0: มีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายครับ
1: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตำรวจสอบสวนกลางจะตรวจสอบเส้นการเงินของผู้ที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งหมดหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อกำหนดมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีก
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันนี้นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดและบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกำหนดมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดทั้งด้านการปราบปรามการป้องกันและการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีกพร้อมยืนยันว่าไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดเพราะมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น
4: การขนส่งยาเสพติดออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะก็ต้องมีการกำชับต้องมีการเข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่ที่บอกการขนส่งแบบนี้เนี่ยเครื่องที่เราตรวจเน้นเรื่องตรวจโลหะตรวจอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่เราไปตรวจกระเป๋าตรวจอะไรอย่างละเอียดก็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกแล้วก็นี่ก็เป็นลูกเรือด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกำหนดเรื่องวิธีการแล้วก็เรื่องการตั้งกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้น
3: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้าการขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังพบพฤติการเชื่อมโยงการจ้างกลุ่มบุคคลหิ้วสินค้าข้ามประเทศและยังพบการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆเช่นออสเตรเลียและไต้หวันโดยซุกซ่อนในหีบห่อกระเป๋าผ้าเสื้อกันหนาวและห่อกาแฟซึ่งได้ขยายผลและปราบปรามตัวผู้บงการฝั่งประเทศไทยในประเทศเพื่อนบ้านหมดแล้วนอกจากนี้ยังได้ประสานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับเป็นคดีพิเศษด้วย
5: เราเนี่ยมุ่งความสำคัญกับการทำลายโครงสร้างและหาตัวการสำคัญที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วเราก็จะดำเนินการออกหมายจับก็ได้มีการวางแผนกับทางดีไซน์นะครับว่าเราจะทำทุกทางนะครับเพื่อดำเนินการต่อตัวหัวหน้ากลุ่มกระบวนการให้ได
3: ้ด้านนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยมาตรการระยะสั้นสั่งการให้บริษัทการบินไทยนำร่องเพิ่มความเข้มงวดตรวจคนลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่และกำหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือรับฝากสิ่งของโดยไม่ได้รับอนุญาตพลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่ซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน
7: นายไพฑูรย์ กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักจนถึงวันพรุ่งนี้และมีแนวโน้มปริมาณฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเส้นทางพายุดีเพรสชันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้อาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคใต้หากประชาชนได้รับการแจ้งเตือนขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยให้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยไว้แล้วและจะมีการออกหนังสือแจ้งเหตุการณ์เตือนภัยผ่านทางข้อความ SMS การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำในแต่ละท้องถิ่นและท้องที่รวมทั้งมีการแจ้งเตือนภัยผ่านทางระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมติดตามการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่โครงการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพโดยมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ7ชนิดพร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมพัฒนาทักษะจากธกส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
6: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนจริงได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569จากข้อมูลมีจำนวนผู้เดือดร้อนและมีรายใหม่ขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องดูแลแบ่งเป็น3กลุ่มหลักรวมกว่า 19.14 ล้านคนได้แก่กลุ่มผู้มีสิทธิ์เดิมจำนวน 13.18 ล้านคนกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยมีรายชื่ออยู่แล้ว1ล้านกว่าคนกลุ่มใหม่ที่ลงพื้นที่สำรวจและดึงเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ 5.4 ล้านคนซึ่งนโยบายสำคัญคือการนำผู้ที่เดือดร้อนจริงให้ได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตค่าครองชีพสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบและคาดว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี
2: ้ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์เร่งตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถส่งออกได้ภายใน30วันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียบรรลุผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้ง2ประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างในสินค้าสัตว์ระหว่างกันให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันส่วนในวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้จะร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซียจะลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในภาคการเกษตรในระดับกว้างเพื่อยกระดับความร่วมมือทางการเกษตรและเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกัน
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อบจ.กาญจนบุรี1ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่8โรงเรียนบ้านไผ่งามตำบลวังชะโอนอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดลำพูนที่หมู่9บ้านกลางทุ่งตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดยโสธรที่โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่191ตำบลสร้างมิ่งอำเภอเลิงนกทาจังหวัดสกลนครที่โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมตำบลหนองบัวสิมอำเภอคำตากล้าจังหวัดนราธิวาสที่หมู่2อบต.ตะปอยอตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กด้วยสมุดสีชมพูโฉมใหม่ที่พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและองค์ความรู้สำคัญเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR code คุณแม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามการฝากครรภ์และการดูแลสุขภาพแม่ลูกได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศเพื่อให้แม่ปลอดภัยเด็กไทยเติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 7นาฬิกากับอีก15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานเปิดเผยภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างนายอิสฮัดดารัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานกับเจ้าชายฟายซอนบินฟันฮานอานซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบล่าสุดที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองแสดงความพึงพอใจต่อความคืบหน้าในเชิงบวกที่เกิดขึ้นระหว่างการเจรจาดังกล่าวและหวังว่าการหารือจะยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตนอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียยังแสดงความชื่นชมความพยายามและความมุ่งมั่นของปากีสถานต่อการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจของปากีสถานและบทบาทอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการเจรจาและส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลาง
2: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่หวังว่าการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะมีผลลัพธ์ของการยกระดับขีดความสามารถให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนพร้อมแสดงความขอบคุณพันธมิตรที่ให้ความช่วยเหลือทางทหารภายใต้โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ระดับยุทธศาสตร์และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับกำลังการผลิตขีปนาวุธของสหรัฐในยุโรปให้อยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ถ้าแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธจำนวนมากจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22รายและบาดเจ็บอีก100ราย
6: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางทะเลอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์การแลกเปลี่ยนแร่ธาตุสำคัญและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังลงนามบันทึกความร่วมมือประมาณ120ฉบับที่ครอบคลุมด้านการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งนี้การประชุมสุดยอดระหว่างญี่ปุ่นและอินเดียมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับญี่ปุ่นยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องจากกรณีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับไต้หวันซึ่งทำให้จีนไม่พอใจโดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาจีนยกระดับการควบคุมการส่งออกสินค้า2วัตถุประสงค์ไปยังญี่ปุ่นรวมถึงแร่หายากหรือแร่แร่เอิร์ธด้วย
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า 2,000 นายเร่งปฏิบัติการควบคุมเหตุไฟป่ารุนแรงบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่รุกรามอย่างรวดเร็วพร้อมอพยพประชาชนราว 1,500 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสั่งปิดท่าอากาศยานในเมืองแปปิยองที่อยู่ใกล้เคียงด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026สเปนแชมป์ยุโรปปีล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมไปรอพบทีมชนะระหว่างโปรตุเกสหรือโครเอเชียส่วนวันนี้สวิตเซอร์แลนด์พบกับแอลจีเรียเวลา10นาฬิกาเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาโบราเครชิโควา มืออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024และในอย่างยอดเยี่ยมโคชนะเมร่าอันเดรียว่ามืออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น2-1เซต4-6 7-5และ6-4บาโบราเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโควาตัวรุ่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปดลนาธาราฤดีนักหัวสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวามือวางอันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย5-7ทั้ง2เซตหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรลีนามูโชวามือวางอันดับ10จากเช็กแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้การหัวที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชันยาอึ้งจากสิงคโปร์6-2ทั้ง2เซตโชจิรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีก1ดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิคจรเอาชนะปัทธินันเผือกคำ6-2และ6-3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนันโนะวาดะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมสสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการกิจวณิชเสถียรนาฮาไทยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนในส่วนของความคาดหวังในฮาวีเครฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมในประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่1เมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วโดยเมื่อเวลา4นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 108.6 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ช่วงวันที่4-6กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ช่วงวันที่3-4กรกฎาคมนี้ไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นช่วงวันที่5-6กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด ุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง31เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
12: 1นาทีกับกปท.การตรวจสภาพรถที่นำมาจดทะเบียนใหม่เป็นการดำเนินการตามความในมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522กล่าวคือรถที่จะจดทะเบียนต้องมีเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและผ่านการตรวจสภาพจากนายทะเบียนผู้มีความประสงค์ดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบการจดทะเบียนรถดังนี้ 1. แบบคำขอจดทะเบียน 2. หนังสือแจ้งจำหน่ายและการรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย 3. หลักฐานการได้มาของรถเช่นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสัญญาเช่าซื้อเป็นต้น 4. หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครอง 5. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวแล้วแต่กรณี 6. กรณีเจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบหลักฐานประจำตัวผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถใหม่ 1. ค่าคำขอคำขอละ5บาท 2. ค่าตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ครั้งละ10บาทค่าตรวจสภาพรถยนต์และรถอื่นครั้งละ50บาท 3. ค่าใบคู่มือจดทะเบียนรถ100บาท 4. ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทและ 5. ค่าภาษีประจำปีค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่ารุงรังกรุงกรังพรุงพรังรุงรังใช้แสดงอาการของสิ่งที่เป็นเส้นยาวๆพันกันยุ่งเช่นหนูน้อยร้องไห้จ้าเมื่อเห็นคนแปลกหน้าหนวดเขารุงรังรุงรังใช้แสดงอาการที่สิ่งต่างๆรวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ดูยุ่งเหยิงก็ได้หรือหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเมื่อเติมพยางกะหน้ารุงและรังเป็นกรุงกรังหมายถึงอาการที่ห้อยหรือแขวนของหลายสิ่งจนดูรุงรังเช่นในร้านมีของขายสารพัดทั้งห้อยทั้งแขวนกรุงกรังเมื่อเติมพยางพะหน้ารุงและรังเป็นพรุงพรังใช้แสดงลักษณะการหอบหิ้วข้าวของมากมายจนดูรุงรังและหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเช่นเขามีหนี้สินพรุงพรังยังหาเงินไปใช้หนี้ไม่ได
14: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนตอนที่2สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนอีกประการหนึ่งคือการศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียนทำให้คนมีความคิดที่ใช้เหตุผลทฤษฎีตามวิชาการตะวันตกมากขึ้นไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอย่างคนรุ่นก่อนจึงเกิดการละเลยลืมเลือนที่จะยึดถือประเพณีนั้นๆส่วนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเพราะทำให้เกิดการผลิตเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงผู้คนสามารถแสวงหาความสนุกสนานได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการละเล่นหรือมหรสพที่มาพร้อมกับประเพณี12เดือนอย่างในสังคมแต่ก่อนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ถึงการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยค่ะ
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและอานนท์นันตสุคนอ่าน
18: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
19: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
17: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรรายย่อยณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลที่ดำเนินการโดยธกส.ติดตามรายละเอียดของการดำเนินโครงการจากนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธกส.สัมภาษณ์โดยนพศรแก้วคำครับ
20: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขณะนี้นะคะคุณไพศาลหงทองท่านรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
21: ครับสวัสดีครับคุณนภศรครับ
20: ค่ะทราบว่าในวันนี้นะคะทางธกส.จะมีการจัดกิจกรรมดีๆในการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลในส่วนของธกส.ตั้งกรอบนำรูปแบบนี้มาดำเนินการอย่างไรบ้างคะท่านคะ
21: ครับเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อจะยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านนะครับที่เกษตรกรเราทำการเกษตรแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับไปสู่การเกษตรที่มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็จะดำเนินการควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตด้วยนะครับอันนี้ครับในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการกำหนดกรอบวงเงินไว้นะครับให้ธกส.เนี่ยร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยวงเงินรวมอยู่ 30,000 ล้านบาทครับคุณภัสสรแล้วก็มีเวลาในการเปลี่ยนผ่านเนี่ยอยู่ระยะเวลา3ปีจนถึงปี2572ครับ
20: ก็เรียกได้ว่ามีโอกาสให้ต่อลมหายใจไปยาวๆถึง3ปีทีนี้คุณสมบัติของเกษตรกรรายย่อยนะคะที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้เราตั้งเงื่อนไขตั้งหลักเกณฑ์ไว้อย่างไรบ้างคะ
21: ครับเบื้องต้นก็ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งจะมีการขึ้นทะเบียนเป็นประจำอยู่ทุกปีอยู่แล้วนะครับโดยพืชที่กำหนดเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะเป็นพืชหลักอยู่7ชนิดนะครับได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราแล้วก็อ้อยแล้วก็ผลไม้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นโครงการที่เราเรียกว่าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง ะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยตามโครงการจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ6นะครับก็ถือว่าถูกกว่าอัตราดอกเบี้ยในการกู้ปกตินะครับตอนนี้ถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรทั่วไปเนี่ยที่มาใช้บริการสินเชื่อธกส.ตามโครงการปกติเนี่ยจะเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.575 นะครับในอัตรา MRR ที่ถือว่าเป็นอัตราลูกค้าชั้นดีแต่ถ้าเกิดสมัครใจเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยเบื้องต้นจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6นะครับท่านได้ลดต้นทุนมาแล้วที่ 0.575 แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำได้ตามเงื่อนไขโครงการนะครับดอกเบี้ยจะถูกลดลงเหลือร้อยละ3ครับเงื่อนไขหลักๆมีไม่มากครับคุณนภัสสรครับเงื่อนไขหลักๆก็คือว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมหรือการเรียนรู้นะครับในการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นทุนนะครับแบบง่ายๆเลยแต่ตรงจุดเนี่ยก็คือนะครับต้องใช้พันธุ์พืชนะครับที่ทางราชการรับรองนะครับเป็นมาตรฐานที่ทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยรับรองนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับให้เป็นไปตามค่าวิเคราะห์ของดินนะครับโดยการที่จะเข้ามาเรียนรู้ง่ายๆครับผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินนะครับหรือว่าโปรแกรม AgriMap เนี่ยซึ่งในโปรแกรมนั้นก็จะบอกนะครับว่าดินของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับอยู่ในโซนไหนนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์ของดินเป็นอย่างไรมีธาตุอาหารมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เหมาะกับการปลูกพืชชนิดไหนนะครับการใส่ปุ๋ยก็จะต้องใส่ให้ตรงกับช่วงเวลาตรงกับสูตรที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้ก็จะทำให้การเกษตรเนี่ยลดต้นทุนด้วยนะครับ
20: ค่ะเรียกได้ว่าดอกเบี้ยก็ถูกด้วยเป็นการอัพสกิลรีสกิลไปด้วยในตัวเลยนะคะ
21: ครับใช่ครับ
20: ค่ะมาตรการนี้แน่นอนค่ะที่ท่านพูดมานี้ก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้เกษตรกรได้มากน้อยเพียงไรนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่าท่ามกลางสถานการณ์ผันผวนมันยังไม่มีข่าวดีซะทีเดียวนะคะท่านตอนติดแต่มันก็เหมือนกับส่งสัญญาณมาละแต่เราก็ต้องมีการคาดหวังกันบ้างว่ามาตรการเนี่ยจะต้องช่วยลดต้นทุนได้มากน้อยขนาดไหนคะ
21: ครับอย่างน้อยเลยเนี่ยต้นทุนที่เป็นภาระดอกเบี้ยของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ครับการที่เขาใช้ปุ๋ยตรงกับสูตรตรงกับพืชตรงกับเวลาเนี่ยก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบบที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับบางทีในพื้นที่เนี่ยเราก็ถามพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยดูจากอะไรก็บอกว่าก็ใส่ตามๆกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใส่เราก็ใส่ทั้งที่ดินบางทีคนละชนิดกันนะครับใส่ปุ๋ยเกินความจำเป็นไปเนี่ยพืชก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็เกิดการสิ้นเปลืองอันนี้ครับก็จะลดต้นทุนแน่นะครับประกอบกับการใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยเขาก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยนะครับพี่น้องเกษตรกรในภาวะที่เราเข้าใจว่าปัจจัยการผลิตตอนนี้นะครับก็ถือว่าจัดหาได้ยากแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้เราก็จะใช้โครงการสินเชื่อนี้ครับไปในการที่จะช่วยลดต้นทุนนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเมื่อพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับนำสินเชื่อตัวนี้ไปเนี่ยจะต้องไปซื้อปัจจัยการผลิตนะครับผ่านร้านค้านะครับหรือว่าสหกรณ์การเกษตรสถาบันเกษตรกรเนี่ยตามที่ธกส.กำหนดนะครับซึ่งเราจะควบคุมนะครับในเรื่องของคุณภาพของสินค้าแล้วก็ในเรื่องของราคานะครับโดยมีกรมการค้าภายในเนี่ยจะเข้ามาช่วยดูด้วยว่ามีการจัดขายในราคาที่เป็นธรรมหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนได้ด้วยครับ
20: ก็เป็นการการันตีของท่านแล้วนะคะว่าแน่นอนราคาปุ๋ยก็ต้องถูกลงแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะก็ต้องซื้อปุ๋ยปัจจัยการผลิตจากของกลุ่มเรากลุ่มเชื่อมโยงสหกรณ
21: ์ครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลย้อนกลับครับว่าท่านได้นำสินเชื่อนะครับที่เรากำหนดไว้เนี่ยรายละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับต่อรายนะครับก็เอาไปใช้ถูกต้องถูกวัตถุประสงค์นะครับทางสถาบันสหกรณ์ที่จำหน่ายปุ๋ยเคมีเนี่ยก็จะทำข้อมูลย้อนกลับมาที่เรานะครับพอหลังจากที่ท่านใช้สินเชื่อไปแล้วนะครับไปทำการผลิตนะครับพอขายผลผลิตได้ชำระหนี้ได้ตามกำหนดนะครับแล้วเราจะตรวจสอบว่า1ท่านซื้อปุ๋ยถูกต้องไหมนะครับ2ท่านใช้พันธุ์พืชถูกต้องไหมนะครับอันนี้เราก็จะลดดอกเบี้ยให้เลยร้อยละ3นะวันที่ลูกค้ามาชำระหนี้ครับ
20: ค่ะแน่นอนค่ะทราบดีว่าวันนี้นะคะคือวันที่3เนี่ยค่ะทางธกส.จะนำร่องนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำไมเป้าหมายเราถึงมุ่งไปที่จังหวัดนี้แล้วก็ที่สหกรณ์การเกษตรแห่งนี้คะท่านคะ
21: ครับในวันนี้นะครับที่จะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการเนี่ยโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานเนี่ย แน่นอนครับจังหวัดอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทำการผลิตข้าวซึ่งตรงกับพืชหลักของโครงการนี้นะครับเราเข้าใจกันดีครับว่าอยุธยาเป็นแหล่งปลูกข้าวอุ่นน้ำนะครับปลูกข้าวเยอะมากจริงๆนะครับก็เลยใช้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยซึ่งมีความพร้อมในด้านการผลิตนะครับแล้วก็สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยก็ทำนะครับกิจกรรมที่จะสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างครบวงจรนะครับก็เลยนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
20: ค่ะก็ถือว่าเป็นการนำร่องนะคะแน่นอนเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกว่าปล่อยกู้ประมาณ 30,000 ล้านบาททางธกส.เองอะค่ะมีมาตรการเสริมในการควบคุมหรือไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้เสียหรือ LPN จากโครงการนี้ไว้อย่างไรหรือไม่คะ
21: ครับก็ถ้าเรามั่นใจครับว่าในกรณีที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับนะเป็นผู้ที่ผลิตจริงนะครับที่เราได้ตรวจสอบกับทะเบียนขึ้นทะเบียนของภาครัฐเนี่ยนะครับแล้วนะครับนำโมเดลของการใช้สินเชื่อตัวนี้ครับที่จะลดต้นทุนการผลิตเนี่ยเมื่อต้นทุนการผลิตลดนะครับแล้วก็มีการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้เนี่ยก็มีความมั่นใจนะครับว่าจะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีการชำระหนี้ที่ตรงตามเวลาก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการก่อให้เกิด NPL ครับ
20: ที่สุดนี้นะคะจะถามไม่ได้เลยก็คือตั้งเป้าหมายความสำเร็จของโครงการนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
21: ครับเบื้องต้นเลยเนี่ยตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับเราให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าคิดง่ายๆว่าคนละ 100,000 เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยนะครับรองรับพี่น้องเกษตรก่อนนะครับตามโครงการได้เนี่ยไม่น้อยกว่า 300,000 รายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าจะเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรได้ในจำนวนที่มากนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าวงเงินเต็มนะครับเกิดพี่น้องเกษตรกรมีความต้องการมากกว่านี้เนี่ยนะครับทางธกส.ก็พร้อมนะครับในการที่จะเสนอนะครับขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไปครับผมครับ
20: ค่ะค่ะขอให้โครงการประสบความสำเร็จนะคะ
21: ครับเราก็คาดหวังเช่นนั้นนะครับ
20: ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ธกส.จะทำโครงการดีๆออกสู่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรนะคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะต้องขอบพระคุณคุณไพศาลหงทองท่านรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่วันนี้ได้มาสร้างความกระจ่างถึงการดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะเพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเกษตรกรไทยด้วยในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
21: ครับสวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเร่งปราบปรามการทุจริตกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจังโดยไม่ละเว้นด้วยการปิดช่องโหว่ที่เอื้อต่อการทุจริตเนื่องจากมีการแข่งขันค่อนข้างสูงจึงทำให้มีการทุจริตในวงกว้างติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: ข้อข่าวเล่าประเด็น
23: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเปรียบเสมือนเนื้อร้ายที่กัดกร่อนระบบราชการไทยมาอย่างยาวนานสร้างความบอบช้ำให้กับกลไกการบริหารราชการแผ่นดินและบั่นทอนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนล่าสุดกับกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมในวงกว้างนายกรัฐมนตรีได้แสดงจุดยืนว่าไม่ยอมรับกับเรื่องนี้และพร้อมเดินหน้ากวาดล้างขบวนการใหญ่ให้สิ้นซากโดยไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้กระทำความผิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า เรื่องการโกงข้อสอบยืนยันว่ากำลังดำเนินการอยู่หากพลาดพิงถึงใครคนนั้นจะต้องถูกลงโทษถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่มียกเว้นแน่นอนซึ่งปัจจุบันกระบวนการสืบสวนสอบสวนได้ยกระดับสู่อีกขั้นโดยมีการสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดเพื่อหาตัวบงการและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายโดยขณะนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายข้าราชการบางส่วนที่เกี่ยวข้องและสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแล้ว
3: ก็สั่งการให้ทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ทำการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งก็เป็นข่าวที่เป็นที่น่าสนใจของพี่น้องประชาชนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเป็นต้นมาก็ต้องขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ที่ได้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่ผมได้ขอให้ทำให้เรียบร้อยก็คือภายใน7วันซึ่งจริงๆก็คือเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้เราโดยสรุปก็คือก็ค้นพบสิ่งที่เป็นความไม่โปร่งใสไม่สุจริตมีการพยายามที่จะทำให้เกิดการโกงเพื่อให้คนที่มีการเชื่อมโยงกันเนี่ยได้ผลประโยชน์ได้รับการคัดเลือกได้บรรจุเข้าเป็นข้าราชการในส่วนของท้องถิ่น
23: แม้ว่าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีจะมีความพยายามสั่งการไม่ให้รับผลการสอบที่มิชอบเข้ามาสู่ระบบราชการแต่ด้วยกลไกของคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีมติเสียงข้างมากให้เดินหน้าบรรจุแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจึงย้ำเตือนว่าฝ่ายที่ลงมติจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมายพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการกระจายอำนาจที่ขาดการควบคุมดูแลที่ดีจึงนำมาซึ่งช่องโหว่ในการทุจริตเชิงระบบถึงขั้นที่มีการแก้ไขฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนผลคะแนนส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวรัฐบาลเตรียมแผนสังคายนาระบบการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดโดยอาจพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ระบบสอบภาคกอและภาคขอของสำนักงานกอพอเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศลดช่องว่างการเรียกรับผลประโยชน์และเปิดโอกาสให้คนดีคนเก่งได้เข้ามาพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงการดำเนินการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่กระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่เป็นการบูรณาการร่วมกันของ8หน่วยงานหลักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านส่งประสิทธิภาพและเป็นธรรมที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยลงนามความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยทหารและพลเรือนแก้อุปสรรคการทำงานของทั้งสองหน่วยงานติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
4: ทิศทางการบริหารงานที่สำคัญของรัฐบาลปัจจุบันคือการเน้นถึงความเป็นเอกภาพระหว่างทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานตั้งแต่ระดับการวางนโยบายจนมาถึงระดับการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงที่ขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจหรือเหล่าทัพที่วางแผนการรบประสานและสอดคล้องกันในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไปจนถึงภารกิจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญของรัฐบาลเมื่อพิจารณาจากมหาอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในปีที่ผ่านมาและเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของภารกิจในด้านนี้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมจึงร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสนับสนุนกำลังพลในสังกัดกระทรวงกลาโหมในการใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัยซึ่งนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมระหว่างหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อร่วมกันป้องกันภัยต่างๆโดยเฉพาะภัยในระดับมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปีที่ผ่านมาและ MOU นี้จะกลายเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวงจรการเกิดภัยต่างๆในอนาคตด้วย
5: ความร่วมมือต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันคลี่คลายเหตุภัยขนาดใหญ่ล่าสุดก็คือที่ภาคใต้หาดใหญ่เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะครับท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยท่านก็ได้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็บูรณาการร่วมกันและหวังไปอย่างยิ่งว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญการเตรียมความพร้อมและลดความสูญเสียนำมาสู่การดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน
4: ขณะที่กระทรวงกลาโหมซึ่งดูแลเหล่าทัพก็มองว่า MOU ฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนากำลังพลเช่นกันโด ดยพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า MOU ครั้งนี้จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะของกำลังพลในการใช้เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7: กระทรวงกลาโหมนั้นให้ความสำคัญกับการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้นะครับจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพของทั้ง2หน่วยงานแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยภัยพิบัติแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4: ภาพรวมของการลงนาม MOU ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในรัฐบาลยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนและทหารให้แนบแน่นยิ่งขึ้นและเป็นการแก้ไขอุปสรรคหรือเพนพอยต์สำคัญคือหน่วยงานความมั่นคงมีกำลังพลแต่ขาดแคลนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเครื่องมือที่ทันสมัยและขาดกำลังพลได้ในคราวเดียวกันซึ่งเชื่อว่าจะช่วยทำให้การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของรัฐบาลทันเวลายิ่งขึ้นและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้มากขึ้นด้วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนเชิญชวนเยาวชนเกษตรกรและประชาชนร่วมสมัครโครงการประกวดยังAgri Future 2026ปีที่2เพื่อเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมสมัยใหม่ติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
8: การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนในปัจจุบันเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญและผลักดันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนด้านงานวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่ที่จะผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำมาแก้ไขปัญหาสังคมและขยายผลไปสู่การปฏิบัติซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญคือด้านการเกษตรสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้าทำโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรหรือยังAgri Future 2026ปีที่2นวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพกช.กล่าวว่าคนรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยโครงการดังกล่าวจะเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชาไปสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรรุ่นใหม่ได้ร่วมคิดร่วมสร้างและร่วมพัฒนาผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งระดับชุมชนภาคธุรกิจและระดับประเทศจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและพัฒนาเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืน
9: และการพิพิธภัณฑ์การเกษตรเองเรามีภารกิจเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระกิตติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยพระบรมสารวงศ์ด้านการเกษตรรุ่นที่2ก็เป็นเรื่องของการเรื่องด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นศูนย์กลางเราเห็นว่าในเด็กรุ่นใหม่ในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็โลกมันเปลี่ยนเราก็อยากให้น้องๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมและก็เรียนว่าการจัดโครงการอย่างเงี้ยเราประกวดนวัตกรรมก็จริงนะครับแต่ว่าเราทำยังไงให้เป็นเวทีที่จะเข้ามาแสดงความสามารถของเขาเขาสามารถเนี่ยเอาสิ่งที่เขาคิดซึ่งเราคิดว่าถ้าเรามีการพัฒนาต่อไปก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในภาคการเกษตรของประเทศไทย
8: ด้านนายทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนกล่าวว่าอาด้าให้ความสำคัญกับการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้เยาวชนหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานสู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคการเกษตรโครงการนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคการเกษตรของประเทศโดยพร้อมสนับสนุนการต่อยอดผลงานที่มีศักยภาพสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
10: สวก.เองในยุคนี้จะไม่ทำงานคนเดียวสวก.หรืออาด้าเราจะเป็นสะพานเชื่อมนะครับกับหน่วยงานราชการเอกชนนะครับหรือผู้ประกอบการนักวิจัยและเกษตรกรหรือกระทั่งส่วนราชการต่างๆอันนี้ถือเป็นภารกิจหนึ่ง
6: ที่เราจะจับมือไปด้วยกันนะครับโดยมาทำนะครับได้พันธกิจทั้งพัฒนานักวิจัยการเกษตรเพราะตอนนี้อันหนึ่งคือหลังจากได้นวัตกรรมนวัตกรรมไม่ต้องเป็นชิ้นเป็นอันอาจจะเป็นแนวคิดอะไรก็ได้นะฮะที่จะพัฒนาด้านการเกษตรของเรา
11: สำหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนและเกษตรกรที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและปวช.และกลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับปวส.อนุปริญญาและปริญญาตรีโดยต้องเสนอผลงานนวัตกรรมภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิ

0: ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลชีวิตโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
2: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569แรม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับน้องสายปานปณิศราพานแก้วและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายปานครับ
2: สวัสดีค่ะพี่รณาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะนอกจากทางวิทยุแล้วนะคะช่องทางออนไลน์นะคะติดตามได้เช่นเดียวกันทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะที่ไหนเป็นยังไงบ้างอากาศเป็นยังไงนะคะหรือว่าที่ไหนมีกิจกรรมดีๆก็มาร่วมพูดคุยกันได้ผ่านทาง Facebook Live ค่ะ
1: ครับทีมงานของเราวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยช่างเทคนิคของเรานะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีซังนะครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายและ Facebook Live นะครับดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่เรียงข่าวกันนะครับอย่างที่บอกเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าน่าสะเทือนใจนะครับที่ฝั่งจังหวัดมุกดาหารกับการที่มีรถกระบะนะครับชนพระธุดงค์นะครับแล้วก็มีการเกิดการบาดเจ็บหลากหลายรายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีพระเนี่ยมรณภาพด้วยนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันในรายการของเรานะครับรวมถึงในกรณีที่มีความคืบหน้านะครับกับการที่มีการมีแอร์โฮสเตสนะครับที่มีการซุกในส่วนของเป็นเรียกว่าเป็นยาเสพติดเฮโรอีนนะครับเข้าไปในพื้นที่ของประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ก็มีการสืบหาข้อเท็จจริงนะครับว่าที่มาของเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งปปส.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ในส่วนของการเข้าจับรวบตัวนะครับที่เป็นการส่งพัสดุผู้ที่มีการส่งพัสดุไปหาแอร์โฮสเตสท่านนี้แหละนะครับก่อนที่จะมีการนำไปแพ็คลงในกระเป๋าแล้วก็ไปที่ออสเตรเลียนะครับมีการจับกลุ่มในเมื่อวานนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเป็นชาวไทยแล้วก็มีชาวต่างชาติที่มาเกี่ยวข้องนั่นก็คือเรียกว่าเป็นผู้หญิงจากสปป.ลาวนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับความคืบหน้าของคดีก็เริ่มแล้วนะครับที่จะมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นรวมถึงท่านนายกเองนะครับเมื่อวานนี้ก็กลับมาแล้วนะครับจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีการมาพูดถึงในเรื่องของกรณีที่เป็นดราม่าของกระทรวงมหาดไทยนะครับการโกงข้อสอบท้องถิ่นนั่นเองก็มีการแถลงออกมาแล้วด้วยนะครับว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นข้าราชการด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะก็มีแต่ประเด็นที่ค่อนข้างร้อนแรงนะคะ
1: ครับ
2: ค่อยๆแร่เรียงกันไปทีละข่าวละกันค่ะสำหรับข่าวแรกนะคะเริ่มต้นกันที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ค่ะพระพรมวชิรโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมสูตรสายประเทศอินเดียเนปาลค่ะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยมีคุณสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการคุณพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประชาชนเข้าร่วมในพิธีค่ะ ซึ่งทางคุณประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมกับทางวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีที่อำเภอบางสาวธงจังหวัดสมุทรปราการได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะในหลากหลายด้านอันก่อให้เกิดคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะสำหรับส่วนภูมิภาคนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมมีการประสานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมถวายพระกุศลประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์การถวายพระตาหารเพลงแด่พระภิกษุสงฆ์และกิจกรรมเพื่อพระเกียรติในมิติทางศาสนาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายพระกุศลในโอกาสนี้ด้วยค่ะ
1: ครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้นะครับมาพูดถึงวันนี้กันบ้างนะครับมีข่าวดีตั้งแต่ช่วงต้นเรียกว่าตั้งแต่เช้าเลยนะครับกับราคาน้ำมันวันนี้นะครับที่ต้องบอกว่ามีการปรับลดลงนะครับเนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับในส่วนของตอนออกกลางนะครับราคาน้ำมันวันนี้นะครับมีค่อนข้างที่จะลดลงค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของน้ำมันเบนซินนะครับกลุ่มน้ำมันเบนซินด้วยกันก็จะมีทั้งเบนซินที่เป็นเบนซินปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของแก๊สโซฮอลตั้งแต่ E20 นะครับแก๊สโซฮอล95แล้วก็แก๊สโซฮอล91ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะลดลงเนี่ยในส่วนของแก๊สโซฮอลเนี่ย60สตางค์นะครับก็ในพื้นที่ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่32.45 บาทนะครับของแก๊สโซฮอล E20อันนี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของเบนซินเนี่ยลดอยู่ที่1.20 บาทเลยนะครับก็ตอนนี้ราคากลางก็จะอยู่ที่46.44 บาทนะครับยังไม่ได้รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นในแต่ละท้องที่นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีในช่วงต้นเรียกว่าปลายสัปดาห์นี
2: ้
1: ในช่วงสัปดาห์นี้ที่ใครจะเดินทางนะครับก็จะสามารถใช้น้ำมันที่มีการลดราคานะครับปรับราคาลดลงมาตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เริ่มประกาศแล้วก็ใช้เป็นราคากลางตั้งแต่ตี 5นะครับตี 5เป็นต้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตในส่วนของความคืบหน้าเหตุรถกระบะกันหน่อยเมื่อกี้ที่เราเกริ่นไปนะครับเกิดขึ้นที่มุกดาหารนั่นเองนะครับสำหรับการที่มีรถกระบะคันหนึ่งเนี่ยเฉี่ยวชนพระธุดงค์นะครับแล้วก็มีบูรณะในส่วนของพระเนี่ยมีการมรณภาพนะครับ9รูปด้วยกันแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า20รายเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์นะครับในช่วงตั้งแต่เที่ยงนะครับแล้วก็มีการแถลงจากฝั่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะครับคุณวรยานบุญราชครับพร้อมด้วยในส่วนของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารมีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้บังคับการตำรวจภูธรมุกดาหารได้แถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุใหญ่นะครับในพื้นที่ถนนเส้นทางสาย2034นะครับระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและก็มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้กล่าวว่าผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยเป็นคณะพระภิกษุสงฆ์ที่เดินธุดงค์จากวัดร้อยพระพุทธบาทภูมโนรมนะครับที่จังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าสู่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็เป็นพระภิกษุสงฆ์จำนวน34รูปมีคฤหัสถ์5คนนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปด้วยกันแล้วก็มีมรณภาพที่โรงพยาบาลอีก3รูปรวมเป็น8รูปนะครับก็ทีมในส่วนของทีมอาสาสมัครกู้ภัยและก็ทีมแพทย์ฉุกเฉินก็ได้มีการเข้าเผชิญเหตุนะครับมีการเข้าพื้นที่เกิดเหตุภายใน10นาทีแล้วก็มีการส่งต่อผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลมุกดาหารขณะนี้นะครับมีผู้ป่วยบาดเจ็บเนี่ยสีแดง3รายนะแล้วก็มีผู้ป่วยที่เป็นสีเหลืองเนี่ย10รายในส่วนของโรงพยาบาลมุกดาหารเองนะครับก็ได้มีการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทั้งหมด23รายเป็นพระภิกษุสงฆ์22รายและคฤหัสถ์1รายนะครับส่วนบาดเจ็บกระดูกหักแล้วก็มีในส่วนของการบาดเจ็บทางสมองด้วยนะครับที่เราได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นการที่ ปัญหาทางด้านกระดูกนะครับแล้วก็ทางสมองนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่ารถกระบะคันดังกล่าวนะครับเกิดเหตุเนี่ยก็มีการทำประกันไว้อยู่นะครับมีการทำประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอยู่นะครับซึ่งพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพก็จะได้รับเงินคุ้มครองรายละ 500,000 บาทต่อรายแล้วก็สำหรับพระภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ที่ได้รับบาดเจ็บก็จะได้รับเงินคุ้มครองอยู่ที่ 80,000 บาทต่อรายนะครับแล้วก็ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลตามจริงเบื้องต้นจังหวัดมุกดาหารได้มีการตั้งศูนย์ประสานงานสำหรับในส่วนของการที่จะดูแลความปลอดภัยนะครับจากทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารและก็เร่งตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดอย่างดีที่สุดนะครับอันนี้แถลงเมื่อช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับของเมื่อวานนี้แต่ว่าเมื่อล่าสุดเนี่ยติดตามข่าวกันนะครับมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ตอนนี้รักษาพยาบาลอยู่นะครับในส่วนของโรงพยาบาลมุกดาหารแต่ว่ามีการรายงานเพิ่มเติมนะครับว่ามีพระภิกษุเนี่ยมรณภาพเพิ่มอีกหนึ่งรูปนะครับมีรายนามว่าเป็นพระสุรศักดิ์ปิ่นละออนะครับตอนนี้ก็มีการรวมกันทั้งหมดแล้วนะครับก็อยู่ที่9รูปด้วยกันสำหรับพระที่มรณภาพแต่ว่าอย่างที่บอกคือรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่เป็นสีแดงเนี่ยก็ยังเหลืออีก3รายนะถ้าไม่รวมกับพระท่านนี้นะครับก็ต้องติดตามกันต่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีการดูแลกันยังไงหรือว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยจะมีการสารภาพหรือว่าการรายงานชี้แจงเรื่องนี้ยังไงออกมานะครับ
2: ค่ะส่วนทางด้านสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชค่ะเปิดเผยด้วยความว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงมรณภาพและอาพาธหลายรูปทางสมเด็จพระสังฆราชทรงปลงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุพูดถึงมรณภาพไว้ในอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุพูดถึงมรณภาพทุกรูปค่ะอันหนึ่งมีพระบัญชาโดยโปรดให้วยาวัจกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะมีการประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาแล้วก็รายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะโดยโปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจะสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระวินัยได้สืบไปค่ะ
1: ครับก็เป็นในส่วนของทางรัฐบาลนะครับก็มีการแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการส่งตัวแทนไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความห่วงใยต่อพระภิกษุผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับตลอดจนครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับได้มีการมอบหมายให้พลเอกอรรถพลลัดใหม่กุลวัฒน์ครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีการลงพื้นที่ที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในส่วนของจังหวัดมุกดาหารและก็หน่วยแพทย์รวมถึงกู้ภัยและก็ตำรวจด้วยนะครับก็ไปร่วมมือกันนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและก็สนับสนุนภารกิจในทุกๆด้านอย่างเต็มกำลังพร้อมกันนี้ครับทางกระทรวงกลาโหมเองก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและทรัพยากรที่จำเป็นครับเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มขีดความสามารถหากได้รับการร้องขอหรือว่ามอบหมายเพิ่มเติมนะครับก็จะมีการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทางด้านกระทรวงกลาโหมเองนะครับบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะเป็นความสูญเสียที่สร้างความสะเทือนใจแก่สังคมไทยอย่างยิ่งโดยเฉพาะในส่วนของเมื่อผู้ประสบเหตุเนี่ยเป็นพระภิกษุด้วยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าก็ขอให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยเร่งดูแล
3: นะครับแล้วก็ในส่วนของการเยียวยาทั้งผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างดีที่สุดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของทางธรรมตามกระบวนความเป็นธรรมตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับแล้วก็ในส่วนของความช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่สูญเสียอย่างเต็มที่นะครับเรื่องนี้ทางในส่วนของรัฐบาลเองนะครับโดยกระทรวงกลาโหมก็มีการลงพื้นที่ไปดูเรียบร้อยนะครับในเรื่องของความช่วยเหลืออย่างไรเนี่ยก็จะมีการเรียกว่าช่วยเหลือตามลำดับเยียวยาตามลำดับต่อไปนะครับ
2: ค่ะล่าสุดค่ะพี่นัทเมื่อเช้านะคะตอนประมาณเกือบ7นาฬิกานะคะก็มีพระภิกษุมรณภาพเป็นรายที่10แล้วนะคะซึ่งคดีนี้เนี่ยที่หลายคนให้ความสนใจเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนนะคะก็อาจจะต้องไปสืบหาสาเหตุว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็รถยนต์ที่เอาออกมาขับเนี่ย
3: ค
2: ือออกมาขับได้ยังไงนะคะเนาะก็อาจจะต้องดูตรงนี้
3: ที่มาที่ไปเป็นยังไงเพราะเราอย่างที่เราเห็นคือมันมีคลิปภาพออกมาด้วยนะครับในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงเนี่ยก็จะต้องมีการลงลึกเจาะรายละเอียดเพราะว่าอย่างที่บอกคือการที่เป็นเด็กเยาวชนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปราะบางนะครับในเรื่องของความผิดก็อาจจะส่งผลไปยังในส่วนของผู้ปกครองด้วยนะครับต้องมารอดูกันว่าในเรื่องของการให้ปากคำของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยจะมีความชัดเจนหรือว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะครับ
2: ค่ะติดตามเรื่องของการขนเฮโรอีนนะในกระเป๋าผ้าเรื่องของแอร์โฮสเตสนะที่มีการถูกจับกุมนะคะที่ออสเตรเลียนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางท่านรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นะคะคุณอารีพักเงินบำรุงค่ะในฐานะโฆษกของปปส.นะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าคดีของน้องมีนาแอร์โฮสเตสนะคะที่ถูกตำรวจที่ออสเตรเลียเนี่ยจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดประเภทเฮโรอีนเข้าประเทศซึ่งทางคุณอารีพักเนี่ยบอกว่าขณะนี้นะคะทางปปส.มีการเร่งสืบสวนขยายผลร่วมกับทางออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดซึ่งมีประเด็นสำคัญในหลายส่วนด้วยกันนะคะผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวการจับกุมกลุ่มบุคคลค่ะที่คาดว่าจะเป็นคนขับรถหรือว่าเกี่ยวข้องในซอยรางน้ำช่วงกลางดึกวันนี้นะคะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นมายังไง คุณอารีพักบอกว่าคดีนี้เนี่ยเป็นเพียงคดีทั่วไปตามพฤติการที่มีข่าวเข้ามาแล้วก็มีปฏิบัติการเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศซึ่งก็มีทั้งเครือข่ายอื่นๆแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับทางน้องมีนาเนี่ยโดยตรงนะคะแต่ทางปปส.เนี่ยตอนนี้ก็เร่งขยายผลกระบวนการนี้อีกหลายส่วนซึ่งช่วงบ่ายเนี่ยน่าจะมีการแถลงนะคะส่วนกรณีรถยนต์ที่ต้องสงสัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการขนส่งกระเป๋าใบนั้นเนี่ยคุณอารีพักบอกว่ามั่นใจว่าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเรามีกล้อง CCTV จำนวนมากนะคะถึงเจ้าตัวจะไม่ยอมออกมารายงานแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาติดตามสอบสวนพิสูจน์ได้นะคะก็น่าจะได้ความเชื่อมโยงกันสำหรับเป้าหมายสำคัญในการขยายผลในวัน2วันนี้ก็คือจะต้องตัดวงจรแล้วก็หาเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากประเทศไทยไปอย่างประเทศปลายทางก็คือออสเตรเลียนะคะซึ่งพฤติการนี้ของเครือข่ายนี้เนี่ยเขาจะมีกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นนักบินก็คือคนวิ่งของคอยส่งของไปมานะคะจนกระทั่งนำยาเสพติดมาพักเอาไว้ก่อนจะส่งออกขณะนี้เนี่ยทางปปส.รับทราบข้อมูลแล้วก็เส้นทางบางส่วนแล้วรวมไปถึงรู้ตัวของกลุ่มแก๊งผู้รับปลายทางที่ออสเตรเลียด้วยซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะนำจิ๊กซอว์มาต่อกันนะคะส่วนของประเทศไทยก็จะสืบหาข้อมูลในส่วนของเราออสเตรเลียเขาก็จะสืบหาข้อมูลในส่วนของเขาแล้วก็นำจิ๊กซอว์มาประกอบกันดูกระบวนการนะคะทั้งหมดเมื่อสอบถามประเด็นที่สังคมต้องสงสัยว่าทำไมแอร์คนนี้เนี่ยถึงหลงเชื่อแล้วก็ไว้วางใจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า Rose Road นะคะก็ยอมหิ้วกระเป๋าเดินทางข้ามประเทศซึ่งจริงๆแล้วกฎเหล็กของลูกเรือเนี่ยปกติลูกเรือเขาทราบกันดีอยู่แล้วว่าเขาจะไม่รับหิ้วของอะไรแบบนี้เด็ดขาดนะคะเรื่องนี้คุณอารีพักเนี่ยบอกว่าก็ตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอดเหมือนกันนะเนื่องจากว่าสินค้าที่ส่งมาเนี่ยไม่ได้มีการระบุที่มาที่ไปของเจ้าของชัดเจนซึ่งคนที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือเจ้าตัวนั่นแหละก
3: ็
2: คือแอร์คนนี้นี่แหละโดยขณะนี้ทางออสเตรเลียเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างสรุป การรวบรวมคำให้การส่งมาให้ทางปปส.เช่นเดียวกันนะคะ
3: ครับ
2: นอกจากนี้คุณอารีพักยังบอกว่าตอนนี้ปปส.รู้แหล่งที่มานะของกระบวนการค้ายาเสพติดตรงนี้นะคะแล้วก็กระเป๋าผ้าเคสนี้ด้วยนะคะก็อยู่ในระหว่างการปฏิบัติการเชิงลึกอาจจะยังเปิดเผยรายละเอียดได้ไม่หมดนะคะโดยยืนยันได้เพียงว่ารู้ต้นทางของเฮโรอีนตัวนี้เนี่ยที่ทางแอร์เนี่ยเขามีการหิ้วไปนะคะ
3: ครับ
2: ซึ่งมีต้นทางมาจากนอกประเทศแน่นอนส่วนจะเป็นพื้นที่แถบไหนเนี่ยเบื้องต้นกำลังไล่เส้นทางเนื่องจากกระบวนการของยาเสพติดเนี่ยคือพบลำเลียงมาจาก3เส้นทางก็จะมีทางเหนือทางอีสานโน้นทรงสามเหลี่ยมทองคำนะคะแล้วก็กาญจนบุรีเนื่องจากว่าประเทศไทยไม่มีแหล่งผลิตยาเสพติดประเภทนี้นะคะแต่กระบวนการค้ายาเสพติดมักใช้ในพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งเป็นจุดบรรจุแล้วก็เปลี่ยนพัสดุก่อนที่จะส่งต่อไปยังมือของทางแอร์โฮสเตสคนนี้นะคะคาดว่าชัดเจนเนี่ยก็น่าจะเปิดเผยได้เร็วๆนี้นะคะก็สำหรับข้อมูลสำคัญจากทางออสเตรเลียที่ระบุว่าเมื่อเดินทางไปถึงออสเตรเลียเนี่ยน้องมีนาหรือว่าแอร์คนนี้เนี่ยเขาเลือกช่องสำแดงสิ่งของกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วยตัวเองคือปกตินะคนถ้าแบบมีพิรุธอ่ะเขาก็จะไม่ได้บอกอะไรออกไปแต่อันนี้คือเขาเป็นคนที่เลือกที่จะบอกกับเจ้าหน้าที่เองว่าเนี่ยมีสิ่งของสิ่งนี้อยู่กับตัวเขาซึ่งจุดนี้ปปส.
3: แสดงความบริสุทธิ์ใจ
2: ซึ่งปปส.เนี่ยเขาก็มองว่าก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเขานะแล้วก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่จะนำไปพิสูจน์ในชั้นศาลได้ว่าคือไม่ได้มีความจงใจอ่ะอาจจะตกเป็นเหยื่อนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยทั้งนี้เนี่ยทางปปส.กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมที่จะแถลงข่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเร็วๆนี้นะคะซึ่งการทำงานครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างละเอียดแล้วก็เร่งด่วนด้วยโดยประเด็นดังกล่าวจะถูกนำเข้าที่ประชุมใหญ่วันศุกร์นี้นะคะซึ่งท่านนายกก็จะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อที่จะยกระดับมาตรการนะคะร่วมกันกับออสเตรเลียเพื่อที่จะอุดรอยรั่วป้องกันไม่ให้กลุ่มแก๊งค้ายาข้ามชาติเนี่ยเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการขนส่งได้อีกนะคะวันนี้เดี๋ยวน่าจะมีการประชุมกันแล้วก็อาจจะถ้าได้ข้อสรุปก็คงจะมีการแถลงนะคะให้เราได้รับทราบกันเร็วๆนี้ค่ะ
3: ครับทางปปส.เองนอกจากในส่วนของการแถลงออกมาเรื่องนี้แล้วนะครับก็ยังมีการเดินหน้าในส่วนของการหาตัวผู้กระทำผิดนะครับอย่างที่บอกคือในส่วนของทางแอร์โฮสเตสเนี่ยหลังจากที่ถูกเข้าจับกุมคาสนามบินที่เมลเบิร์นนะครับที่ออสเตรเลียก็ข้อหาที่เกิดขึ้นก็คือในการลักลอบนำเฮโรอีน1กิโลกรั
2: ม
3: เข้าไปในพื้นที่ของประเทศออสเตรเลียนะครับในส่วนของตำรวจทางประเทศไทยเจ้าที่ปปส.นะครับแล้วก็ตำรวจในพื้นที่แล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับมีการออกเดินทางนะไปตามหาตัวบุคคลที่ส่งพัสดุให้กับแอร์โฮสเตสคุณมีนานี่แหละนะครับว่าในส่วนนี้เนี่ยได้รับมาจากพัสดุของใครนะครับและล่าสุดเนี่ยมีการไปที่จังหวัดเลยนะครับที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยไปพบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับย้ำว่าเป็นการคาดการนะเพราะว่าตำรวจเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานแหละถึงจะตามตัวไปถึงหา2คนนี้นะครับน
2: ั่
3: นก็คือสามีชาวไทยและก็ภรรยาชาวลาวนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือตอนไปเจอแล้วเนี่ยไม่เจ
2: อ
3: ก็คือไม่เจอทั้งตัวของสามีและก็ภรรยานะครับเพราะว่าไม่อยู่ที่บ้านอ่ะไปในส่วนของตำบลท่าที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยไม่พบที่บ้านนะครับทราบว่าไปกรีดยางในพื้นที่อำเภอเอราวัณก็มีการประสานงานไปในพื้นที่ดังกล่าวนะครับจนทราบมาว่านายอาทิตย์นี่แหละอาทิตย์ก็คือสามีคนไทยเนี่ยทำงานก่อสร้างอยู่บนหลังคาที่วัดถ้ำผาหมากห้อนะครับที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตำรวจก็มีการลงพื้นที่ไปนะครับก็จากการเบื้องต้นเนี่ยมีการสอบเบื้องต้นนะครับนายอาทิตย์ก็รับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งไปที่กรุงเทพมหานครโดยมีการส่งไปยังร้านรับส่งพัสดุรายหนึ่งที่อำเภอเชียงคานเนี่ย3ครั้งนะครับแล้วก็ที่อำเภอเอราวัณ1ครั้งแล้วก็มีที่อำเภอเชียงคานที่ตำบลท่าดอีก1ครั้งนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยก็6ครั้งด้วยกันได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทนะครั้งละนะครับครั้งละ 8,000 บาทจากชาวลาวครั้งสุดท้ายที่มีการส่งเนี่ยคือเมื่อสิ้นช่วงสิ้นเดือนนะวันที่28มิถุนายน2569ที่ผ่านมาจนกระทั่งนะในส่วนของอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งคนที่มองว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับมีการตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือนางทัศพรนะเป็น ชาวสปป.ลาวอายุ42ปีนะครับก็เป็นภรรยาของนายอาทิตย์นี่แหละมีการขับรถกระบะมาจอดที่สวนยางนะครับที่ในส่วนของอำเภอเอราวัณขณะหลบซ่อนตัวนะครับก็มีการคุมตัวมาที่สภ.เอราวัณเบื้องต้นเนี่ยให้การว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะครับคาดว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็จะใช้เวลาสอบนานและก็ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับทั้งสองคนนี้แต่อย่างใดคาดว่าจะนำสอบสวนนำตัวไปเรียกว่าที่สำนักงานปปส.อีกหนึ่งครั้งด้วยนะครับเพื่อเป็นการขยายผลในเรื่องนี้ต่อไปอย่างที่บอกว่าสองคนนี้เนี่ยยังไม่ใช่ผู้ที่กระทำผิดเป็นเพียงผู้ที่อาจจะมีเป็นเหมือนถ้าจะบอกว่าผู้ต้องหาก็ไม่ได้เน
2: า
3: ะเป็นการคาดการเป็นการดูก่อนว่า
2: อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอ
3: าจจะมีส่วนเกี่ยวข้องแต่เบื้องต้นก็คือยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ถูกกล่าวอ้างเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการยอมรับสารภาพแล้วก็ยังยืนยันว่าไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะเป็นมหากาพย์อยู
2: ่
3: เพราะว่าเป็นความเรียกว่าเป็นความมั่นคงเป็นความเชื่อมั่นระหว่างประเทศเลยนะครับเพราะว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยจะส่งในส่วนของผู้โดยสารหรือว่าลูกเรือต่างๆหรือว่าพัสดุต่างๆที่จะไปในฝั่งของต่างประเทศเดินทางต่างประเทศเนี่ยการคัดกลุ่มการคัดกรองเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือการตั้งข้อสังเกตนะครับซึ่งอย่างที่บอกตอนนี้ไทยก็มีแนวคิดที่จะเป็นศูนย์กลางในด้านของการท่องเที่ยวหลายๆการบินต่างๆแต่ว่าในเรื่องนี้ถ้ายังตรวจสอบได้ไม่เจาะลึกไม่รัดกุมแบบนี
2: ้
3: ก็อาจจะส่งผลได
2: ้แน่นอน
3: เป็นความเชื่อมั่นของประเทศที่ภาคส่วนเนี่ยมองมานะครับอย่างที่บอกคือมันไม่ได้มองแค่ว่าจุดเดียวสำหรับกลุ่มแอร์โฮสเตสท่านนี้แต่มองถึงภาพรวมของประเทศเลยนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ
2: ค่ะแล้วก็ทางด้านตำรวจนะคะมีการฝากเตือนพี่น้องประชาชนมาด้วยนะคะสืบเนื่องจากกรณีนี้เนี่ยทางด้านท่านพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองนะคะผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะท่านบอกปัจจุบันเนี่ยคือการค้ายาเสพติดแล้วก็เครือข่ายการลักลอบสินค้าผิดกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่ใช้วิธีนี้แหละ คือว่าจ้างนะคะขอความช่วยเหลือบุคคลทั่วไปหน่อยครับฝากหิ้วหน่อยฝากส่งของหน่อยนะคะ
3: ค
2: ในช่วงเดินทางข้ามประเทศเนี่ยก็อ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวมั่งของฝากมั่งนะคะหรือว่าพัสดุทั่วไปแต่ภายในเนี่ยอาจจะซุกซ่อนยาเสพติดหรือว่าสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายนะคะทางด้านตำรวจเนี่ยเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะไม่รับฝากหรือว่ารับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักแล้วก็ไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักถ้าหากไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าข้างในเป็นอะไรนะคะโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางออกนอกประเทศเข้าประเทศเนี่ยมันเสี่ยงต่อการกระทำความผิดกฎหมายโดยที่ไม่ได้มีเจตนานะคะผู้ที่รับฝากหิ้วหรือว่าหิ้วของโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจจะต้องรับผิดตามกฎหมายนะคะถึงแม้จะอ้างว่าไม่ทราบอะไรก็ตามนะโดยเฉพาะถ้าพบยาเสพติดหรือสิ่งของต้องห้ามที่มันซุกซ่อนอยู่นะคะพร้อมกับฝากถึงประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวก่อนการเดินทางตรวจสอบสัมภาระแล้วก็สิ่งของของเราอย่างละเอียดนะคะอย่ารับฝากกระเป๋าพัสดุหรือสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักแล้วก็ไม่ควรรับหิ้วสิ่งของข้ามประเทศที่ไม่ทราบแหล่งที่มาแล้วก็ไม่ทราบสิ่งที่บรรจุภายในนะคะป้องกันการตกเป็นเหยื่อกระบวนการอาชญากรรมแล้วก็หลีกเลี่ยงเครือข่ายของการกระทำความผิดกฎหมายโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เขารับหิ้วรับฝากกันเนี่ยสมมติพี่นัทไปต่างประเทศอย่างฝันเองถ้าฝากซื้อของอะไรเงี้ยที่แบบพี่น้องต้องไปซื้อให้เนี่ยคืออาจจะได้นะคือเราก็เห็นหลายคนที่เขาทำกันแบบนี
3: ้
2: แต่ถ้าสมมติพี่นัทฝากหิ้วของไปให้คนนี้ที่ประเทศ
3: เหมือนเป็นการฝากของไปเลยไม่ได้เป็นคนไปซื้อไม่เหมาะสม
2: ไม่ควรเพราะเราไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันเป็นอะไรแล้วก็อย่างในเคสนี้เนี่ยคืออย่างที่พี่นัทเล่าให้ฟังคือรอบหนึ่ง 8,000 บาท
3: ครับ
2: แต่ฝากหิ้วเป็นกระเป๋าแบบเหมือนกระเป๋าผ้าปกติ
3: มันก็
2: คิดเหมือนกันเนาะ 8,000 เลยนะครั้งนึงอ่ะ
3: มันก็เป็นตัวที่สามารถดูได้ว่าม
2: ันไม่มีเซน
3: มันไม่มีเซนใช่มันไม่เหมาะ
2: มัน
3: ไม่สมควรกับราคาในการฝากเพราะฉะนั้นอาจจะยังไงก็เดี๋ยวต้องรอติดตามเนาะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมีการแถลงออกจากทางปปส.เองรวมถึงเจ้าที่ตำรวจนะครับที่ดูแลในเรื่องนี้นะครับก็อัปเดตข่าวสารกันต่อเนื่องนะครับสำหรับกรณีของแอร์โฮสเตสท่านนี้นะครับ เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนแล้วกันนะครับช่วงหน้ามาติดตามภารกิจต่างๆของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่กลับมาจากฝรั่งเศสนะครับมาดูว่าเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกได้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างแล้วก็วันนี้จะมีการลงพื้นที่ด้วยนะครับแต่จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามกันต่อในช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
0: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: แป๊ะเจี๊ย
8: ป้ายโต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับ 8:34 นะครับไปทักทายแฟนรายการกันหน่อยนะครับทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คึกคักนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับสวัสดีน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสด้วยนะครับสว
11: ั
3: สดีคุณสิริวรรณนะครับบอกว่าที่อำเภอเมืองเพชรบุรีวันนี้อบอ้าวค่ะแล้วก็ไม่มีฝนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับกับพายุไมสักน้องปานคือต้องเฝ้าระวังในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6กรกฎาคม2569นะครับตั้งแต่ในส่วนของฝ ั่งที่เกิดจากเป็นผลกระทบนะครับที่เกิดจากฝั่งจีนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอิทธิพลจากพายุไมซักแล้วก็ร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนก็จะมีการส่งผลกระทบนะครับทำให้ในช่วงของวันที่3ที่4นี่แหละจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะได้รับอิทธิพลจากพายุลูกนี้นะครับพายุไมซักตั้งแต่วันที่5ถึง6นะครับกรกฎาคม2569นะก็ใครที่จะเดินทางโดยเรือเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะคลื่นค่อนข้างที่จะสูง 2-3 เมตรนะครับก็ถือว่าต้องเตรียมตัวรับมือเพราะประกาศออกมากลางดึกเลยอ่ะตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งของเมื่อช่วงเช้าวันนี้นี่เองนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามในเรื่องของสถานการณ์ใครที่อยู่ในพื้นที่ที่จะต้องเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์อย่างผมเนี่ยเมื่อคืนผมนอนที่นี่นะว่าเดินทางกลับบ้านฝนตกนะครับก
11: ็ไม่สะดวก
3: ไม่สะดวกนะครับก็ต้องดูแลกันนะครับในช่วงนี้สวัสดีพี่สมัยด้วยนะครับ
11: สวัสดีค่ะ
3: ทักทายกันเข้ามารวมถึงพี่อเนกพิกไทยนะครับส่งสติกเกอร์กันเข้ามาพี่อัชราปิ่นทองนะครับทักทายสวัสดีค่ะเข้ามาด้วยพี่ประกิตนะครับบอกวันนี้วันปลอดถุงพลาสติกสากลด้วยนะครับเป็นวันที่ดีๆนะการใช้ถุงพลาสติกก็ลดลงไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่ให้ความสำคัญกับถุงผ้านะครับมาใช้แทนถุงพลาสติกตรงนี้นะครับพี่ประกิตบอกวันนี้หนุ่มชัยภูมิจัดกับสาวป่านใช่ครับ พี่เชษสวัสดีครับทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับพี่สุเทพนะครับบอกวันนี้สวัสดีน้องโดนัทแล้วก็น้องสายป่านด้วยนะครับพร้อมทักทายทีมงานวันนี้ที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีชัดเจนดีแล้วก็มีเมฆเป็นบางส่วนนะครับมีการกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดก็คือทำตามพี่สุเทพได
11: ้
3: นะครับส่งกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงานของบันทึกสถานการณ์และก็สวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับพี่ภัทรพรครับบอกสวัสดีน้องโดนัทน้องสายป่านแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
3: พี่พิกุลเช่นเดียวกันนะครับทักทายกันเข้ามารวมถึงน้องชาตรีนะครับสวัสดีพี่ป่านแล้วก็พี่โดนัทด้วยตื่นมาแวะฟังพี่ๆก่อนที่จะนอนต
11: ่อสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจสำหรับพวกเราสองคนและทีมงานมากๆเลยนะครับ
11: ค่ะติดตามข่าวสารกันต่อนะคะก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนาะแน่นอนประเด็นที่เป็นประเด็นที่คนค่อนข้างให้ความสนใจก็คือเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะคะ
3: ที่อาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นแน่นอนมีการทุจริตนั่นแหละนะครับก็มีทางท่านนายกก็ออกมาแถลงด้วยแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียว
11: ใช่นะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือก็มีการกำหนดเดดไลน์ไว้นะ7วันว่าให้มีการหาแล้วก็สอบสวนเรื่องของสาเหตุนะคะก็มีการแถลงออกมานะคะเมื่อวานนี้นำโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะแล้วก็อีกตำแหน่งนึงนะคะท่านก็ดูแลโดยตรงนะก็คือท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนำทีมแถลงข่าวผลการสอบสวนของทางกระทรวงมหาดไทยในกรณีทุจริตการสอบราชการท้องถิ่นของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็คือครบ7วันนะคะโดยทางคุณสันติธรยิ้มละไมค่ะท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนกรณีนี้นะคะท่านก็บอกว่ามีการสุ่มตรวจกระดาษคำตอบ79คน
3: ครับ
11: พบว่าคะแนนเนี่ยไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลจากผู้รับจ้าง48คนคือเกินครึ่งนะคะจาก79คนเนี่ยนอกจากนี้ยังพบการแก้ไขคะแนนสอบภาคกและภาคขอให้มีคะแนนสูงขึ้นเกิน60และ90คะแนนตามลำดับนะคะอีกทั้งหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคอแล้วเนี่ยยังเข้าไปแก้ข้อมูลอีกนะคะก่อนส่งไปในประกาศที่ระบบสารสนเทศที่ประกาศยังเป็นทางการเบื้องต้นนะคะมีผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการเนี่ยแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะคะ
3: ครับ
11: กลุ่มแรกคือเจ้าหน้าที่สถ.ค่ะก็คือส่วนท้องถิ่นนะคะกลุ่มที่2เป็นผู้รับจ้างนะคะบริษัทเอกชนภายนอกแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังเป็นบุคคลที่ไม่ทราบตัวตนอีกนะคะดังนั้นเนี่ยการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้นกับข้าราชการพลเรือนสามัญของทางท้องถิ่นเนี่ยซึ่งมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย5คนด้วยกันก็คือที่เกี่ยวข้องนะคะ
3: ครับ
11: หลังจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าทางกระทรวงมหาดไทยจะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงส่วนอีก6หน่วยงานที่ได้ทำ MOU ร่วมกันเนี่ยก็จะตรวจสอบเช่นกันนะคะพบเส้นเงินที่เชื่อมโยงถึงก็จะดำเนินการนะคะ
3: ครับ
11: ส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาดูแลในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะ
3: ครับ
11: คือท่านนายกเนี่ยท่านบอกว่า ไม่ใหญ่เนี่ยทำไม่ได้หรอกนะขนาดนี้เนี่ยคือก็ต้อง
3: หมายถึงว่าตัวผู้ที่กระทำถ้าไม่ใหญ่พอตำแหน่ง
11: ทำไม่ได้นะคะก็คงต้องเร่งทำเพราะว่าหลายคนเนี่ยบรรจุไปแล้วคนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยคือท่านนายกบอกอาจจะต้องแสดงความเสียใจด้วยนะที่มาผิดเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นโมฆะหมดส่วนใครที่ทำอะไรไว้เนี่ยรู้อยู่แก่ใจดีอยู่แล้วนะคะท่านนายกยืนยันว่าถึงแม้ก่อนหน้านี้จะเคยมีคำสั่งจะชะลอการบรรจุแต่ทางคณะกรรมการกลางสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยคือมันจะมีกลุ่มบุคคลภายนอกด้วยนะคะเขามีมติให้เดินหน้าบรรจุต่อแต่พอผลสอบการทุจริตออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางกสทนะคะที่จะเข้ามาพิจารณาเรื่องนี้พร้อมกับย้ำว่าจะต้องสนธิกำลังเอาผิดกับกระบวนการนี้ให้ได้นะคะก็คือออกมาแถลงแล้วสรุปเนี่ยก็มีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง5รายด้วยกันนะคะ
3: ที่เป็นข้าราชการนะนะครับข้าราชการที่บิ๊กเลยนะครับท่านนายกก็มีการออกมาพูดเองรวมถึงในเรื่องของที่มาที่ไปหลังจากที่มีการบรรจุไปแล้วของสำหรับตัวข้าราชการต่างๆ
11: ค
3: ือท่านนายกบอกว่าคือที่มาที่ไปมันผิดเพราะว่ามันมีการโกงแบบน
11: ี้
3: มันโปร่งใสนะครับสมมติว่ากรณีที่เราจะให้บรรจุมันก็อาจจะขัดกับความรู้สึกของใครหลายๆคนนะครับในข้อกฎหมายต่างๆก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้องก็ต้องโมฆะหมดนะครับท่านนายกก็เป็นคนพูดเองนะครับขอแสดงความเสียใจเองด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับนอกจากทางท่านนายกที่ควบคุมในส่วนของกระทรวงมหาดไทยและผู้ที่ดูแลอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นั่นเองนะครับก็มีการแถลงต่อจากท่านนายกเลยบอกว่าทุกคนเนี่ยทราบดีว่ากรณีที่เกิดขึ้นจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อร้องเรียนซึ่งจากที่ได้มีการลงนาม MOU กับ7หน่วยงานนะครับก็เป็นที่มาของวันนี้ที่จะมีการจับกุมโดยทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยทางท่านนายกนะครับคุณอนุทินก็เป็นคนพูดเองว่าการจับกุมว่าคนที่ทุจริตเนี่ยเป็นพวกขายชาติหากเราบรรจุคนไม่ดีเข้าสู่ระบบราชการก็จะทำให้ทุกอย่างวุ่นวายอย่างที่ท่านนายกบอกนะครับว่าจะมีการชะลอการบรรจุก็ได้สั่งการกับทางปลัดอันสิทธิ์นี่แหละได้สั่งการกับท่านไปนะครับซึ่งได้สั่งการไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่พอเข้าสู่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็มีมติให้ผู้ที่สอบผ่านได้บรรจุตามปกติจึงเป็นที่มาของความวุ่นวายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับนะครับก็ทางนี้ก็ขอเรียนนะครับว่าทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มีการดำเนินการเรื่องนี้ควบคู่กับปปช.ก็ได้มีการอายัดข้อมูลดิบที่เป็นกระดาษสอบกว่า800,000แผ่นเลยนะแล้วก็มีการเปิดไทม์ไลน์ว่าในช่วง 3-6 เดือนนี้นะครับจะตรวจสอบให้แล้วเสร็จรวมถึงจะมีการตรวจสอบย้อนหลังด้วยซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ได้ตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็จะมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันก็จะครบกำหนดวาระนั่นก็คือวันนี้เอง3 กรกฎาคม 2569แต่อย่างที่บอกมีการแถลงในเมื่อวานนี้ก็คือทำเสร็จก่อนนะครับเนื่องจากว่าท่านนายกเนี่ยก็มีการเร่งมีความห่วงใยในเรื่องนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของที่ประชาชนก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษด้วยนะครับขั้นตอนต่างๆหลังจากนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินใครที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องรับผิดชอบไหมต้องอยู่ยังไงนะครับเบื้องหลังทั้งหมดจะเอามาลงโทษตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็เมื่อกระทรวงทำหน้าที่สุดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีการส่งข้อมูลไปยังปปช.เพื่อที่จะได้ดำเนินการในส่วนของเนื้อหาต่างๆนะครับใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะต้องมีการรับโทษไปนะครับในส่วนกระทรวงมหาดไทยเองก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
11: ค่ะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้านะคะว่าในส่วนของกระบวนการนี้เนี่ยจะมีใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะซึ่งแน่นอนถ้ามันออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการดำเนินคดีกันไปตามกฎหมายนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นก็อาจจะมีมาตรการอะไรต่างๆนะคะออกมาว่าจะยังไงเป็นโมฆะไหมนะคะหรือว่าจะตรวจสอบกันยังไงให้มันมีความโปร่งใสมากที่สุดรวมไปถึงอาจจะต้องมีการวางมาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นๆนะคะต่อไปเพื่อที่จะได้ทำให้การสอบเข้ามาเนี่ยมันโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมมากที่สุดนั่นเองนะคะ
3: ครับ
11: เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้เนาะวันนี้วันที่3กรกฎาคมนะคะท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่นะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะกำหนดลงพื้นที่ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้านะคะหรือว่าธกส.นั่นเองนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอบางบานนะคะวันนี้เพื่อที่จะไปเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตค่ะนอกจากนี้ก็ยังไปติดตามการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับภาคการเกษตรนะคะด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมสมัยใหม่ค่ะโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนตามมาตรการตามมติของทางคณะรัฐมนตรีนะคะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำแล้วก็รวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิตด้วยเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพค่ะโดยมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็วงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ย 3% ค่ะทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียง 3% ต่อปีนะคะครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทั้ง7ชนิดพร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมพัฒนาทักษะหรือว่าการรีสกิลอัพสกิลด้วยจากทางธกส.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะมาให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพค่ะภายหลังจากภารกิจที่พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะคะท่านนายกก็จะเดินทางกลับกรุงเทพเพื่อที่จะเป็นประธานการประชุมเรื่องของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงบ่ายค่ะก็จะมีการติดตามความคืบหน้านะคะแล้วก็การขับเคลื่อนมาตรการการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องนะคะก็ช่วงบ่ายวันนี้นะเดี๋ยวท่านนายกก็จะเดินทางลงพื้นที่นะแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพก็มาประชุมต่อนะก็คือน่าจะเป็นเรื่องกรณีของแอร์โฮสเตสนะเรื่องของยาเสพติดที่พี่นัทบอกว่าก็จะต้องมองเป็นภาพใหญ
12: ่ใช่ส่งผลกระทบต่อประเทศเรา
11: แก้ไขปัญหากันนะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะ
12: ครับส่วนในเรื่องของเราพูดถึงในเรื่องของนโยบายรัฐบาลนะครับอย่างที่บอกคือสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งก็เป็นอีกหนึ่งต้นทุนที่จะช่วยในการลดต้นทุนของการเกษตร
11: ครับ
12: ซึ่งท่านนายกก็จะมีการลงพื้นที่ที่พระนครศรีอยุธยาในวันนี้ไปพูดถึงในเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการเนี่ยที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็รออยู
11: ่
12: เพราะว่าเป็นการคัดกรองเรียกว่าเป็นการคัดกรองกลุ่มผู้ที่ได้สิทธิ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั่นเองนะครับมีการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยไปตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี
11: ้
12: นะครับก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับทางกระทรวงการคลังมีการออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวและหลายคนก็รอแล้วก็อย่างที่บอกก็มีต้องมีการอัปเดตต่อเนื่องนะครับเรื่องนี้นะครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีการเปิดเผยถึงการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นะครับจากข้อมูลก็มีจำนวนผู้เดือดร้อนและก็มีรายใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นขอเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากนะครับโดยกลุ่มผู้ที่รายได้น้อยที่ต้องดูแลแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันรวมกว่าทั้งหมดนะครับ19ล้านกว่าคนเลยนะครับ19ล้าน 140,000 คนได้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์เดิมเนี่ยจำนวนกว่า13ล้าน 180,000 คนกลุ่มผู้ที่มาจากกระทรวงมหาดไทยที่มีรายชื่ออยู่แล้วกว่า1ล้านคนนะครับแล้วก็กลุ่มใหม่ที่มีการลงพื้นที่สำรวจนะเป็นกลุ่มตกหล่นนะที่ต้องดึงเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ5ล้าน4แสนคนนะครับนโยบายสำคัญคือการที่ผู้ที่เดือดร้อนจริงเนี่ยจะต้องเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะในช่วงของวิกฤตค่าครองชีพที่อยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะครับทางกระทรวงการคลังก็จะนำข้อมูลทั้งหมดนะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการและก็เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการนั่นก็คือ17กรกฎาคมอย่างที่เรานำเสนอไปนะครับก็ต้องติดตามกันต่
11: อ
12: ตอนนี้รวบรวมข้อมูลนะแล้วก็มีรายชื่อของผู้ที่อยู่ในกลุ่มต่างๆ3กลุ่มด้วยกันที่เมื่อกี้นำเสนอไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือ19ล้าน19ล้าน 140,000 คนนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่จำนวนเต็มเพราะว่าจะต้องมีการคัดกรองแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านจริงๆเนี่ยในวันที่17ว่าจะเหลือจาก19ล้านกว่าคนเนี่ยจะเหลือกี่คนนะครับก็มารอพิสูจน์กัน นะครับว่าใครที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยจะได้รับสิทธิ์หรือไม่อย่างไรต่อไปนะครับ
11: ค่ะแต่ถ้ามั่นใจนะว่าตัวเองเนี่ยเข้าเกณฑ์แต่ว่าไม่ได้รับสิทธิ์ก็เดี๋ยวเขาเปิดให้ยื่นอุทธรณ์เนาะ
12: ถูกต้อง
11: จากที่ประกาศ
12: ก็หลังจากประกาศก็อาจจะมีการยื่นอุทธรณ์น่าจะถึงสิ้นเดือนนี
11: ้
12: นะครับเดี๋ยวเราติดตามว่าไทม์ไลน์ที่ชัดเจนอีกหนึ่งครั้งจากทางในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับ
11: ค่ะส่วนไทยช่วยไทยพลัสนะคะครบเดือนแรกไปแล้วนะก็เติมเงินใหม่แล้วเนาะช่วงกรกฎาคมนะคะเดี๋ยวไปดูสรุปเดือนที่แล้วนะคะสำหรับมิถุนายนเป็นยังไงบ้างนะคะเดือนแรกที่เราใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันมานะคะซึ่งทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะท่านบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะจากทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการค่ะหลังจากสิ้นสุดการดำเนินการโครงการในเดือนแรกนะคะข้อมูลณวันที่30มิถุนายนช่วง5ทุ่มนะคะก็มียอดการใช้จ่ายรวม 43,218 ล้านบาทนะคะมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จ25,686,181 รายค่ะเกิดการใช้จ่ายผ่านร้านค้านะคะกว่า 1.03 ล้านร้านค้านะคะก็สะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการในการกระตุ้นกำลังซื้อแล้วก็กระจายเม็ดเงินไปสู่ผู้ประกอบการรวมไปถึงสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากด้วยนะคะ
12: ครับ
11: คือโครงการนี้เนี่ยต้องบอกว่าคึกคักกันตั้งแต่วันแรกเลยนะถ้าจำกันได้ตั้งแต่1มิถุนายนที่เราได้ใช้กันนะคะก็มียอดใช้จ่ายรวมเนี่ยวันแรกนะ 2,039 ล้านบาทนะคะก่อนที่ยอดใช้จ่ายเนี่ยจะขยายตัวไปจนถึง 43,218 ล้านบาทภายในเดือนแรกก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนนะที่มีต่อมาตรการในการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะ
12: ครับ
11: ส่วนด้านประกอบการค่ะผู้ที่ลงทะเบียนนะคะสำหรับร้านค้าเนี่ยก็กว่า 1,073,146 ร้านค้านะคะแล้วก็มีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายผ่านโครงการเนี่ย 1,035,299 ร้านค้าค่ะครอบคลุมทั้งร้านค้าทั่วไปร้านค้ารายย่อยร้านค้าชุมชนนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยซึ่งฟู้ดเดลิเวอรี่ใช้ได้แล้วนะคะตั้งแต่15มิถุนายนที่ผ่านมาก็โครงการนี้เนี่ยคือประชาชนเนี่ยก็ลดค่าใช้จ่ายลงแล้วก็ผู้ประกอบการก็เพิ่มรายได้ในกระเป๋าแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจด้วยนะคะรวมไปถึงการขยายโอกาสทางการค้าเนี่ยก็มีมากขึ้นด้วยถือว่าเดือนแรกผ่านไปเนี่ยตัวเลขเป็นที่น่าพอใจนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งก็ถือว่าช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้นะคะตามเป้าหมายที่ทางรัฐบาลเนี่ยมีการตั้งเอาไว้นั่นเองค่ะ
12: ครับก็เดือนแรกก็40,000กว่าล้านนะครับเดี๋ยวมารอดูเดือนตอนนี้ก็เริ่มใช้กันไปแล้วนะครับ3วันแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปใช้ในเดือนนี้นะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะตอนนี้ก็ร้านค้าหลายๆร้านก็ใช้สิทธิ์ไหมก็ถามอยู่ตลอดนะครับก็มีใช้บ้างไม่ใช้บ้างเหมือนกันเพราะว่าบางทีคือถ้าคนเยอะก็เก็บไว้ได้มันยังมีโอกาส
11: ได้เ
12: ย
11: อะ
12: นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นผลการไกล่เกลี่ยคดีนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเมื่อช่วงในส่วนของต้นปีที่ผ่านมามีการเกิดเหตุนะครับที่เด็กถูกไฟดูดที่ภูวิลล่าที่ชะอำนะครับในส่วนนี้ก็มีการร้องเรียนไปยังสคบว่าให้มาตรวจสอบหน่อยว่าในส่วนนี้เนี่ยสามารถจะชดใช้เยียวยาอะไรได้ไห
11: ม
12: เพราะอย่างที่บอกคือใครไปเที่ยวมันมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ใช่นะป่านนะครับเรื่องนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าทางคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีของการที่มีเด็กหญิงถูกไฟดูดในภูวิลล่าที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็มีการทางมีสคบนี่แหละเป็นหน่วยงานที่ดูแลในส่วนนี
11: ้
12: ในเรื่องของการไกล่เกลี่ยต่างๆเพื่อที่จะมาเยียวยานะครับล่าสุดเนี่ยคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายนะครับสามารถเจรจาตกลงกันได้ด้วยดีผู้ประกอบการแสดงความรับผิดชอบในการเยียวยาผู้เสียหายอย่างเหมาะสมจนกระทั่งครอบครัวของผู้เสียหายมีความพึงพอใจและก็สามารถยุติข้อพิพาทได้โดยที่ว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาและก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีด้วยตนเองนะครับอันนี้คือการสะท้อนบทบาทของสคบนะครับเป็นตัวแทนในการไกล่เกลี่ยนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการหาข้อตกลงจุดที่เป็นกึ่งกลางของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ เรียกว่าผู้ประกอบการที่จะต้องรับผิดชอบเยียวยาในส่วนที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็มีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้นะครับมีการจ่ายค่าเยียวยาให้ด้วยนะครับและก็ในส่วนของการคืนเงินที่พักและก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับให้กับในส่วนของผู้ที่รับความเสียหายนะครับทั้งในส่วนของครอบครัวด้วยและก็ผู้เสียหายตรงนี้พอใจทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งนี้ทางสคบเองนะครับก็มีการประสานงานไปกับหน่วยงานท้องถิ่นให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของสถานประกอบการทั่วประเทศอย่างเข้มงวดด้วยนะครับเพื่อ

0: ทั้งสองฝ่ายเรียกว่าพึงพอใจในการได้รับการเยียวยาและก็การชดใช้ทั้งหมดก็คือเกรดได้ด้วยดี
1: ถูกต้อง
0: นะครับซึ่งก็เป็นภารกิจหลักของทางสคบด้วยนะครับในการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ
1: ค่ะถือว่าเคสนี้จบลงด้วยดีนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนกรณีเรื่องของทางผู้สื่อข่าวนะคะที่มีรายงานเพจนักเรียนเลวนะคะก็ที่มีการโพสต์ข้อความระบุว่านักเรียนรายหนึ่งเนี่ยมีการร้องเรียนคุณครูที่ปรึกษานะคะที่ใช้บัญชี Instagram ส่วนตัวเปิดเผยภาพใบหน้าของนักเรียนในชั้นเรียนพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์ของนักเรียนแต่ละคนนะคะซึ่งก็ไม่ได้รับความยินยอมในการเผยแพร่นะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งผู้ร้องเรียนเนี่ยเห็นว่าการกระทำนี้เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะขัดต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA ค่ะก็มีการยื่นเรื่องนะไปยังผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาค่ะส่วนรับเรื่องน้องเรียนของกระทรวงศึกษาธิการนะคะผ่านทาง Messenger เพื่อขอให้ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการแก้ไขนะคะล่าสุดเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานะคะ1กรกฎาคมผู้ร้องเรียนมีการแจ้งว่าทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีการตอบกลับมานะคะว่าโรงเรียนสั่งให้คุณครูลบโพสต์ดังกล่าวพร้อมกับว่ากล่าวตักเตือนนะคะแล้วก็ให้คุณครูทำหนังสือชี้แจงต่อผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยทั้งนี้ค่ะผู้ร้องเรียนตรวจสอบแล้วนะคะพบว่าโพสต์ดังกล่าวถูกลบออกจาก Instagram แล้วค่ะซึ่งผู้ร้องเรียนนะคะแล้วก็ประชาชนต่างๆเนี่ยก็ถ้าพบปัญหาถูกละเมิดในสถานศึกษานะคะสามารถเข้าไปร้องเรียนได้ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะผ่านสายด่วน1579นะคะหรือทางเว็บไซต์ www.1579.moe.go.th ค่ะหรือว่า Facebook นะคะศูนย์บริการประชาชนกระทรวงศึกษาธิการส่งหนังสือร้องเรียนถึงกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนนะคะคือถ้าใครเล่นโซเชียลมีเดียนะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นก็อาจจะมีคุณครูที่อาจจะทำคอนเทนต์หลายๆอย่างนะคะก็อาจจะต้องเรามาระวังหน่อยบางทีเห็นหน้าเด็กๆโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเยาวชนเนี่ยอาจจะต้องเรามาระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามันก็เป็นกลุ่มที่เปราะบางนะคะแล้วก็จะต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กเนี่ยก็
0: ถือว่าจะเป็นลูกศิษย์ก็ตาม
1: ต้องดูตรงนี้ด้วยนะ
0: เรียกว่าขอความอนุญาตแล้วก็ต้องแจ้งหน่อยคุณครูตอนนี้ก็คือไม่ได้ห้ามหรอกว่าจะทำหรือไม่ทำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการให้เกียรติเพราะเป็นสิทธิของเขานะครับคุณครูก็จะต้องอย่างที่บอกอย่ายึดในกรอบเดิมๆนะครับต้องเคารพสิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนช่วงท้ายนะครับเชิญชวนไปงานกันหน่อยนะครับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติประจำปีนี้นะครับ2569ก็มีการนำเสนอภูมิปัญญาไทยรวมไปถึงในส่วนของการที่กระตุ้นการใช้จ่ายในเรื่องของสมุนไพรไทยนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนนี้ด้วยก็มีเมื่อวานนี้มีการจัดงานภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากล นะครับแล้วก็มีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ไปร่วมเปิดงานในครั้งนี้ด้วยน้องปั่นไปร่วมด้วยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่เมื่อวานนี้ไปมานะคะเป็นวันที่มีพิธีเปิดนะคะ
0: ครับ
1: ก็มีหลากหลายโซนนะสำหรับปีนี้นะคะแล้วก็ใครที่อย่างสาวๆเนี่ยคือปกติก็จะมีแบบยาพวกแผนไทยสมุนไพรไทยนะคะแล้วก
0: ็
1: ในงานเขามีให้รับสมุนไพรฟรีด้วยนะเห็นเมื่อวานประชาชนไปต่อแถวรับสมุนไพรฟรีเอากลับไปปลูกที่บ้านนะคะสาวๆวันสำหรับปีนี้เนี่ยมีโซนHerbal for Beauty ด้วยนะ
0: ค
1: ือเป็นพวกแบบลิปสติกครีมทาผิวที่ทำมาจากสมุนไพรนะคะปลอดภัยแล้วก็ส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยด้วยรวมไปถึงโซนเพชรนะคะโซนสัตว์เลี้ยงนะก็มีด้วยใครที่เลี้ยงน้องสุนัขน้องแมวนะคะก็มีผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยแล้วก็มีเรื่องของการแมทชิ่งธุรกิจก็มีเหมือนกันนะคะสำหรับสมุนไพรแล้วก็ใครที่อยากได้ความรู้สำหรับงานนี้ไปกันได้เลยแต่บอกเลยนะว่าใครที่ไปเนี่ยเอากระเป๋าถุงผ้าหรือกระเป๋าลากไว้นะของแจกเขาเยอะมาก
0: ที่ไหนเขาเนี่ย
1: Impact ใช่ไหม Impact เมืองทองห้อ11 12นะคะไปกันได้จนถึงวันที่5กรกฎาคมวันอาทิตย์นี้เลยค่ะ
0: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับเรา2คนต้องลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: และดิฉันปณิสราพันแก้วพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์ ับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: 9นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่4กรกฎาคมนี
5: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากน่านพะเยาพิษณุโลกจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสุราษฎร์ธานีเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่4กรกฎาคมนี้เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่โครงการชลประทานตรังเร่งบริหารจัดการน้ำพร้อมรับมืออุทกภัย
6: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปีนี้จังหวัดตรังฝนมาเร็วกว่าปกติขณะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำโครงการชลประทานตรังจึงได้ติดตามวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำตลอดจนทำการตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งเตรียมเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดูแลพระสงฆ์จากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนที่จังหวัดมุกดาหาร
7: จากการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะทุดงบนถนนสาย2304จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งการด่วนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ให้เข้าเยี่ยมและถวายกำลังใจพระทุดงที่รับบาดเจ็บประสานงานกับคณะสงฆ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติของพระแต่ละรูปเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลและดำเนินการด้านศาสนพิธีอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานียังมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมวางแผนและประสานการนำร่างพระภิกษุมรณภาพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีและพระธรรมวินัยอย่างสมเกียรติพร้อมให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: วิทยุอะไรลักษณ
10: ์ Everyday English
9: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าผสมรวมกันหรือประกอบเข้าด้วยกันที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า blend combine และ coalesceมาในวันนี้ค่ะก็จะเป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายคล้ายกันนี้นะคะคำนั้นก็คือคำว่า consolidate consolidate สะกด c o n s o l i d a t e consolidate นะคะคำว่า consolidate นี้นะคะมาจาก prefix นะคะหรือว่า อุปสรรคนะคะคำว่า con c o n นะคะที่มีความหมายว่ารวมกันหรือบวกกับนะคะคำว่า solid นะคะซึ่งแปลว่าของแข็งนะคะจากนั้นเราก็เติมอุปสรรคข้างท้ายหรือว่าเติม suffix a t e 8เข้าข้างท้ายนะคะให้เป็นคำกริยาคำนี้พอเรารวมกันแล้วนะคะก็แปลว่ารวมเข้าด้วยกันให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงนั่นเองนะคะ consolidate นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะประโยคที่ใช้ consolidate กันค่ะประโยคแรกค่ะ the three companies consolidated into one giant corporation ความหมายของประโยคนี้ก็คือบริษัททั้ง3รวมกันเข้าเป็นบริษัทใหญ่บริษัทเดียวนะคะอีกครั้งนะคะ The three companies consolidated into one giant corporation บริษัททั้ง3รวมกันเข้าเป็นบริษัทใหญ่บริษัทเดียวนะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะกลายเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่หรือว่ามั่นคงมากนั่นเองนะคะเพราะว่าเกิดจากการรวมกันถึง3บริษัทนั่นเองนะคะอีกตัวอย่างประโยคค่ะ They can consolidate their gains by combining นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเขาสามารถทำรายได้ให้เป็นปึกแผ่นด้วยการเข้ามารวมกันอีกครั้งนะคะ They can consolidate their gains by combining เขาสามารถทำรายได้ให้เป็นปึกแผ่นด้วยการเข้ามารวมกันนะคะมันอาจจะหมายถึงอะไรเอ่ยนะคะถ้าพิจารณาแยกรายใช่ไหมคะก็ดูจะเป็นจำนวนปริมาณรายได้ที่น้อยใช่ไหมคะทำยังไงล่ะก็หาคนมารวมกันนั่นเองเพื่อที่จะได้จำนวนรายได้ที่เป็นก้อนใหญ่มากขึ้นนะคะมีเม็ดเงินที่มหาศาลมากขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะเราสามารถใช้นะคะกริยา consolidate นะคะมาแสดงการรวมตัวกันของรายได้นั่นเองนะคะก็จะได้เป็นประโยคดังกล่าวนะคะ they can consolidate their gains by combining นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่า consolidate นะคะก็จะมีความหมายนะคะในลักษณะเดียวกับนะคะคำของเรานั่นเองก็คือผสมกันหรือว่ารวมกันนะคะแต่สิ่งที่ต่างไปเล็กน้อยนะคะก็คือ consolidate นี้รวมกันแล้วก็ทำให้เกิดความเข้มแข็งหรือว่ามั่นคงนั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

0: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาYeah! ยังมีคอปภ.คอยดูแลคอปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: รู้ไหมคะเส้นสีขาวดำบนพื้นถนนคือพื้นที่แห่งความไว้ใจทุกครั้งที่คุณเห็นสัญลักษณ์ทางม้าลายโปรดชะลอลดความเร็วและเตรียมหยุดรถเพราะนั่นอาจจะเป็นลูกหลานคุณที่กำลังข้ามทางม้าลายหรือผู้สูงอายุที่กำลังข้ามถนนอย่าให้ความรีบเร่งเพียงไม่กี่วินาทีพาความปลอดภัยไปจากใครเลยค่ะวินัยจราจรเริ่มต้นที่สติและการสังเกตหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายสร้างสังคมที่ปลอดภัยไปด้วยกันค่ะ
3: ขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจรด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
4: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:10 น.ถึง 10:00 น.ทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะคะวันนี้อยู่กับมุกค่ะออนปวีวงศ์วชิราผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีค่ะมาเจอกันวันศุกร์ที่3เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะรายการคุยข่าว9โมงของเรานะคะส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันค่ะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวทชุมพรจังหวัดที่2ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3ก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนะคะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกมาเห็นหน้าคราตากันมาร่วมรายงานร่วมจัดรายการไปพร้อมๆกันได้ที่เพจ Facebook สวทจุดสุราษฎร์ธานีค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดหัวใจร่วมรายงานสภาพพื้นที่หรือว่าพื้นที่ไหนฝนตกไม่ตกอย่างไรก็รายงานกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะวันนี้ก็มาเจอกันวันที่3กรกฎาคมเนาะเป็นศุกร์ที่3พอดีเข้าสู่เดือนที่7กันไปแล้วนะคะก็ผ่านมาแล้วครึ่งปีคุณผู้ฟังคะใครที่ตั้งเป้าหมายอะไรไว้เนาะยังไม่ไปถึงไหนก็ไม่เป็นไรคุณผู้ฟังคะเราก็ค่อยๆเดินกันไปเนาะแล้วก็มุกเป็นกำลังใจให้ทุกเป้าหมายของทุกคนเนี่ยบรรลุได้สำเร็จนะคะแล้วก็สู้ๆเนาะตั้งเป้าหมายอะไรไว้เรายังมีเวลาอีกครึ่งปีหลังที่จะมาสานต่อความฝันหรือว่าเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะก็ผ่านมาแล้วครึ่งปีเร็วเหมือนกันในปีนี้นะคะบางคนบอกว่าปีนี้ช้าบางคนบอกว่าปีนี้เร็วแต่ปีนี้ก็ถือว่าเกิดเป็นหลายเหตุการณ์เหมือนกันเนาะที่ผ่านมานะคะส่วนเมื่อวานนี้ก็ ต้องเกิดเหตุสลดขึ้นเนาะต้องขอแสดงความเสียใจกับพระที่มรณภาพจากเหตุอุบัติเหตุนะคะซึ่งหลายเชื่อว่าหลายคนเนาะมีการติดตามข่าวสารเรื่องนี้กันมาไว้อยู่แล้วด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะก็หลายคนก็ติดตามกันต่อแล้วก็วันนี้อย่างเมื่อเช้าที่เมื่อวานช่วงค่ำแล้วล่ะค่ะช่วงดึกแล้วเนาะทางด้านของโรงพยาบาลมุกดาหารเองคุณผู้ฟังคะก็มีการแถลงเนาะอัปเดตในเรื่องของเหตุเด็กวัย11ปีนะคะที่ขับรถชนพระธุดงค์เนี่ยล่าสุดมีพระมรณภาพเนี่ยเป็นรายที่10แล้วนะคะยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ญาติแล้วก็ครอบครัวทุกท่านนะคะที่สูญเสียจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้าเลยทีเดียวนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะติดตามกันอยู่เนาะส่วนในเรื่องของทุจริตความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องของการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นนะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันให้ฟังแต่ก่อนที่จะไปติดตามในเรื่องข่าวสารที่เป็นภาพรวมแล้วก็เป็นประเด็นกระแสที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเนี่ยเรามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนดีกว่าค่ะว่าวันนี้พื้นที่บ้านเรา3จังหวัดบ้านเราจะอากาศเป็นยังไงกันบ้างมีฝนตกมากน้อยแค่ไหนนะคะพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะส่วนชาวเรือค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะดูจอบเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนค่ะวันนี้มีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปค่ะลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะลมตอนตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดตรังลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูจอบเป็นรายจังหวัดกันบ้างค่ะเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะชุมพรวันนี้มีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีหลังสวนแล้วก็พะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนครศรีธรรมราชมีฝนฟ้าคะนองน้อยกว่าชุมพรค่ะอยู่ที่ประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางลานสกาบางขันทุ่งสงร่อนพิบูลจุฬาภรณ์และชะอวดค่ะลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกลับมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีมีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนคีรีรัตน์นิคมค่ะพูนพินพนมเคียนซาพระแสงและชัยบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายไปขึ้นเกาะกันที่อำเภอเกาะสมุยนะคะเกาะสมุยมีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะ อย่างไรวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะส่วนชาวเรือค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะจากในเรื่องของพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะก็มีการประกาศเตือนเพิ่มเติมเล็กน้อยจากกรมอุตุนะคะประกาศเรื่องของพายุไหมซักค่ะฉบับที่1เนาะในเรื่องของพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเนี่ยได้ทวีความกำลังรุนแรงขึ้นในเป็นพายุโซนร้อนไหมซักแล้วนะคะซึ่งจากอิทธิพลดังกล่าวนี่แหละค่ะก็จะมีการร่องมรสุมเนี่ยจะพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะส่งผลทำให้ในช่วงวันที่3ถึง4กรกฎาคมนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคมนะคะบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะมีฝนตกหนักแล้วก็หนักในบางพื้นที่ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอีกค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวนะคะอันนี้ประกาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ฟังคะแล้วก็เดี๋ยว 11:00 น.จะมีการประกาศต่อเนื่องยังไงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังมาดูกันต่อค่ะในประเด็นข่าวสารเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างที่มุกได้แจ้งไว้ตอนต้นในเรื่องของความคืบหน้ากรณีที่มีการตรวจสอบเรื่องของการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ครบกำหนดในเรื่องของการไปตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะซึ่งสาระสำคัญเลยเนี่ยทางด้านของนายกก็ได้เป็นตัวแทนในการแถลงด้วยร่วมกับข้าราชการในหัวหน้าส่วนนะคะเล่าประเด็นสำคัญให้ฟังก็คือว่ามีการยืนยันว่าการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยมีการดำเนินการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสและก็หากพบผู้ที่กระทำความผิดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายและก็ระเบียบราชการอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะซึ่งผลจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงพฤติการค่ะที่อาจจะเข้าข่ายการทุจริตการสอบแข่งขันซึ่งจากการสุ่มตรวจผู้เข้าสอบ79รายพบ48รายที่คะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่สอดคล้องกับคะแนนในฝ่ายประมวลผลโดยพบการแก้ไขคะแนนทั้งภาคกรและภาคขอให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะนอกจากนี้ยังพบการแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคอค่ะก่อนประกาศในระบบสารสนเทศซึ่งผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างจากบริษัทเอกชนและบุคคลอื่นซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนค่ะทั้งนี้ค่ะจากการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5รายที่มีมูลอันควรเชื่อได้ว่าอาจกระทำผิดวินัยจึงเสนอให้ดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการทางวินัยและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยค่ะนายกย้ำว่าผลการตรวจสอบนี้เป็นการสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นโดยกระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการกับ7หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและก็ดำเนินการสืบสวนสอบสวนก่อนจะนำข้อมูลเนี่ยมาประกอบการตรวจสอบร่วมกันเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองคุณผู้ฟังคะซึ่งเรื่องนี้นี่แหละค่ะนายกก็ถือว่ามีการกล่าวย้ำแล้วก็กล่าวชัดๆเลยนะว่าทุกอย่างมันต้องเป็นโปร่งใสส่วนผู้ที่สอบแล้วที่ทุจริตแม้จะบรรจุไปแล้วก็ถือว่าเป็นโมฆะนะคะและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทั้งหมดก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกันค่ะขณะที่วันนี้ค่ะภารกิจของนายกรัฐมนตรี3กรกฎาคมค่ะนายกจะลงพื้นที่นะคะไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะไปเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิต เป็นการหนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มรายได้แล้วก็สร้างอนาคตสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนนะคะโดยวันนี้ค่ะนายกจะไปลงพื้นที่ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาที่อำเภอบางบานค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการนี้ก็ถือว่าเกิดขึ้นภายใต้นโยบายของรัฐบาลค่ะที่มุ่งยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืนโดยสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำไปจัดซื้อปัจจัยการผลิตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาวนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็เรื่องนี้เนาะเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะเดี๋ยววันนี้ภารกิจของนายกไปที่นครศรีอยุธยาเดี๋ยวยังไงก็ติดตามอัปเดตเรื่องราวนี้เรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งวันเนี่ยได้ผ่านทางสวทในพื้นที่ของเราทุกพื้นที่รวมถึงสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทุกสื่อเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้มากันต่อค่ะในเรื่องของกรณีที่เกิดเหตุสลดในอย่างที่มุกบอกไปอัปเดตอาการว่าอัปเดตเบื้องต้นในเรื่องของยอดผู้เสียชีวิตของพระเนี่ยที่มรณภาพไปแล้ว10รูปนะคะซึ่งผู้การมุกดาหารค่ะในเรื่องของการสืบสวนโดยดำเนินคดีเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมในเรื่องของการเดินหน้าดำเนินคดีเด็ก11ขวบอย่างตรงไปตรงมาค่ะพร้อมกับเอาผิดผู้ปกครองที่ดูแลแต่ปล่อยปละละเลยสร้างความสูญเสียแก่คณะพระทุดดงนะคะแล้วก็พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศค่ะซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจตรีไพโรจน์ไซพุทราพุทธาค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารมีการแถลงข่าวเรื่องนี้นะคะซึ่งเกิดที่รอยต่อจังหวัดมุกดาหารระหว่างอำเภอดอนตานะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเนื่องว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเป็นเด็กพิเศษหรือเป็นเด็กออทิสติกตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่นะคะซึ่งก็จะต้องรอผลการตรวจสอบแล้วก็ข้อมูลจากการทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนสรุปข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการโดยยืนยันว่าพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาโดยนอกจากจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ก่อเหตุแล้วเนี่ยยังเตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ปกครองในฐานะผู้ที่มีหน้าที่ดูแลแค่แต่ปล่อยปละละเลยจนเด็กเนี่ยสามารถนำรถยนต์ออกมาขับแล้วก็ก่อเหตุโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่สร้างความสูญเสียแก่คณะพระทุดงได้นะคะก็จริงๆมุกลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ฟังคะในกรณีนี้เนาะน้องเนี่ยอายุยังไม่ถึง12ขวบใช่ไหมคะในเรื่องนี้อาจจะไม่ต้องรับผิดในเรื่องของคดีอาญาเนาะแต่เดี๋ยวก็ต้องรู้ต่อว่าจะต้องรับผิดหรือว่าเข้าไปอยู่ในสถานพินิจหรืออะไรยังไงต่อเดี๋ยวเรื่องอย่างไรรอผู้การมุกดาหารเนี่ยตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะส่วนในกรณีผู้ปกครองเนี่ยถ้าเกิดว่าพิสูจน์ได้นะว่าดูแลอย่างเต็มที่แล้วไม่ได้ปล่อยปละละเลยแต่อย่างใดสิ่งนี้ก็ต้องอยู่ในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนกันอีกทีนึงนะคะแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันก็สร้างความสะเทือนใจเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้เองกรมสุขภาพจิตเองค่ะก็ได้ออกมาขอความร่วมมือเลี่ยงการแชร์ภาพหรือว่าคลิปอุบัติเหตุพระสงฆ์แม้จะมีการเซ็นเซอร์บางส่วนแล้วค่ะแต่ก็ยังอาจมีความรุนแรงอยู่มากนะคะซึ่งเรื่องนี้หลายคนก็มุกเชื่อว่าบางคนเห็นแล้วไม่เห็นหรืออะไรอย่างก็ถือว่าต้องอย่าไปเผยแพร่ซ้ำคือถ้าได้ดูแล้วก็ไม่ต้องไปแชร์ต่อคุณผู้ฟังค่ะเพราะเรื่องนี้มุกคิดว่าไม่น่าจะสร้างเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าเป็นเรื่องที่ควรค่ากับการดูหรือการแชร์ต่อแต่อย่างใดนะคะมาปิดท้ายในเรื่องของการสอบกรณีครูนิ่มกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะครูสังกัดในเรื่องของสพฐ.นะคะซึ่งหลังจากมีการถกเถียงกันไปมาเนาะในเรื่องของครูนิ่มเนาะเป็นเหมือนตอนนี้มีการจบด้วยดีแล้วนะคะซึ่งมีการคืนถิ่นกลับไปสอนฟิสิกส์ที่โรงเรียนบ้านเกิดด้านมอสวนดุสิตค่ะก็มีการมอบเงินเยียวยา 400,000 บาทพร้อมรับผิดว่ามีการผิดพลาดทางเทคนิคนะคะขณะที่ครูนิ่มเองก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความเป็นธรรมขอกลับบ้านเยียวยาจิตใจพัฒนาเด็กแล้วก็ดูแลแม่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นายประเสริฐจันทระรุ่งทองก็ออกมาเนาะให้ข้อมูลแล้วก็แถลงข่าวจากเมื่อวันนี้ก็ถือว่าจบไปด้วยดีเรียบร้อยแล้วนะคะก็ฝากกันไว้แบบนี้ในเรื่องของเนี่ยการสอบต่างๆมุกคิดว่าหลังจากนี้น่าจะมีมาตรฐานในเรื่องของการดูแลเรื่องของการคุมเข้มการสอบไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจัดสอบก็ดีผู้ที่มารับสัมปทานในเชิงของการจัดสอบก็ดีหรือการออกข้อสอบก็ดีค่ะหวังว่าเคสนี้ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือว่ากรณีไหนก็ดีนะคะจะมีความรัดกุมแล้วก็เพื่อให้คนที่เขาตั้งใจจริงๆเนาะ มีความรู้ความสามารถจริงๆเนี่ยได้เข้ามาทำงานเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นส่วนราชการที่มีบทบาทในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะ9:31 แล้วค่ะได้เวลาของรายการ3 นาทีกับรายการแผ่นดินเนาะวันนี้จะมีการให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลติดอาวุธข้อกฎหมายในประเด็นใดกันบ้างนั้นไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินได้เลยค่ะ
6: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9:30
7: สวัสดีครับผมสุวิจักรมงคลสมนิษฐ์อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดขอนแก่นนะครับมารับตำแหน่งเมื่อวันที่1เมษายน2569นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและคุณภาพชีวิตของผู้เสียหายรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546และพระราชบัญญัติความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550โดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับดังกล่าวนะครับแต่การขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหานี้จะต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่อาจทำคนเดียวได้ซึ่งจะต้องบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าตำรวจพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โรงพยาบาลบ้านพักเด็กและครอบครัวสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมโดยมีอัยการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นไปอย่างรวดเร็วครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสำนักงานอัยการได้มีโครงการอัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยสำนักงานการสูงสุดได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสหวิชาชีพในภาคส่วนต่างๆมาตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันซึ่งมีการอบรมสหวิชาชีพทั่วประเทศเมื่อเวลาผ่านไปครับปรากฏว่าสหวิชาชีพที่เคยอบรมไว้เมื่อปี2559บางท่านก็เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นบางท่านก็เกษียณอายุราชการไปแล้วทำให้ขาดผู้ปฏิบัติในการขับเคลื่อนเจตจำนงตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นสำหรับในปี2569อัยการสูงสุดอนุมัติให้สถาบันนิติวัตรดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูโครงการอัยการภาษาสหวิชาชีพขึ้นใหม่สถาบันนิติวัตรได้มอบหมายให้สำนักงานอัยการภาค1ถึงภาค9เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนโครงการทั่วประเทศสำหรับสำนักงานอัยการภาค4ภายใต้การกำกับดูแลของท่านประยุทธ์เพชรคุณอธิบดีอัยการภาค4ได้มอบหมายให้สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแก่นสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดขอนแก่นร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโครงการในปี2569จะมุ่งเน้นการป้องกันการช่วยเหลือการคุ้มครองและการฟื้นฟูโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชนและพัฒนาช่องทางการแจ้งเหตุที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สำนักงานอัยการภาค4ได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวโดยได้ตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้หญิงเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวตั้งอยู่ที่สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรศูนย์นะครับหมายเลข043-234-392หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวปัญหาเกี่ยวกับเด็กสามารถแจ้งมาได้ที่เบอร์นี้หรือที่ติดต่อผ่านทางตำรวจทางพม.ทางปกครองทางท้องถิ่นหรือภาคประชาสังคมก็ได้ผ่านมาที่อัยการขอบคุณครับ
5: อ เป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนนี้นะคะก็เป็นให้การให้ความรู้เนาะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงแล้วก็เด็กค่ะโดยได้รับเกียรติจากคุณสุวิจักมงคลสาวนิชอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแล้วก็การบังคับคดีนครจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ครบถ้วนนะถ้าเกิดคุณผู้ฟังค่ะอยากจะติดตามรับชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถค้นหาค่ะ3นาทีกับรายการแผ่นดินนะคะในเพจ Facebook หรือว่าผ่านช่องทาง YouTube ได้ใช้ชื่อเดียวกันนี้นะคะหรือถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมสามารถโทรสายด่วน1157อัยการช่วยได้หรือเดินทางไปยังสำนักงานอัยการประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยได้เช่นเดียวกันเพื่อไปขอแนะนำหรือขอคำปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะจากเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังการผ่านทางวิทยุกันด้วยจากทาง3จังหวัดของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ทักทาย Facebook Live กันด้วยที่รับชมกันอยู่มีน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสพี่กันนิกาหนูแดงค่ะแล้วก็พี่อนันต์แก้วกันญาตินะคะเอาละค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่สนามข่าวท้องถิ่นของเรากันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวสารที่ให้ติดตามกันนะคะเริ่มต้นที่ประเด็นแรกเลยคุณผู้ฟังคะจังหวัดชุมพรค่ะได้มีการจัดทำบุญเนาะเรื่องของสำนักงานเป็นการเสริมสิริมงคลแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนะคะนำโดยนายเชียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะพร้อมด้วยนางพนนกรชูกิติวิบูลนะคะนายกเหล่ากาชาดของจังหวัดเนาะก็ได้ร่วมเป็นพิธีทำบุญสำนักงานเหล่ากาชาดประจำจังหวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากรแล้วก็การปฏิบัติงานนะคะมากันต่อค่ะชุมพรเองมีการติดตามเรื่องของโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ระดับจังหวัดค่ะโดยเรื่องนี้นำโดยนายสกุลดำรงเกียรติกุลค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานนะคะในการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ระดับจังหวัดเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ครั้งที่1ถึง3ค่ะปีงบประมาณพ.ศ. 2569และพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไตรมาสที่4นี้นะคะซึ่งก็ที่ประชุมก็ได้มีการรับทราบแนวทางในการทำงานเนาะในการจัดโครงการพร้อมกับพิจารณาในเรื่องของความต้องการของเกษตรกรในประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะช่วยให้การบริการในโครงการเนี่ยเกิดประสิทธิภาพแล้วก็ตอบสนองความต้องการของเกษตรได้อย่างเหมาะสมนั่นเองของเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะมาดูกันต่อคุณผู้ฟังคะในประเด็นเรื่องของจังหวัดค่ะได้มีการประชุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมจัดงานประเพณีแห่พระพระราชทานห่มพระบรมธาตุสวีประจำปี69ค่ะนำโดยนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในพิธีดังกล่าวนะคะซึ่งเป็นการประเพณีแห่พระพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีค่ะที่วัดพระบรมธาตุสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรโดยเป็นการประชุมเนี่ยเป็นการขับเคลื่อนแผนและก็แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในการเตรียมความเรียบร้อยนะคะโดยงานค่ะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคมนี้เพื่อส่งเสริมให้ประสงค์นิกรได้ร่วมการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมสืบทอดพระพุทธศาสนาค่ะตลอดจนเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของจังหวัดชุมพรให้คงอยู่อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งในการนี้เนี่ยกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วก็กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ก็ได้นำกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองทุฝ่าละอองพระบาทแล้วนะคะโดยได้ทรงพระราชทานค่ะพระอนุญาตให้มีการจัดทำผ้าห่มพระบรมธาตุสวีประดับอักษรพระนามาภิไธยสทขนาดความกว้าง45นิ้วยาว20เมตรจำนวน1ผืนนะคะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ด้วยพร้อมทั้งส่งพระราชทานผ้าไตรจำนวน15ไตรค่ะเพื่อใช้ในงานประเพณีดังกล่าวเพื่อให้การบริหารจัดการและก็การเตรียมกิจกรรมต่างๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของจังหวัดนะคะจึงมีการแต่งตั้งคำสั่งเพื่อการดำเนินงานเนี่ยขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็สง่างามนั่นเองค่ะ จากจังหวัดชุมพรค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อค่ะเมื่อวานนี้รองนายกพิพัฒน์มอบรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองลงพื้นที่นครค่ะติดตามการฟื้นฟูถนนหลังอุทกภัยนะคะแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอำเภอทุ่งสงแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะเรื่องนี้ค่ะได้มีการมอบหมายให้นายสารสสามารถรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อติดตามแล้วก็ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเผื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีนะคะโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยส่วนหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมรายงานผลการดำเนินงานค่ะซึ่งคณะก็ได้มีการติดตามโครงการฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข4110ตอนทุ่งสงทุ่งใหญ่นะคะแล้วก็ซึ่งเป็นพื้นที่เนื้อที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยและภัยพิบัติเมื่อปี67ค่ะในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงโดยได้รับงบประมาณกว่า20ล้านบาทเพื่อดำเนินการบูรณะโครงสร้างชั้นทางนะคะแล้วก็ปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตค่ะยกระดับความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะขณะเดียวกันก็ไปติดตามโครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนพัฒนาการซอย4ที่ตำบลปากแพรกค่ะซึ่งเป็นโครงการพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรแล้วก็การระบายน้ำในชุมชนโดยใช้งบประมาณรวมกว่า 1.2 ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นการติดตามนะคะทั้งหมดนี้ถือเป็นการติดตามในการใช้งบประมาณภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมเร่งรัดการดำเนินโครงการต่างๆให้แล้วเสร็จตามแผนและติดตามปัญหาความเดือดร้อนในด้านอื่นๆนะคะในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนรวมทั้งให้ประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ทั่วถึงต่อไปนั่นเองคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะประเด็นที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชได้มีการเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนประเชิญเหตุนะคะท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเต็มรูปแบบหรือว่า full scale emergency and contingency exercise ค่ะเป็นการวางจำลองเหตุการณ์เนาะการลอบวางระเบิดแสวงเครื่องในรถยนต์แล้วก็การเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ลานจอดรถยนต์นะคะโดยพิธีดังกล่าวค่ะมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานในพิธีดังกล่าวนะคะซึ่งก็มีการเขาได้รายจัดความรู้ให้ความรู้ในเชิงวิชาการก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงในช่วงเวลา23ทุ่มที่ผ่านมาก็คือเหมือนจำลองเหตุการณ์กลางคืนด้วยคุณผู้ฟังคะคือการกรณีเนาะการรอบวางระเบิดแสวงเครื่องในรถยนต์แล้วก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ลานจอดรถของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยกระดับการเฝ้าระวังแล้วก็เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนค่ะบริเวณพื้นที่สาธารณะแล้วก็ลานจอดรถยนต์ของท่าอากาศยานนะคะแล้วก็เป็นการยกระดับระบบการกู้ชีพกู้ภัยการแพทย์ฉุกเฉินค่ะแล้วก็การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกท่าอากาศยานค่ะเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยได้อย่างมีสมบูรณ์แล้วก็มีประสิทธิภาพเนาะลดความสูญเสียแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากมีเหตุฉุกเฉินซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะในประเด็นที่มีการเตรียมจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดของจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างช่วงที่จะมีในช่วงประมาณกันเดือนกันยานะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายสมชายได้มอบหมายให้นายเอกชัยสุนทรค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10แล้วก็งานกาชาดของจังหวัดนะคะโดยปีนี้ค่ะมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่28กันยายนถึง12ตุลาคมรวม15วัน15คืนค่ะหัวใจสำคัญของการจัดงานคือการแห่หมับนะคะแล้วก็การประกวดแห่หมับจะมีขึ้นในวันที่10ตุลาคมค่ะแล้วก็วันส่งตายายหรือว่าการวันทำบุญใหญ่เนาะจะมีขึ้นในวันที่11ตุลาคมปี69แบ่งการจัดงานออกเป็น5กลุ่มค่ะประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรมศาสนาศรัทธาค่ะการบวงสรวงก่อนเริ่มงานรวม7จุดพิธีถวายหมับแบบประเพณีโบราณและพิธีสมโภชหมับนะคะ ในวันที่10ตุลาคมปี69ค่ะรวมถึงมีกิจกรรมสนับสนุนการจัดงานประกอบด้วยการแถลงข่าวการจัดงานพิธีเปิดงานในวันที่28กันยายนปี69ที่จะมีการแข่งขัน3ล้อพ่วงท้ายการแข่งขันเซปักตะกร้อตะกร้อลอดห่วงและตะกร้อลีลาและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมลานวัฒนธรรมต่างๆนะคะมีการประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าค่ะการประกวดหนังตะลุงรุ่นเยาวชนกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์สืบทอดภูมิปัญญาการทำขนมเดือน10พิธีเปิดการประกวดหมับแล้วก็ขบวนแห่หมับค่ะซึ่งหมับทองคำเนาะก็จะมีการมอบด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนาะก็ถือว่าเป็นเหมือนหมุดหมายหรือว่าเป็นอีเวนต์สำคัญที่หลายคนเนี่ยต่างที่จะตั้งเป้าแล้วก็ไปเที่ยวงานประเพณีเดือน10ศาสตร์เดือน10ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการจัดส่งเสริมโครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนำโดยนายวิทยาเขียวรอดค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดโดยมีท่องเที่ยวแล้วก็กีฬาจังหวัดเนี่ยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับอำเภอค่ะของอำเภอท่าศาลาเนาะให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากยิ่งขึ้นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ต่างชาติอันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวค่ะอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในนอกฤดูกาลหรือว่าโรซีซันกระตุ้นเศรษฐกิจเชื่อมโยงเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวหลักไปยังแหล่งท่องเที่ยวรองกระจายรายได้ให้กับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนค่ะพร้อมทั้งเป็นการดำเนินกิจกรรมประจำปีเพื่อให้ปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็ราบรื่นนะคะซึ่งงานดังกล่าวเนี่ยจะมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้ที่หาดประวรแล้วก็หาดบ่อนนตำบลท่าศาลาอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามกันต่อค่ะในเรื่องของการนำประสงค์นิกรประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม69ค่ะนำโดยนายสมชายลีลาน้อยผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานในพิธีดังกล่าวนะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งร่วมถวายพระกุศลและก็น้อมถวายพระพรชัยมงคลขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดอภิบาลประทานพรให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไปนั่นเองค่ะมากันต่อที่วิทยาลัยนฤศินนครศรีธรรมราชค่ะได้มีการจัดพิธีไหว้ครูสืบสานประเพณีเชิดชูพระคุณครูนะคะซึ่งงานในครั้งนี้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ร่วมเป็นประธานพิธีในดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็มีการกล่าวย้ำว่าพิธีนี้ถือว่าเป็นพิธีอันทรงคุณค่าที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และตระหนักว่าครูคือผู้ชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็การศึกษาให้ประสบความสำเร็จค่ะพร้อมกันนี้ประธานในพิธีก็ได้มีการอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเพื่อเป็นข้อคิดแก่เยาวชนโดยเน้นย้ำว่าความสุขและความสำเร็จเกิดจากความเพียรความขยันหมั่นศึกษาการทำงานค่ะแล้วก็การเริ่มประพฤติตนเป็นคนดีเนาะนักเรียนนักศึกษาควรใช้เวลาศึกษาหาความรู้ฝึกฝนทักษะแล้วก็มีระเบียบวินัยเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปค่ะปิดท้ายหนึ่งข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยการจัดงานสร้างสรรค์ Creative นครครั้งที่7ระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคมนี้เป็นการนำเรื่องราวของเมืองนะคะนครเนาะมาตีแผ่มาต่อยอดแล้วก็สร้างเครือข่ายผ่านงานศิลปะสร้างแรงกระเพื่อมสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยนั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าวนะคะซึ่งงานในครั้งนี้เนื้อจัดขึ้นด้วยกลุ่มครีเอทีฟนครค่ะ ที่ประกอบด้วยนักออกแบบสถาปนิกและนักเขียนที่มารวมตัวกันโดยมีแนวคิดก่อให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านศิลปะร่วมสมัยขึ้นในจังหวัดค่ะเทศกาลครีเอทีฟนครจึงเป็นงานที่สร้างสรรค์ที่หลอมรวมผลงานในทุกแขนงและก็ความเป็นท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนโดยนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าค่ะของพื้นถิ่นเมืองนครเนี่ยมาตีความต่อยอดนะคะส่งเสริมให้เมืองน่าอยู่น่าเที่ยวและน่าลงทุนเพื่อปลูกย่านท่าวังและก็ท่ามอนพื้นที่นำร่องในเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยหรือว่า TCDN ซึ่งเป็นย่านค้าเก่าแก่อันทรงคุณค่าของเมืองที่เคยซบเซาเนี่ยให้กลับมาคึกคักและก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์มีการนำเสนอกว่า200ผลงานศิลปะและก็งานออกแบบนิทรรศการและก็ installation art ต่างๆนะคะโดยเป็นการบอกเล่าตัวตนของเมืองนครในรูปแบบใหม่ทั้งเรื่องของสถาปัตยกรรมเก่าค่ะอาหารข้าวของเครื่องใช้จากศิลปินหลากหลายสาขาเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมสร้างตัวอย่างเพื่อกระตุ้นการรวมกลุ่มผู้ขับเคลื่อนท้องถิ่นทุกภาคส่วนค่ะแล้วก็ต่อยอดสู่การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ใหม่และกิจกรรมต่อเนื่องนะคะโดยมีงานเนี่ยจะมีจัดขึ้นเนาะตั้งแต่วันที่2ถึง5กรกฎาคมนี้ก็คือในช่วงวันอาทิตย์นี้นะคะใครวางแผนไม่รู้จะไปไหนไปเที่ยวงานเชิญชวนไปเที่ยวงานนี้จัดขึ้นที่วัดวังตะวันตกย่านท่าวังอำเภอเมืองนครค่ะตั้งแต่เวลาช่วงประมาณบ่ายโมงเนาะจนถึง3ทุ่มนะคะ2ถึง5กรกฎาคมนี้ปีนี้มีธีมที่น่าสนใจคือธีมเรื่องของศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังสแกเรตSquare Secret นะคะแบบสุดปังเนาะซึ่งไฮไลท์ภายในงานก็จะมีงานคราฟต์หลากหลายร้านกว่า35ร้านที่เอามารีดีไซน์ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้ค่ะก็ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือการแต่งแต้มด้วยแสงสีไฟแบบย่อมๆหรือว่ามินิไลติ้งบน อุโบสถหลังเก่านะคะซึ่งมีอายุกว่า100ปีโดยการท่องเที่ยวประเทศไทยก็ร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนั่นเองค่ะไปเชิญชวนไปเที่ยวกัน 2-5 กรกฎาคมนี้นะคะมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังคะสุราษฎร์ธานีมีการเปิดโครงการดื่มน้ำสะอาดมินิสเตชันมุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านน้ำดื่มอย่างยั่งยืนค่ะเรื่องนี้นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคค่ะได้เป็นประธานในการเปิดโครงการเนาะน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันที่ชัยยานะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะเป็นการ เพิ่มโอกาสให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดมีคุณภาพปลอดภัยและก็ได้มาตรฐานช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและก็ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของประชาชนซึ่งสำหรับการจัดตั้งมินิสเตชันเนาะในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดให้พี่น้องประชาชนได้มีน้ำดื่มสะอาดนะคะซึ่งโครงการนี้จะมีการจัดตั้งใน7พื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะซึ่งเป็นความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคมีทั้งหมด11จุดบริการจากเป้าหมาย178แห่งทั่วประเทศแล้วก็ภายในปี70เนี่ยจะ เป้าหมายที่กำหนดไว้เนี่ยจะครบแน่นอนเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำดื่มอย่างยั่งยืนค่ะมากันต่อค่ะจังหวัดมีการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเรือใบณเขื่อนชัยประภาในวันที่8กรกฎาคมนี้นะคะนำโดยนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการเตรียมรับเสด็จนะคะก็ที่พระองค์เนี่ยทรงเสด็จมาทรงเรือใบ Fast East 28R ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะที่เขื่อนราชประภานะคะซึ่งมีการติดตามเนาะในเรื่องของการถวายความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยเรื่องของสถานที่ตลอดจนให้การต้อนรับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติโดยผู้ราชการได้ขอกำชับให้ทุกหน่วยงานนะคะเรื่องดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายพร้อมรายงานผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นงานที่เดี๋ยวจะเกิดขึ้นเนาะในช่วงวันที่8กรกฎาคมนี้ในพื้นที่ของจังหวัดด้วยนั่นเองค่ะทีนี้มากันต่อคุณผู้ฟังคะในช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะจริงๆจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราก็มีการจัดงานนะคะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลไม้ตามฤดูกาลเพราะว่ากรกฎาคมถือว่าเป็นเดือนที่มีทุเรียนนะเป็นหน้าที่ทุเรียนที่สุราษฎร์ธานีจะออกเยอะที่สุดใช่ไหมคะซึ่งเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็ได้มีการจัดกิจกรรมที่เรียกว่าเทศกาลผลไม้คุณภาพตามฤดูกาลค่ะก็นำโดยนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้มอบหมายให้นายบรรดาสถิตรัชวาลเนาะได้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี่แหละค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งสุราษฎร์เองอย่างที่มุกได้เล่าไปถึง

ก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็อุดหนุนกันเนาะชาวสุราษฎร์ธานีของเราหรือว่าใกล้เคียงช่วงนี้ทุเรียนก็ถือว่าออกเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเทศกาลเงาะนาสารด้วยเดี๋ยวจะมีในเรื่องของการแถลงข่าวเรื่องนี้เดี๋ยวยังไงจะเอามาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกรอบนะคะครบถ้วนข่าวสารคุณผู้ฟังคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในช่วงท้ายของรายการแบบนี้อย่างที่มุกบอกไปแล้วค่ะเรื่องของฝนฟ้าเนาะในช่วง3จังหวัดของเรานี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามีการประกาศเตือนอาจจะทำให้มีพื้นที่บางพื้นที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ยังไงเน้นย้ำพี่น้องประชาชนเช็คเนาะในเรื่องของสภาพอากาศในทุกๆวันนะคะในการวางแผนเดินทางหรือว่าทำการเกษตรต่างๆหรือว่าเพิ่มเรื่องของความแข็งแรงให้กับต้นไม้ในช่วงที่อาจจะมีฝนหรือว่าพายุเนี่ยออกมาเป็นจำนวนมากนั่นเองคุณผู้ฟังคะก็เน้นย้ำกันเรื่องนี้เพราะว่าสำคัญแล้วก็กระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการคุยข่าว9โมงของเราแล้วนะคะมุกออนประวิววชิราพร้อมกับน้องเหนือน้องช่างเทคนิคนะคะรวมถึงทางด้านของช่างเทคนิคของพี่ๆจาก6สวท1003จังหวัดของเราต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกับรายการคุยข่าว9โมงกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาโดยประมาณสำหรับวันนี้มุกต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงอุตสาหกรรมผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: 2แสนล้านบาทการผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่การยกระดับการบริหารจัดการจากอุตสาหกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนการส่งเสริมแคมเปญบายไทยสนับสนุนสินค้าและแก้ปัญหาสินค้าสวมสิทธิ์การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมฮาลาลไทยในเวทีโลกและการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้สอทได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ The New Chapter of Thai Industry เพื่อรับมือกับความท้าทายรอบด้านเชื่อมั่นว่าการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งยกระดับประสิทธิภาพภาคเกษตรและส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยโดยที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดตัวโครงการในวันนี้ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำมากขึ้นซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธกส.ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6หากเกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกพื้นที
2: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าปฏิบัติการโอเปเรชั่น90 days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจนถึงวันที่30กันยายนนี้ควบคู่กับยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยจังหวัดบูรณาการความร่วมมือจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารหน่วยงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำศาสนาและภาคประชาชนขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุกใน3ด้านหลักได้แก่ด้านการป้องกันมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวเยาวชนและชุมชนพร้อมส่งเสริมหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดด้านการปราบปรามเพิ่มความเข้มข้นการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและขยายผลจับกุมผู้ค้าผู้ลำเลียงและเครือข่ายยาเสพติดตามกฎหมายและด้านการบำบัดฟื้นฟูเร่งคัดกรองและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติเพื่อคืนความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในจังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันศุกร์นะคะที่3กรกฎาคม2569พบกับดิฉันมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่มีอำนาจแจ่มประณตนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะก็ยังสามารถติดตามได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz ค่ะและคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามได้ทางระบบ AM ด้วยนะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถรับชมได้นะคะผ่านทาง Facebook Live ในเพจของสวทชุมพรนะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะได้รับเกียรติจากนายชนะกิจคดชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะที่จะมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นของการจัดงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีนะคะที่วัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรในปีนี้นั่นเองค่ะก็ถือว่าพิเศษมากๆเลยทีเดียวค่ะผู้ฟังคะและยังมีประเด็นข่าวสารที่ทางคณะรัฐมนตรีได้ไฟเขียวผังเมืองเวียงจันทร์วังจันทร์นะคะที่จังหวัดระยองเพื่อรองรับ EEC คุ้มครองพื้นที่เกษตรและสิ่งแวดล้อมนะคะและยังมีประเด็นข่าวสารที่ทางคณะรัฐมนตรีอนุมัติลดค่าธรรมเนียมโอนนะคะและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 ถึง30มิถุนายนนะคะปีในปี70นะคะหนุนการฟื้นตัวภาคอสังหาริมทรัพย์นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นสัมภาษณ์การจัดงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: เป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
3: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
2: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
3: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
2: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
3: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเงินตัด
2: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
3: ครับ
4: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
2: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
3: รับซัพพลายไหมครับท่าน
5: ไม่อะครับ
6: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100 ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตก กเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
7: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
8: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
9: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
10: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่องที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นของการจัดงานประเพณีแห่ภาพพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีนะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากนายชนกิจคดชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้ท่านนะคะกล่าวถึงความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญของวัดพระบรมธาตุสวีค่ะว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือว่าพระพุทธศาสนายังไงบ้างคะ
2: ครับพระบรมธาตุสวีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นโบราณสถานนะครับที่กรมศิลปากรต้องขึ้นทะเบียนไว้นะครับตั้งแต่2556เนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากนะครับสำหรับชาวใต้เราแล้วเนี่ยนะครับพระบรมธาตุเนี่ยที่สำคัญนะครับเริ่มตั้งแต่ประตูภาคใต้ลงไปเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่4แห่งเท่านั้นนะครับที่พุทธศาสนิกชนรู้กันดีแล้วก็อยากที่จะไปสักการะบูชานะครับเนื่องจากว่าพระบรมธาตุเนี่ยก็จะต้องมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับเมื่อล่องลงมาทางภาคใต้ก็จะมีพระบรมธาตุสวีนะครับอยู่ที่ชุมพรอำเภอเมืองอำเภอสวีนี่แหละครับอันที่สองก็เป็นพระบรมธาตุชยาอันนี้ก็รู้จักกันดีครับก็อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งวันนี้พี่น้องชาวสุราษฎร์ก็รับฟังอยู่ด้วยนะครับก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับสำหรับที่3ก็คือพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะครับก็นี้ก็ยิ่งใหญ่มากกำลังจะขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับด้วยอันนี้ก็ถือว่าเนี่ยชาวนครศรีธรรมราชก็รับฟังอยู่ด้วยก็เป็นที่มากภาคภูมิใจนะครับอันดับที่4ก็คือเป็นพระบรมธาตุเขียนบางแก้วจังหวัดพัทลุงนะครับเพราะนั้นชาวใต้จริงๆหรือว่าชาวไทยผู้สาธารณชนชาวไทยทุกคนนะครับถ้าหากว่าท่านเดินทางมาภาคใต้แล้วก็อย่าลืมนะครับได้แวะสักการะบูชาพระบรมธาตุซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะครับสำคัญเนี่ยก็ทั้ง4องค์เนี่ยนะครับได้สำหรับพระบรมธาตุสวีวันนี้ให้เห็นความสำคัญพระบรมธาตุสวีซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นอายุมากกว่า100 700กว่าปีแล้วนะครับอาย
1: ุ
2: 700กว่าปีท่านอันนี้คร่าวๆนะบางคนบอกว่า1000กว่าปีนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของกรุงอยุธยานะครับในสมัยกรุงอยุธยาโดยความเป็นมาขออนุญาตเล่าความเป็นมานิดเดียวนะครับว่าพระบรมธาตุสวีนั่นนะครับที่ชุมพรเนี่ยก็ในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชนะครับท่านยกทัพมาที่ชุมพรเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าไปเห็นกาฝูงหนึ่งนะครับอยู่จับอยู่ที่กองอิฐกองอะไรที่พังลงมาเนี่ยนะครับก็ร้องส่งเสียงร้องดังกระพือปีกกันว่างั้นนะครับก็เลยให้ทหารเหล่าทหารไปลื้อนะครับไปลื้อกองอิฐอะไรออกมาปรากฏว่าไปเจอเป็นฐานเจดีย
1: ์
2: พร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุนะครับจึงโปรดให้ปฏิสังขรณ์เจดีย์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการสมโภชเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วก็ขนานนามพระเจดีย์ตรงนั้นว่าเป็นพระธาตุกาวีปีก
1: นี่คือเป็นชื่อเริ่มแรก
2: ชื่อแรกเลยกาวีปีกมาจากอะไรครับก็คือถ้าภาคใต้เราบอกว่ากาก็คือกานะครับแต่ถ้าวีปีกวีหมายถึงว่าพัดนะ
1: ภาษาใต้ของเราค่ะ
2: วีปีกหมายถึงว่ากระพือปีกถ้าคนกรุงเทพหรือคนภาคกลางก็ว่ากระพือปีกแต่บ้านเตาว่าวีปีกแสดงว่าก็เลยตั้งชื่อเป็นอันดับแรกเลยว่าพระธาตุกาวีปีก
1: มาจากกากระพือปีกนั่นเอง
2: กากระพือปีกนั่นเองครับนี่คือความต้นเป็นต้นมานะพอมาสมัยหนึ่งอีกสมัยหนึ่งก็เนื่องจากว่าก็หลายทอดมานะก็เห็นว่ายาวเกินไปกาวีปีกเนี่ยนะครับก็ตั้งชื่อว่าลดคำว่าปีกออกไปก
1: ็
2: เป็นพระธาตุกาวีจนมาถึงปัจจุบันนะครับก็เลยตั้งชื่อตามเมืองนะครับก็เป็นพระบรมธาตุสวีนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนมา3รุ่นแล้วนะครับ เพราะนั้นพระบรมธาตุสวีเนี่ยเป็นพระบรมธาตุที่มีอิทธิพลรูปแบบมาจากพระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นรูปทรงละขังคว่ำนะครับแล้วก็มีสาลายหลายคดอะไรนะครับก็อยู่รอบทั้ง4รอบมียักษ์มีอะไรต่างๆที่ประกอบอยู่บริเวณพระบรมธาตุโอ้เป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ท่านพระอาจารย์พระครูจันทปัญโยภาสปัจจุบันท่านเป็นพระรุ่นใหม่นักพัฒนาท่านมาสร้างท่านมาดูแลพัฒนานะครับแล้วก็ได้ทูลเชิญสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์ที่แห่งนี้ด้วยก็เลยทำให้ศึกการศึกษาโบราณสถานของเมืองชุมพรก็ดีหรือว่าของวัดพระบรมธาตุสวีเองก็ดีเนี่ยทำให้เกิดความรู้มากมายมีอะไรน่าศึกษามากมายแล้วก็การวางแบบผังวัดอะไรต่างๆการพัฒนาวัดเป็นวัดที่เป็นรมณียสถานก็คือเป็นวัดที่เป็นสัปปายะสำหรับคนไปก็คือเป็นที่สบายไปแล้วมีความเบิกบานใจสบายใจนะครับก็คือวัดพระบรมธาตุสวีนะครับเพราะนั้นก็นี่คือความสำคัญนะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในที่นั้นก็ถือว่าวัดพระบรมธาตุสวีก็เป็นสถานวัดท่องเที่ยวในเชิงมิติศาสนาในเชิงบุญอีกวัดหนึ่งนะครับของเมืองชุมพรนะครับถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ไปก็ถ้าท่านสามารถที่จะดูข้อมูลจากในเว็บไซต์หรือในออนไลน์เนี่ยท่านสามารถหาข้อมูลได้ท่านแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับอันนี้ก็คือความสำคัญของวัดบรมธาตุสวีที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับ
1: ค่ะก็ถือว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วก็พระพุทธศาสนาด้วยนะคะ
2: ค่
1: ะเราจะมากล่าวถึงการจัดงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในครั้งนี้ค่ะว่ามีการจัดขึ้นในช่วงเวลาไหนคะแล้วก็มีกำหนดการจัดงานเนี่ยทั้งหมดกี่วันคะท่าน
2: ครับสำหรับการจัดงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีนั่นนะครับก็ทราบจากพระอาจารย์เมื่อวานนี้พูดว่าทำมา12ปีแล้วนะครับ
1: 12
2: ปีแล้วครับแล้วก็ปีนี้นะครับจะจัดยิ่งใหญ่มากนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับซึ่งจัดยิ่งใหญ่มากนะครับมีตั้งแต่วันที่27เลยนะครับ27เนี่ยก็ถือว่า27 28 29เนี่ยมี3วันเนี้ยนะครับถือว่าเป็นวันเป็นมงคลมากที่เป็นมงคลเพราะอะไรครับ1 อยู่ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษ
1: า
2: ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งปวงชนชาวไทยเนี่ยถือว่าเป็นพระเจ้าเหนือหัวพระเจ้าแผ่นดินนะครับเราก็ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับอันที่2ก็คือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับก็คือวันที่29เป็นวันอาสาฬหบูชานะครับถือว่าเป็นวันที่พระจะต้องเข้าพรรษาในวันที่30นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าในช่วงโอกาสนี้นะครับเป็นวันที่เหมาะมากในการที่จะแสวงบุญในการที่จะต้องไปทำบุญนะครับตามวัดวาอารามต่างๆโดยเฉพาะวัดที่มีพระบรมสารีริกธาตุอย่างวัดพระบรมธาตุสวีนะครับก็จัดวันที่27 27 28 29 27ก็จะมีกิจกรรมท่านมีกิจกรรมแห่เทียนพรรษาด้วยนะครับแล้วก็มีการสมโภชมาผ้าพระราชทานนะครับแล้วก็จะมีนิทรรศการพระเกี่ยวกับพระบรมธาตุสวีมีกิจกรรมลานวัฒนธรรมนะครับมีการแห่ผ้าพระราชทานของทั้ง8อำเภอของจังหวัดชุมพรนะครับวันก่อนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านเทียนชัยชูกิตติวิบูลเนี่ยท่านก็ได้มอบผ้าสำหรับที่จะไปแห่เพื่อที่จะไปห่มพระบรมธาตุสวีนะครับให้กับนายอำเภอทั้ง8อำเภอไปแล้วนะครับซึ่งจะมาแห่ในขบวนในวันนี้ด้วยนะครับในวันในงานนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็จะมีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมากมายครับท่านครับ
1: ค่ะนี่ก็คือวันที่27
2: 27เนี่ยมีแห่เทียนพรรษานะครับแล้วก็จะมีการสมโภชผ้านะครับแล้วก็จะมีการแสดง นะครับดนตรีลูกทุ่งท่าแซะรัชดาภิเษกนะครับใครเป็นแฟนคลับอะไรก็ไปได้เลยนะครับแล้วก็มีการแสดงชุดลำเทิดพระเกียรติโดยคณะจิตอาสาวิสัยใต้จำนวน99คนนะครับผมเคยไปดูนะครับแม่ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เขามาฟ้อนมาลำเทิดพระเกียรติเนี่ยแต่งชุดสวยมากนะครับสีเหลืองสีโน่นสีนี่โอ้โหมันเดี๋ยวนี้มันเขาชอบจริงๆหมายถึงว่าเป็นกิจกรรมที่อะไรสร้างความสามัคคีในหมู่ได้ดีแล้วก็ทำให้การใช้เวลาเนี่ยเป็นประโยชน์ในการฝึกซ้อมฝึกอะไรเนี่ยผมว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ดีมากนะครับแล้วก็เขาคณะจิตอาสาวิสัยใต้เนี่ย99คนก็จะมารำแสดงชุดเทิดพระเกียรติด้วยนะครับแล้วก็จะมีการแสดงหนังตะลุง2โรงครับในวันที่27เนี่ยนี่คือการแสดงศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้พวกเรานะครับที่แสดงถึงความจงรักภักดีหรือและแสดงถึงความวัฒนธรรมของถิ่นใต้เรานะครับ
1: แค่วันที่27
2: อันนี้27ก่อนนะครับ
1: กิจกรรมแน่นแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะ
2: ครับผมนอกจากนั้นก็จะมีลานกิจกรรมเนี่ยจะมีตั้งแต่27ถึง29เลยนะครับก็คือมีไปงานนี้นะครับนอกจากได้บุญแล้วนะครับก็จะได้อิ่มท้องด้วยนอกจากว่าจะมีโรงทานของวัดวารามเรียบร้อยแล้วก็จะมีการสาธิตจำหน่ายอาหารพื้นบ้านนะครับการละเล่นพื้นบ้านมี10รายการนะครับแล้วก็มีการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเรียกซีพอร์ตนะครับก็แล้วก็ซีซีพอร์ตก็คือผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของชุมชนของพวกเราเนี่ยนะครับของชุมพรเนี่ยที่เด่นๆที่ดีๆก็จะมาแสดงด้วย20รายการนะครับนอกจากนั้นก็มีโอท็อปของจังหวัดชุมพรอีกประมาณ30ล้านรวมแล้วนะครับก็ประมาณโน่นแหละครับเกือบ50 60ล้านนะครับมากันนะครับนอกจากนี้ทุกท่านนะครับไปงานนี้นอกจากได้ถ่ายรูปเช็คอินกับวัดวารามที่สวยงามกับพระบรมธาตุสวีแล้วทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนำเครื่อง AI ไปเลยท่าน AI เนี่ยสำคัญมากก็คือท่านก็ไปยืนอยู่ที่ตู้ AI นะไปยืนที่ตู้ AI แล้วเจ้าหน้าที่ก็กดถ่ายรูปให้ท่านนะครับการแต่งตัวของท่านไม่ต้องแต่งเป็นยังไงก็ได้นะครับแต่ท่านจะได้ภาพมาเป็นการเป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบ
1: อันนี้พิเศษมาก
2: ไทยดูสิทธิ์ไทยอะไรต่างๆเนี่ยที่พระราชนิยม8แบบเนี่ยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณสัก1นาทีทุกคนก็จะได้ภาพกลับบ้านนะครับพร้อมไฟล์ในโทรศัพท์เอาไปตั้งเป็นหน้าจอโทรศัพท์ก็ได้หรืออะไรก็ได้ส่งให้เพื่อนได้อันนี้เป็นความภาคภูมิใจว่าท่านมางานพระบรมธาตุสวีแล้วได้ภาพชุดไทยพระราชนิยมโดยไม่ต้องไปเสียค่าเช่านะครับ
1: ใช่แล้วก็ได้แต่งตัวได้
2: แต่งต
1: ั
2: วสวยงามได้ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นในงานนะครับที่เกิดขึ้นในวันที่ตั้งแต่วันที่27ถึง29นะครับแต่การแสดงศิลปะเนี่ยจะแตกต่างกันไปครับผม
1: ค่ะก็นี่ก็เป็นกิจกรรมภายในงานนะคะที่บอกเลยว่าพลาดไม่ได้โดยเฉพาะการถ่ายรูป AI อันนี้น่าสนใจมาก
2: ค่
1: ะก็อยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าไปร่วมงานในครั้งนี้นะคะและการจัดงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานนะคะอยากทราบว่ามีส่วนช่วยในการสืบสานแล้วก็อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นของอำเภอสวีของจังหวัดชุมพรของเรายังไงบ้างคะท่าน
2: วันนี้ชัดเจนแน่นอนนะครับว่าการรวมตัวของประชาชนเนี่ยซึ่งมีหัวใจดวงเดียวกันเนี่ยนะครับเนื่องจากว่างานนี้ผมว่าเราได้ศูนย์รวมมาก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือผ้าพระราชทานในสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถือว่าผ้าพระราชทานเนี่ยเป็นศูนย์รวมใจของชาวชุมพรนะครับที่ท่านพระราชทานมาให้เพื่อห่มพระบรมธาตุสวีเมื่อเราได้รับเกียรติอันสูงสุดอันอย่างยิ่งจากพระองค์เช่นนี้เราก็มาร่วมกันที่จะอัญเชิญนะภาพราชทานไปห่มพระบรมธาตุสวีอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสืบสารเด็กๆรุ่นหลังๆเนี่ยก็ได้เห็นประเพณีวัฒนธรรมของชาวใต้เรานะครับที่รักษาโบราณสถานให้คงอยู่นะครับไม่ให้เสื่อมโทรมไปตามยุคสมัยนะครับ okay. ก็ยังโอ้โหเหลืองอารามนะครับมีกระเบื้องโมเสสยังเปล่งแสงประกายไปทั่วสามารถไปถ่ายรูปไปทำให้จิตใจเราเนี่ยฟื้นพองโตขึ้นมาเบิกบานขึ้นมาเพราะนั้นก็ผมว่าประเพณีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแห่เทียนเข้าพรรษาเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันเก่าแก่เราไว้ไม่ว่าจะเป็นการ บูชาสักการะพระบรมธาตุสวีโดยอัญเชิญพระบรมอัญเชิญภาพพระทานนะครับแล้วก็คือเป็นการรวมใจของชาวชุมพรนั่นเองนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกก็แล้วกันนะครับที่จะเดินทางมาในเทศกาลนี้ก็มาได้ที่พระบรมธาตุสวีเป็นการรักษาสืบสารให้คงอยู่ตลอดไปนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดชุมพรของเราด้วย
2: ใช่ภาคภูมิใจมากนะครับผมถึงแม้ว่าจะมาเป็นวัฒนธรรมจังหวัดได้ไม่ถึง10วันนะครับท่านนะครับแต่ก็พอเมื่อวานผมได้ไปประชุมโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านมอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรไปเป็นประธานผมว่าทำจังหวัดเป็นฝ่ายเลขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพียงแค่ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้งานเกิดความเรียบร้อยเห็นภาพของทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นอบจ.อบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆนะครับหรือว่าแม้แต่ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือกันอย่างดีเยี่ยมก็บอกว่าในวันที่29นะครับที่จะมีการแห่พระบรมสารีมีแห่พระผ้าพระราชทานนะครับที่จะไปห่มพระบรมธาตุสวีเนี่ยมีคนประมาณสัก 1,000 คนเบื้องต้นว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าทุกทั้ง8อำเภอก็จะมากันหมดอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าใจเราเบิกบานว่าเรามาอยู่ท่ามกลางเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติมีความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมรดกของชาติเนี่ยยังมีความเจริญเติบโตมีความพัฒนาไปได้ดีโดยทุกคนยังหวงแหนรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้เนี่ยรู้สึกในฐานะเป็นคนที่ดูแลงานด้านนี้อยู่ก็มีความภาคภูมิใจมากนะครับโดยเฉพาะท่านพระอาจารย์นะครับท่านพระครูจันทปัญโยภาสเนี่ยท่านดูแลอย่างดีนะครับท่านปรารถนาอยากที่จะให้งานเนี้ยนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักวัดพระบรมธาตุสวีนะครับแล้วในโอกาสต่อไปอาจจะต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับให้คนเป็นที่รู้จักคนเข้าวัดแล้วได้ปัญญานะครับสุดท้ายแล้วเราไม่ต้องการอะไรก็คือเข้าวัดแล้วได้ปัญญากลับไปมีสติกลับไปนะครับนอกจากว่าท่านจะได้พรได้บารมีจากการไปกราบพระบรมสารีริกธาตุแล้วได้กราบพระบรมธาตุสวีแล้วนะครับมีความแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วสุดท้ายท่านได้ปัญญากลับไปแน่นอนครับท่านครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากเชิญชวนค่ะพี่น้องประชาชนทั้ง3จังหวัดที่ได้ฟังอยู่ตรงนี้นะคะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่กำลังจะเข้ามาร่วมงานนะคะประเพณีแห่ผ้าพระราชทานประจำปีในครั้งนี้ค่ะ
2: ครับก็ขอเชิญชวนนะครับตอนนี้มีผู้ฟังอยู่3จังหวัดครับจังหวัดชุมพรเราเป็นเจ้าภาพเองนะครับแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งทั้ง3จังหวัดนี้เรามีพระบรมธาตุที่ยิ่งใหญ่นะครับมีความภาคภูมิใจด้วยกันถ้าหากว่าท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมทางเพจสวทชุมพรนะครับได้รับฟังรับชมแล้วนะครับเพราะว่าในโอกาสวันที่27 28 29กรกฎาคมพุทธศักราช2569นี้นะครับเชิญนะครับเชิญมาสักการะพระบรมธาตุสวีด้วยกันนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดชุมพรนะครับที่มีความงดงามมากนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องของการจัดงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีนะคะที่จะจัดขึ้นที่วัดพระบรมธาตุสวีที่จังหวัดชุมพรของเรานะคะก็วันนี้พิเศษมากเลยที่ได้รับเกียรติจากนายชนกิจคดชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวของเรากันต่อค่ะ
3: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
4: ไม่เอาเลิกแล้ว
3: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายไงแล้วทำไมไม่ตายด้วยกันไม่ตายด้วยกัน
5: ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตาม
4: เป็นเวลากว่า20ปีที่อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีเป็นต้นแบบของอาคารอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทยซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสร้างขึ้นเพื่อร่วมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครองสิริราชสมบัติครบ50ปีอาคารแห่งนี้ออกแบบและก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยและอยู่บนฐานของการใช้พลังงานต่ำสุดโดยวางแนวคิดการออกแบบอาคารไว้2ส่วนคือออกแบบอาคารเป็นรูปทรงพีระมิดให้รองรับอากาศที่พัดผ่านผิวอาคารเพื่อระบายความร้อนที่สะสมบนผิวผนังออกไปมุมอันลาดเอียงของตัวอาคารยังสามารถนำแสงธรรมชาติจากภายนอกเข้ามาในอาคารได้เพียงพอออกแบบยอดอาคารรูปทรงโดมให้มีช่องแสงและช่องระบายอากาศส่วนบนสุดแนวคิดการออกแบบทั้ง2ส่วนนี้ช่วยลดการใช้หลอดไฟฟ้าช่วยประหยัดพลังงานภายในตัวอาคารที่นี่เป็นอาคารสำหรับจัดฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรของโรงงานและที่เกี่ยวข้องกับอาคารในกลุ่มธุรกิจ SME ซึ่งปัจจุบันถือเป็นกลุ่มที่มีการใช้พลังงานสูงโดยแบ่งส่วนการเรียนรู้ออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆคือภาคบ้านที่อยู่อาศัยภาคอาคารธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมทุกส่วนจะแสดงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยมลพิษกลับสู่สิ่งแวดล้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนตลอดเวลา20ปีของการเปิดใช้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆรวมแล้วมากกว่า 180,000 คนและมีผู้เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานมากกว่า 124,000 คนสร้างบุคลากรคุณภาพด้านพลังงานนำไปปรับใช้ในสถานประกอบการให้ใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเราก
1: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยกันนะคะมาติดตามในประเด็นของคณะรัฐมนตรีค่ะที่ได้มีการไฟเขียวผังเมืองวังจันทร์ระยองนะคะเพื่อรองรับ EEC คุ้มครองพื้นที่เกษตรและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยทางคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบในร่างประกาศของกระทรวงมหาดไทยนะคะเรื่องการบังคับใช้ผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์ที่จังหวัดระยองนะคะตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอไว้นะคะเพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมขนส่งการพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการและการบริการสาธารณะรวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเราด้วยนะคะโดยครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังจันทร์ชุมแสงป่ายุบในแล้วก็ดงตาเอี่ยมที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะรวมพื้นที่ค่ะประมาณอยู่ที่394.41 ตารางกิโลเมตรนะคะผังเมืองรวมดังกล่าวค่ะเป็นการกำหนดแนวทางผ่านการพัฒนาแผนผังนะคะที่6ด้านด้วยกันก็คือด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินที่โล่งเพื่อสาธารณประโยชน์นะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมรวมไปถึงการคมนาคมขนส่งกิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการบริการสาธารณะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายคือการบริหารจัดการระบบน้ำนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนนะคะแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยรวมไปถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งการจัดทำผังเมืองรวมนะคะก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมืองปี2562นะคะแล้วก็รวมไปถึงการสอดคล้องกับกรอบผังนโยบายระดับประเทศด้วยนะคะรวมไปถึงนโยบายการพัฒนาที่ดินเขตพัฒนาเศรษฐกิจตะวันออกหรือว่า EEC นั่นเองค่ะที่มีการมุ่งยกระดับภาคตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตในอนาคตนะคะแล้วก็ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกแหล่งเกษตรกรรมและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศนะคะควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนะคะซึ่งทางนี้ค่ะก็ได้ให้ทางกระทรวงมหาดไทยนะคะในการรับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะคะโดยเฉพาะการกำกับการใช้ที่ดินให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผังเมืองการคุ้มครองพื้นที่ลุ่มน้ำป่าไม้แล้วก็พื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำประแสแม่น้ำประแสด้วยนะคะตลอดไปจนการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นอย่างสมดุลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีมติในการเห็นชอบร่างประกาศของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะเรื่องการให้บังคับใช้ผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์ที่จังหวัดระยองตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอไว้นะคะเพื่อให้ดำเนินการต่อไปได้เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภคบริการสาธารณะแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีการสอดคล้องนะคะกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั่นเองโดยผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์ก็เป็นพื้นที่เปิดใหม่นะคะครอบคลุมที่ตำบลวังจันทร์ที่ตำบลชุมแสงตำบลป่ายุบในแล้วก็ตำบลพงตาเอี่ยมที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนั่นเองค่ะพื้นที่นะคะรวมอยู่ที่ประมาณ 394.41 ตารางกิโลเมตรนะคะโดยกำหนดใช้ประโยชน์ที่ดินแบ่งออกเป็น6แผนผังนะคะก็คืออย่างแรกก็คือแผนผังกำหนดการใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยนะคะการทำงานและการประกอบอาชีพพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็การบริการสาธารณะนะคะซึ่งก็มีการกำหนดเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามวัตถุประสงค์ตามศักยภาพที่ได้กำหนดไว้นั่นเองค่ะข้อ2นะคะพื้นที่แสดงที่โล่งนะคะเพื่อเป็นการสาธารณประโยชน์แล้วก็สภาพแวดล้อมนะคะอันจะเป็นการรักษาสภาพภูมิทัศน์ที่ดีของชุมชนเราไว้นะคะรวมไปถึงเพื่อบรรเทาอุทกภัยจำนวน2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ที่โล่งเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณริมน้ำแล้วก็ลำคลองนั่นเองค่ะ 3นะคะแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและการขนส่งเพื่อให้สามารถรองรับแล้วก็สอดคล้องนะคะกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตนั่นเองค่ะและ4นะคะแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการแล้วก็บริการสาธารณะเพื่อให้มีความเหมาะสมเพียงพอกับการให้บริการนะคะแล้วก็สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตได้ด้วยนะคะ5ค่ะแผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อเป็นกรอบในการอนุรักษ์รักษาแล้วก็การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอาไว้นะคะและสุดท้ายแผนผังที่6นะคะก็คือการแผนผังแสดงผังน้ำนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาโครงข่ายระบบทางน้ำเพื่อการระบายนะคะเป็นการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยแล้วก็บูรณาการความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเขตผังเมืองรวมนั่นเองค่ะซึ่งการดำเนินการวางแล้วก็จัดทำผังเมืองรวมในครั้งนี้นะคะได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมืองในปี2562ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของทางผังนโยบายระดับประเทศนะคะคือคณะกรรมการนโยบายผังเมืองแห่งชาติที่ได้เห็นชอบไปแล้วนะคะซึ่งในปัจจุบันก็อยู่ในขั้นตอนของการยกร่างกฎหมายนั่นเองนะคะซึ่งก็จังหวัดระยองเนี่ยกำหนดให้อยู่ในส่วนของผังนโยบายระดับภาคตะวันออกนะคะที่สอดคล้องกับผังนโยบายระดับประเทศที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมนะคะเป็นมูลค่าสูงแห่งอนาคตหรือว่ายุทธศาสตร์ที่2นั่นเองและนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะสู่การเป็นฐานการผลิตแห่งอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้ทางของคณะรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายนะคะให้ทางกระทรวงมหาดไทยรับข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปดำเนินการโดยเฉพาะการกำกับการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผังเมืองนะคะและการคุ้มครองพื้นที่ลุ่มและป่าไม้นะคะและพื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำประแสและแม่น้ำประแสด้วยนะคะรวมไปถึงการควบคุมกิจการทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นแรกนะคะสำหรับคณะรัฐมนตรีที่ได้ไฟเขียวผังเมืองวังจันทร์จังหวัดระยองเพื่อรองรับ EEC คุ้มครองพื้นที่เกษตรและสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะมาต่อกันค่ะผู้ฟังค่ะที่ประเด็นของทางคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์นะคะให้เหลือร้อยละ 0.01 ถึงวันที่30มิถุนายนในปี70นะคะเป็นการหนุนการฟื้นตัวภาคอสังหาริมทรัพย์นั่นเองค่ะโดยทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบในมาตรการของการลดค่าธรรมเนียมค่ะแล้วก็การจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมนะคะสำหรับที่อยู่อาศัยในปี2569นั่นเองโดยการเป็นการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งก็มีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์แล้วก็นิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในปี2568ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนปีนี้นะคะก็คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ให้เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติก็คือร้อยละ2นะคะและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ให้เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติก็คือร้อยละ1นะคะสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้แก่ที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์นะคะหรือว่าที่ดินพร้อมอาคารนะคะรวมไปถึงห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดด้วยที่มีราคาซื้อขายแล้วก็ราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทนั่นเองค่ะและวงเงินจำนองนะคะก็ต้องไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญานะคะไม่รวมในกรณีของการขายเฉพาะส่วนนะคะเพื่อการเป็นการบรรเทาภาระของประชาชนแล้วก็ส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือ1แล้วก็มือ2ด้วยนะคะและเป็นการสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมไปถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับทางภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะโดยที่จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะไปจนถึงวันที่30มิถุนายนในปี70นี้เลยค่ะซึ่งทั้งนี้ค่ะมาตรการดังกล่าวก็อาจจะส่งผลให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจะสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมนะคะอยู่ที่ประมาณ 16,117 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะได้มีการมอบหมายให้ทางสำนักงบประมาณรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณชดเชยตามความเหมาะสมซึ่งก็คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะมูลค่าอยู่ที่ 540,810 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะเพิ่มการบริโภคการลงทุนภายในประเทศรวมไปถึงทำให้รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะมีการเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP นะคะก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.06 ต่อปีนะคะแล้วก็ยังช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นแล้วก็สนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและผลกระทบจากสถานการณ์ในสงครามในตะวันออกกลางด้วยนั่นเองค่ะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบนะคะในมาตรการลดค่าธรรมเนียมและโจทย์สิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ให้เหลือร้อยละ 0.01 ตามที่ทางกระทรวงการคลังเสนอนะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบครั้งนี้ด้วยนะคะและมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนในปี70นะคะก็คือเรื่องของร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดนะคะและมาตรการค่าธรรมเนียมสำหรับที่อยู่อาศัยก็มีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการของการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมนะคะซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ให้เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติเป็นร้อยละ2นะคะและรวมไปถึงค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ให้เหลือร้อยละ 0.01 ซึ่งปกติก็คือร้อยละ1นะคะสำหรับอาคารอสังหาริมทรัพย์นั่นเองค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้มาตรการนี้จะทำให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจะสูญเสียรายได้ดังกล่าวแต่ก็จะช่วยสนับสนุนแล้วก็บรรเทาภาระให้กับประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะคะเป็นการส่งเสริมการขายอสังหาริมทรัพย์มือ1แล้วก็มือ2เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมไปถึงจะช่วยยกระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติลดค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ให้เหลือร้อยละ 0.01 นะคะจนถึง30มิถุนายนปี70นี้นุนการฟื้นตัวภาคอสังหาริมทรัพย์นั่นเองค่ะมาที่ประเด็นส่งท้ายสำหรับวันนี้ค่ะผู้ฟังค่ะสำหรับรัฐบาลนะคะได้มีการเดินหน้าศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์นะคะอย่างรอบคอบเลยนะคะซึ่งจะรับฟังในทุกฝ่ายยึดประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญนะคะซึ่งเป็นแนวทางของการพัฒนาภาคใต้นะคะก็คือโครงการแลนด์บริดจ์หรือว่าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งนะคะเพื่อการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็ยืนยันว่าจะดำเนินการบนฐานของการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็รวมไปถึงการคำนึงถึงความคุ้มค่าของการลงทุนแล้วก็ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญด้วยนะคะซึ่งความคืบหน้าที่สำคัญนะคะในตอนนี้ก็คือการหารือระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มผู้ติดตามประเด็นของการพัฒนาภาคใต้หรือว่ากลุ่ม SEC Watch นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นไปตามบรรยากาศที่ดีนะคะจนนำไปสู่การยุติการชุมนุมบริเวณที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็ถือว่าสะท้อนเห็นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการพูดคุยแล้วก็รับฟังความคิดเห็นอย่างจริงใจนั่นเองซึ่งทางรัฐบาลค่ะยังได้เห็นถึงความชัดเจนด้วยการลงนามข้อตกลงร่วมกันนะคะโดยยืนยันค่ะว่าจะยกเลิกการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคใต้หรือว่าพรบ SEC นะคะแล้วก็จะไม่นำร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมนะคะเพื่อการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาภาคใต้นั่นเองโดยมีทางผู้แทนของภาครัฐภาคเอกชนนะคะได้มาร่วมกันในการพิจารณาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่นะคะแล้วก็จะไม่นำรูปแบบการพัฒนา EEC มาใช้กับภาคใต้นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็ยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นในอดีตด้วยนะคะทั้งการทบทวนการขยายพื้นที่ EEC ที่จังหวัดปราจีนบุรีและเร่งติดตามการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถมทะเลในจังหวัดระยองด้วยนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาจะไม่ละเลย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนนั่นเองซึ่งสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์นะคะซึ่งเป็นโครงการสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะคะขณะนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมและความคุ้มค่าอย่างละเอียดเลยนะคะโดยทางคณะกรรมการได้จัดตั้งขึ้นนะคะในกำหนดกรอบศึกษาไว้ที่90วันนะคะแล้วก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือและโลจิสติกร่วมให้ข้อมูลเพื่อให้ผลการศึกษามีความครบถ้วนแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในตอนนี้ด้วยนะคะซึ่งการศึกษาในครั้งนี้คุณผู้ฟังคะจะมุ่งเน้นไปที่3ประเด็นหลักประเด็นแรกก็คือความเป็นไปได้ด้านการค้าและปริมาณสินค้าที่จะให้ใช้บริการโครงการนะคะเพราะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการคุ้มค่าการลงทุนนั่นเองค่ะประเด็นที่2ก็คือการประเมินศักยภาพในการดึงดูดสายการเดินเรือจากทั่วโลกนะคะรวมไปถึงการรองรับการขนส่งสินค้าแบบถ่ายลำเรือหรือว่าทรานชิปเมนต์ท่ามกลางการแข่งขันกับท่าเรือขนาดใหญ่ที่เปิดให้บริการอยู่แล้วนั่นเองค่ะและประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือการศึกษาด้านการดำเนินงานทั้งต้นทุนนะคะแล้วก็ระยะเวลาการขนส่งและรูปแบบของการบริหารจัดการนะคะเพื่อประเมินค่ะว่าจะสามารถดำเนินการได้จริงมีประสิทธิภาพและก็แข่งขันกับเส้นทางการขนส่งเดิมได้หรือไม่นั่นเองค่ะและในส่วนของกฎหมายค่ะผู้ฟังขารัฐบาลก็ได้มีการเปิดกว้างนะคะในการพิจารณาโดยไม่ได้กำหนดนะคะว่าจะต้องออกกฎหมายใหม่หากกฎหมายที่มีอยู่นะคะสามารถรองรับการดำเนินโครงการได้ก็จะพร้อมที่จะนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่นะคะเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนด้วยควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล นะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมแล้วก็กฎหมายนะคะก็จะถูกรวบรวมเพื่อจะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคมที่กำลังจะมาถึงนะคะก่อนที่จะพิจารณาถึงแนวทางในการดำเนินงานในระยะต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งถึงแม้ว่าโครงการแลนด์บริดจ์นะคะจะยังต้องใช้เวลาในการศึกษารายละเอียดในอีกระยะหนึ่งนะคะแต่แนวทางของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนความโปร่งใสแล้วก็การให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการตัดสินใจค่ะก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่จะช่วยให้การพัฒนาในอนาคตเนี่ยเกิดความสมดุลทั้งด้านของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งท้ายที่สุดค่ะไม่ว่าจะผลการศึกษาออกมาในทิศทางไหนนะคะเป้าหมายสำคัญก็คือการพัฒนาที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศค่ะควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชาตินะคะอย่างคุ้มค่าเพื่อให้การพัฒนาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะที่ทางรัฐบาลได้มีการเดินหน้าศึกษาแลนด์บริดจ์นะคะอย่างรอบคอบเลยโดยการรับฟังทุกฝ่ายนะคะยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฟังอ่าวไทยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาโคเนื้อราคาตกต่ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม

0: 2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาโคเนื้อราคาตกต่ำและเตรียมเสนอมาตรการกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามกลไกตลาด
3: นายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามการผลิตพืชประมงปศุสัตว์การตลาดและการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรได้หารือและรับฟังสถานการณ์การผลิตและการตลาดเนื้อโครวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆจากผู้แทนจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ภาคเอกชนภาคเกษตรกรและผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในการร่วมกันเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตราคาโคเนื้อกระบือแพะและแกะตกต่ำโดยเห็นควรให้ทบทวนโครงสร้างและเร่งขับเคลื่อน13มาตรการสำคัญของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อและกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติและใช้แนวทางการกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามกลไกตลาดและสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งมีการนัดหมายทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการโรงฆ่าสัตว์และกลุ่มโมเดิร์นเทรดเพื่อสรุปกรอบตัวเลขราคาแนะนำแยกตามเกรดและน้ำหนักให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อและกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิจารณาต่อไปนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นนโยบายตลาดนำการผลิตโดยแก้ไขข้อจำกัดของโรงฆ่าสัตว์เพิ่มช่องทางการระบายสินค้าสู่โมเดิร์นเทรดและต่างประเทศรองรับสถานการณ์การส่งออกโคมีชีวิตไปยังตลาดหลักอย่างเวียดนามที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องชวนันท์มาลีรายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยขยายเวลาคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตกิจการโรงแรมสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ถูกต้องตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือรุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจไม่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นอุปสรรคต่อการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการตลอดจนให้คำปรึกษาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพเกิดเหตุระเบิดที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสของซีเรียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายกระทรวงมหาดไทยซีเรียรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและบาดเจ็บอีก20รายซึ่งผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากระเบิดแสวงเครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้นเองโดยมีน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมและบรรจุด้วยเศษโลหะจึงทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดในครั้งนี้ทั้งนี้กรุงดามัสกัสเผชิญกับเหตุการณ์ความรุนแรงหลายครั้งนับตั้งแต่ประธานาธิบดีอามัดอัลซาลาขึ้นมามีอำนาจเมื่อปี2567ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ระเบิดแบบแสวงเครื่องในรถยนต์หรือคาร์บอมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารซีเรียเสียชีวิต1นายและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย18ราย น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ุกคนจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทำของตนให้รอบคอบอยู่เสมอระมัดระวังทำการทุกอย่างด้วยเหตุผลด้วยความมีสติและด้วยความรู้ตัวเพื่อเอาชนะความชั่วร้ายทั้งหมดให้ได้โดยตลอดและสามารถก้าวไปถึงความสำเร็จที่แท้จริงทั้งในการงานและการครองชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังที่เคารพทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการอบจ.พบประชาชนค่ะเจอกันวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะคะดิฉันสกาวรนาคสุวรรณค่ะเจอกันวันนี้เรียกได้ว่าสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุนะคะขับรถอยู่ในช่วงนี้สัญจรขึ้นลงจังหวัดชุมพรของเราเปิดคลื่นที่ FM 100 MHz ทางสวทชุมพรหรือว่าจะเป็นทางอสมทหลังสวนค่ะ 104.75 ท่านก็จะได้ติดตามข่าวสารจากเรานะคะอบจ.พบประชาชนค่ะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.นะคะแต่ว่าเจอกับยุ้ยเนี่ยเฉพาะพฤหัสกับศุกร์ค่ะซึ่งเป็นนโยบายของท่านนายกโต้งนพดลอุสิทธิ์นะคะท่านบอกว่าท่องเที่ยวมาคุยมั่งท่องเที่ยวมาโปรโมทมั่งเพราะว่าท่านนายกให้ความสำคัญกับนโยบายเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะก็เลยมาตามท่านนายกสั่งค่ะนะคะช่วงแรกค่ะดิฉันก็คงจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์เฉพาะเรื่องราวของท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะเพราะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราภายใต้นโยบายท่านนพดลอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะท่านให้ความสำคัญกับงานหลากหลายเรียกได้ว่าทุกกองภารกิจเลยค่ะเอาเป็นว่าประชาสัมพันธ์ในส่วนของงานสำนักเลขาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนนะคะซึ่งหลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยกับการจัดโครงการอบจ.พบประชาชนนะคะวันก่อนเราสัมภาษณ์ท่านประธานสภาไปเรียบร้อยแล้วท่านประธานต้อมนะคะท่านประธานต้อมบอกว่าเร็วๆนี้จะมีงานเจอกันที่บางหมากใช่ค่ะเป็นการจัดโครงการอบจ.พบประชาชนนะคะครั้งที่2ก็คือในวันที่7กรกฎาคม2569นี้นะคะจะจัดที่เทศบาลตำบลบางหมากค่ะเพราะฉะนั้นถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะหรือว่าท่านที่สนใจอยากร่วมออกบูธกิจกรรมกับเราชาวอบจ.ชุมพรค่ะสามารถติดต่อไปได้ที่สำนักงานเลขานุการนะคะก็จะได้มาร่วมกิจกรรมกันตั้งแต่ยามเช้าเลยค่ะกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ8โมงนะคะแล้วก็จะเสร็จสิ้นตอนเที่ยงเรียกได้ว่าขายของสักครึ่งวันนะคะได้พบปะกันด้วยก็ในส่วนนี้นะคะจะมีประมาณ19องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะที่จะได้นำเรื่องราวข่าวสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนหรือว่าข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ของตนเองนำเสนอผ่านไปทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น19แห่งนี้นะคะแล้วก็วันที่7กรกฎาคมนี้ท่านนายกรวมทีมบริหารรวมทั้งทีมสภาซึ่งก็มีท่านประธานต้อมนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าหน่วยงานราชการในจังหวัดชุมพรตลอดจนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเองค่ะเราก็จะร่วมออกบูธเพื่อ ให้บริการสาธารณะนะคะกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนั่นเองนอกจากนั้นเรายังมีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ฝนตกแน่นอนที่สุดเลยค่ะโรคที่จะตามมาก็คือไข้เลือดออกทุกคนอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กนะคะเพราะว่าเราเคยมีคนสำคัญสำคัญและคนที่เป็นคนรักของเราเนี่ยเสียชีวิตกับการเป็นไข้เลือดออกมาแล้วหลายเคสเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพยายามที่จะรณรงค์ในช่วงฤดูฝนทุกๆครั้งนะคะในครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะกับโครงการอบจ.พบประชาชนนะคะเราจะมีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยและสุดท้ายก็จะเป็นการรณรงค์ในเรื่องของส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนค่ะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจในยุคข้าวยากหมากแพงในยุคที่น้ำมันแพงในยุคที่ค่าไฟฟ้าแพงค่ะก็เราต้องใช้ประโยชน์นะคะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรของเรานะคะเพราะว่าจำได้ว่าเรามีท่านส.ส.วิชัยสุสวัสดิ์ท่านเป็นประธานท่านหรือท่านสุพลนะรู้สึกจะเป็น2ท่านนี้นะคะกราบขออภัยมี1ท่านละค่ะที่เป็นประธานกรรมธิการด้านพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้ท่านช่วยผลักดันนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะช่วยผลักดันได้หรือไม่เนื้อหาข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะต้องจากประชาชนมาสู่มือผู้แทนของเราแล้วเราต้องใช้งานผู้แทนของเราให้เกิดประโยชน์ค่ะนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่จะประชาสัมพันธ์กันนะคะก็คือในส่วนของกองสาธารณสุขนะคะวันหยุดที่ผ่านมาค่ะกองสาธารณสุขเนี่ยก็มีการจัดโครงการฝึกอบรมนะคะเรียกได้ว่ามีน้องๆนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการอบรมจำนวนเยอะมากเลยนะคะสามารถแบ่งกลุ่มที่จะผลิตในเรื่องของสื่ อเป็นสื่อเข้าใจพิษภัยยาเสพติดรวมทั้งวิธีการป้องกันและการแก้ไขนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยเขามีการจัดทำคลิปเป็นคลิปสั้นคลิปเรียลนะคะก็เรียกได้ว่า เข้ากับสถานการณ์แล้วก็เข้ากับยุคสมัยในโลกโซเชียลจริงๆนะคะก็นำเรียนว่าเมื่อวานนี้คณะกรรมการที่เป็นผู้ตัดสินนะคะก็เรียกได้ว่า เป็นการแบบดูคลิปนะคะทั้งหมดจำนวนส่งมา9คลิปด้วยกันนะคะนั่งดูกันตาแฉะเลยนะคะแล้วพอดูแล้วเนี่ยตามเกณฑ์ที่มีการตัดสินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อหาการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์เทคนิคและการผลิตตลอดจนการนำเสนอและอารมณ์ค่ะแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของประสิทธิภาพบนโซเชียลมือถือนะคะซึ่งเราจะมีการแบบว่าสวิงคะแนนนะคะเรียกได้ว่าในคะแนนจริงๆมีแค่10คะแนนในส่วนนี้แต่ว่าเราก็จะสวิงตัดไปตามเปอร์เซ็นต์ของยอดจำนวนผู้ติดตามผู้กดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆ นะคะรออีกสักนิดนึงเพราะว่าตามระเบียบกติกาเนี่ยเห็นบอกว่าจะประกาศผู้ที่ชนะในวันที่6กรกฎาคมนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอกองภารกิจก็คือกองสาธารณสุขนั่นเองค่ะคงจะได้มานำเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องๆที่ชนะด้วยนะคะท่านวันนี้นะคะรายการอบจ.ประชาชนท่านที่ติดตามดูทางเพจ Facebook Live นะคะผ่านทางหน้าจอของสร.ชุมพรแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะอย่าเพิ่งแปลกใจนะคะคือจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้มีสปอนเซอร์รายการนะคะแล้วก็เราไม่ได้มีการรับใต้โต๊ะมีการรับเงินแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าวันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันที่เราส่งเสริมเรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพไม่ว่าจะเป็น SME OTOP หรือว่าเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรของเรานะคะว่าใครมีของดีต้องมาอวดกันค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาเจอเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนโต๊ะนี้ค่ะ

0: 11:24 นค่ะผู้มังคะยังคงอยู่กับยุ้ยนะคะสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะแล้วก็น้องอำนาจจันทร์ปนุชด้วยวันนี้ช่วยเป็นคอนโทรลให้กับพวกเรานะคะและที่นั่งอยู่ข้างๆดิฉันนี่นะคะเป็นใครเป็นไม่ได้เลยค่ะเขาเป็นเจ้าของฟาร์มนะคะบ้านในหัวฟาร์มพึ่งชุมพรคุณภัยรัตน์ฤทธิชัยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณยุ้ยครับ
0: ขออนุญาตเรียกพี่เล็กนะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: ต่างคนต่างก็เรียกพี่ไงคือเราไม่ยอมแบบว่าเราจะไม่ยอมบอกอายุกันนะแต่ว่าต่างคนต่างเรียกพี่เล็กนะคะ
1: ครับเอาที่สะดวกครับ
0: ที่โชว์อยู่เนี่ยค่ะน้ำผึ้งแล้วก็มันก็บอกอยู่เลยว่าบ้านในหัวฟาร์มผึ้งชุมพร
1: ครับ
0: นึกคิดยังไงไปยังไงคะถึงได้สนใจผลิตภัณฑ์เรื่องผึ้งเนี่ยค่ะพี่เล็กถามนิดนึง
1: ก็บ้านในหัวฟาร์มผึ้งชุมพรเองก็ดำเนินการมากิจกรรมมาประมาณ
0: พี่เล็กอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน
1: อยู่ตำบลนาพยาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับ
0: โอ้นาพยา
1: ใช่ก็ประมาณ13ปีก่อนก็เป็นเด็กกรุงเทพกับบ้านปกตินี่แหละก็มาหางานทำโน่นนี่นั่นไปก็ไอเดียที่จะทำอย่างอื่นก็มีเยอะแยะแต่พอดีเรามาเจอเรื่องราวสตอรี่จริงๆเนี่ยมาเจอพี่เกษตรกรอยู่คนหนึ่งเขาก็เลี้ยงผึ้งอยู่แล้วแหละพี่คนนี้แหละแล้วก็พอดีพี่ชายเขาแนะนำว่าเอ้ยลองสนใจไหมเล็กอะไรเงี้ยนะทำงานผึ้งไอเราระหว่างนั้นเราก็หาข้อมูลว่าเออเลี้ยงผึ้งยังไงเราจะได้มีรายได้ยังไงอะไรประมาณนี้ครับก็เลยได้เข้าไปหาพี่เกษตรกรคนนี้ที่เขาเลี้ยงผึ้งอยู่แล้วแล้วก็แต่จริงๆอ่ะพี่เล็กก็เริ่มเลี้ยงผึ้งอ่ะไม่ได้ตอนแรกเองไม่ได้ศรัทธาผึ้งนะไปศรัทธาพี่ผู้ชายคนนี้เขาเป็นเกษตรกรตัวเล็กๆป.4แต่เวลาเขาไม่รู้ว่าเราอะเขาไม่รู้ว่าเราอะคือใครมาจากไหนแต่เรารู้ว่าเขาคือเกษตรกรอันนี้เวลาสนทนากันนะครับตอบโต้ไปตอบโต้มาเรื่องผึ้งเขาใช้ภาษาทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเช่นยกตัวอย่างให้ว่าpackaging management อะไรเงี้ยซึ่ง
0: ที่13 ปีแล้ว
1: ทีนี้พี่ก็เลยสนใจว่าเอ๊ะทำไมพี่เขาป.4เกษตรกรป.4แต่เขารู้จักทำประเภทนี้ก็เลยสนใจเรื่องผึ้งก็เลยสนใจแกก็เลยศึกษาเรื่องผึ้งกับแกมาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้13 ปีแล้วครับ
0: 13 ปีแล้วเรียกได้ว่าเหมือนกับมีคนที่เป็นแรงบันดาลใจเรา
1: ใช่ถูกต้องประมาณนั้นครับผม
0: แล้วที่บ้านพี่เล็กคือมีสวนเยอะหรอคะ
1: มีสวนไม่เยอะหรอกมันคือผึ้งประเภทนี้ของพี่เนี่ยเดี๋ยวต้องเกริ่นก่อนว่าผึ้งของพี่เนี่ยมันเป็นผึ้งบ้านในหัวฟาร์มผึ้งเนี่ยเลี้ยงผึ้งสายพันธุ์ต่างประเทศนะฮะซึ่งมันก็เป็นผึ้งโพรงเหมือนกันแต่มันไม่ใช่เป็นมันแตกต่างจากผึ้งโพรงไทยบ้านเรา
0: ค
1: ่ะฮะตรงที่ว่าผึ้งโพรงต่างประเทศเนี่ยเขาจะนิสัยของเขาเนี่ยเขาจะไม่ดุร้ายเหมือนกับผึ้งโพรงบ้านเราแล้วทีนี้ปริมาณการให้น้ำหวานของเขาอะเขาจะให้เยอะกว่าผึ้งโพรงบ้านเราทีนี้การงานผึ้งของพี่เองเนี่ยนอกจากที่พี่จะได้น้ำผึ้งมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยผึ้งเองเนี่ยอีกหน้าที่อีกบทบาทของตัวผึ้งเองเนี่ยเขาก็ยังมีหน้าที่ในการเขาเรียกควบคุมระบบนิเวศเขาเป็นนักผสมเกสร
0: ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไองานหลักๆของพี่เนี่ยก็คือเราเป็นนักล่าน้ำผึ้งแต่ผลที่มันจะได้เพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องการรักษาระบบนิเวศภายในชุมชนภายในท้องถิ่นประเภทนี้ครับประมาณนั้น
0: แล้วในสวนนี่ปลูกอะไรคะ
1: ส่วนของพี่เองก็น้ำผึ้งปกติทั่วไปก็จะบ้าทักมันขึ้นอยู่กับพืชอาหารผึ้งนะฮะมันจะขึ้นอยู่กับพืชอาหารผึ้งว่าในแหล่งพื้นที่รัศมีประมาณ4 กิโลเมตรเนี่ยจะมีพืชอาหารผึ้งชนิดไหนแต่ทีนี้เนี่ยในฐานะพี่เล็กเกริ่นให้คุณด้วยฟังว่าอีกหน้าที่หนึ่งของน้องพึ่งเขาเนี่ยคือเขาเป็นนักผสมเกสรใช่ไหมล่ะทีนี้พอเขาเป็นนักผสมเกสรเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในประเทศไทยบ้านเราเนี่ย มันจะถูกสารเคมีเข้ามาควบคุมซะโดยส่วนมากทีนี้ก็ยังมีกลุ่มเกษตรกรที่เขารักษาสุขภาพเช่นกลุ่มเกษตรกรที่เขาทำออร์แกนิกอะไรเงี้ยเราก็เลยได้จอยงานกับเขาตรงนั้นไงน้ำผึ้งที่พี่เล็กใช้บรรจุขวดขายเนี่ยมันเป็นน้ำผึ้งจากจังหวัดลำพูนนะเป็นน้ำผึ้งเกสรดอกลำไยจากอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเพราะฉะนั้นผึ้งของพี่เล็กอยู่ที่นี่อำเภอหลังสวนพอช่วงดอกลำไยที่ลำพูนบานพี่เล็กก็ต้องย้ายผึ้งจากฟาร์มอำเภอจังหวัดตำบลนาพยาขึ้นรถ6 ล้อไปเดินทางไป1,400 กิโลเมตรเพื่อจะไปหาดอกลำไยที่โน่น
0: นี่ไงกำลังสงสัยอยู่ เพราะถ้าพี่เล็กบอกว่าถ้าแถวบ้านเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแบบคนทำทุเรียน
1: ใช่
0: สวนทุเรียน
1: ถูกต้องเลย
0: ยามันเยอะก
1: ็
0: ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะแล้วพี่เล็กจัดการมีการบริหารจัดการสวนตัวเองยังไงเพราะว
1: ่
0: าที่จะไม่ให้รับเพราะว่าพึ่งเนี่ยเขาเซนซิทีฟมาก
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้ามีสารเคมีมีอะไรเนี่ยเขาจะไม่ผสมทันทีเลย
1: ใช่ใช
0: ่โอ้โห
1: เขาจะเสียหายเขาจะโดนสารเคมีพวกนี้เขาจะเสียหายไปเลยเพราะว่าพึ่งของพี่เล็กเองในฟาร์มตอนนี้มีอยู่ประมาณร้อยกว่าก็ประมาณประชากรก็น่าจะอยู่สักประมาณสัก30กว่าล้านตัว30กว่าล้านชีวิตที่เขาบินอยู่ในพื้นที่รัศมี4กิโลเมตรนะฮะแล้วก็พี่เล็กก็มีหน้าที่ขยายพันธุ์เขาจนกว่าจะขยายเพาะพันธุ์พี่เล็กต้องเรียนรู้เรื่องการเพาะพันธุ์นางพญาต้องการเพาะพันธุ์เพิ่มปริมาณกล่องผึ้งเพ
0: ื่
1: อจะให้ช่วงเดือนกุมภาที่ดอกลำไยที
0: ่
1: ที่ลำพูนบานพี่เล็กก็จะย้าย
0: ผึ้ง
1: ไปทั้งหมดเลยไปทั้งฟาร์มเลยแล้วไปทำก็เขาก็ไปผสมเกสรดอกลำไยที่โน่นซึ่งเกษตรกรในกลุ่มที่พี่เล็กว่าเนี่ยที่เขาปลูกลำไยเนี่ยเขาก็จะได้ผลตอบแทนตรงที่ว่าลำไยมีคุณภาพดีเขาพึ่งเขาผสมเกสรลูกดีปลอดสารเคมี
0: โดยวิธีธรรมชาติ
1: เราก็ได้น้ำพึ่งกลับมา
0: พึ่งพาซึ่งกันและกัน
1: ซึ่งกันและกันครับและทีนี้พอหลังจากเสร็จลำไยฤดูกาลลำไยประมาณลำไยก็อยู่ประมาณกุมภามีนาใช่ไหมทีนี้เมษาพฤษภาเงาะที่นาสารก็บานรับพอดีเลยพี่เล็กเอิงย้ายพึ่งจากลำพูน
0: แสดงว่าไปอยู่ลำพูน2เดือน
1: ประมาณ45วันประมาณเกือบ2เดือนแหละ แล้วก็ย้ายมาที่สุราษฎร์
0: นาสาร
1: เงาะมาผสมเกสรดอกเงาะต
0: ่อ
1: ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเดียวกันกลุ่มออร์แกนิกเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เล็กนั่นคือหน้าที่ของพี่ที่พี่ได้น้ำพึ่งมาแล้วก็พี่ก็ได้ช่วยเกษตรกรเขาผสมเกสรด้วยที่เขาลดต้นทุนในการเรื่องใช้สารเคมีไปด้วยงานวินวินกันนี่กันครับ
0: ใช่เพราะเขาบอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยถ้าจะอร่อยหรือไม่อร่อยอ่ะคือมันจะต้องอยู่ที่เกสรที่เขาไป
1: ผสมเ
0: น
1: ี่ย
0: มันก็จะได้กลิ่นมีความหอมของผลไม้ที่เขาไปผสมเกสร
1: ก็จุดเด่นของพี่น้ำผึ้งในขวดของพี่จุดเด่นของพี่ก็คือหนึ่งเป็นน้ำผึ้งที่สามารถบ่งชี้ได้ว่ามาจากดอกไม้ชนิดไหนได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จาก
0: ในแต่ละรอบใช่ไหมคะแต่ละรอบที่ผลิตใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ในสมมติในชุดนี้คือชุดน้ำผึ้งลำไยนั่นคือเกสรลำไยเพียวๆเลย
0: ซึ่งไม่ผสมเนาะ
1: ไม่ผสม
0: รอบนี้ไม่ผสมเนาะ
1: คือเราเก็บลำไยเสร็จปุ๊บเราก็สลัดน้ำผึ้งออกซึ่งวิธีการสลัดน้ำผึ้งออกนี่ก็คือเป็นการวิธีการสลัดแบบไม่ทำลายตัวอ่อนไม่ฆ่าน้องผึ้งเขาเพราะฉะนั้นแม่เวลาเราเอาออกเฉพาะน้ำผึ้งชีวิตน้องผึ้งเขายังอยู่กลางคืนเขากลับเข้ารังหมดแล้วก็แค่ปิดประตูล็อกปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นรถหกล้อ
0: จะถามพี่เล็กว่าแล้วเวลาเราเอาเขาไปอยู่ที่ลำพูนเนี่ยเขาไม่งงทิศทางไม่งงใช่ไหม
1: ผึ้งเนี่ยเขาจะผึ้งเวลาเขาปกครองเนี่ยเขาตรงนี้คือพี่เล็กก็ทึ่งเขามากนะเร
0: ื่อง
1: กล่องตั้งเรียงกันถ้าสมมติสนใจลองเข้าไปดูในหน้าเพจน้ำผึ้งแท้บ้านในหลวงของพี่ได้กล่องผึ้งไปเรียงตั้งเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวเขาก็สามารถที่จะเข้ากล่องบ้าน
0: ใคร
1: กล่องใครบ้านใครบ้านมันได้เพราะผึ้งเองเนี่ยเขาจะมีตัวนางพญาซึ่งเป็นตัวปกครองรังอยู่เขาปกครองโดยกลิ่นตัวเขาเรียกฟีโรโมนของกลิ่นตัวเพราะฉะนั้นลูกๆผึ้งนางพญา1ตัวเนี่ยเขาสามารถวางไข่ได้ประมาณ 3,000 ฟองต่อ1วันเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกของเขา 30,000 ตัว 40,000 ต
0: ั
1: วในกล
0: ่อง
1: เน
0: ี่
1: ยเขาก็จะต้อง
0: อาหารก็ออกไป
1: เขาก็จำกลิ่นแม่เขาได
0: ้
1: ทีนี้เนี่ยเวลาเขาทำงานเขาบินเข้าบินออกเขาไปหาอาหารก็บินเข้าบินออกเพราะนั้นเนี่ยกล่องใครกล่องมันเขาจะรู้ว่าบ้านหลังนี้ถ้าเข้าไม่ได้อาจจะมีหลงบ้างไปเข้าบ้านหลังอื่นบ้างแต่เขาก็
0: จะออกมา
1: ใช่เขาก็จำกลิ่นไม่ได้ก็ถูกผลักดันเข้าหลังของตัวเองประมาณนั้นครับ
0: อ๋อแสดงว่าพอเสร็จที่ลำพูนเนี่ยแล้วน้ำผึ้งคือบริหารจัดการที่นั่นเลยไหมคะหรือว่ากลับมาที่บ้าน
1: น้ำผึ้งเราสลัดเสร็จปั๊บจากที่นั่นเราก็กลับมาสต็อกที่ฟาร์มของพี่ ที่ตำบลนาพญานะฮะ แล้วก็ผ่านกระบวนการบรรจุขวดตลาดของพี่ก็แล้วแต่บางปีพี่ก็ส่งตลาดอุตสาหกรรมด้านบนบ้างประมาณ 80% เนาะเมื่อก่อนเนา
0: ะ
1: สมมติว่าพี่ได้มาสัก100ขวดนึง พี่ก็จะแบ่งเป็น 100% พี่ก็ส่งตลาดอุตสาหกรรมไปสัก 80% แล้วก็มาทำแบรนด์บ้านในหัวฟาร์มผึ้งเพราะตอนนั้นอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วเราก็รู้ว่าน้ำผึ้งคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทยเนี่ย The Best Honey of Thailand เนี่ยมันก็คือน้ำผึ้งเกสรลำไยเพราะฉะนั้นน้ำผึ้งเกสรลำไยเนี่ยเวลาเราไปคุยกับลูกค้าต่างประเทศเนี่ยคือเขาเป็นตัวแทนประเทศไทยเลยนะคือเพราะอย่างนั้นพี่เล็กก็เลยเห็นว่ามันมีของดีมันพรีเมียมอยู่แล้วเราก็เลยอยากจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาทีนี้ก็ประมาณ 20% พี่เล็กก็มาติดโลโก้แบรนด์บ้านในหัวแล้วก็มาทำตลาดของตัวเองไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนตอนนี้เนี่ยตลาดบนนะพี่ไม่ได้ส่งละพี่ต้องเอาตลาดอุตสาหกรรมมาไม่ได้ส่งละ 100% ตอนนี้เอามาบรรจุขวดขายทั้งหมดครับ
0: แล้วแต่ละรุ่นแต่ละขวดเนี่ยเราสามารถตรวจสอบติดตามได้ไหมคะว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นของลำไยรุ่นนี้เป็นรุ่นของเงาะหรือเป็นรุ่นอะไรเงี้ย
1: ขอน้ำผึ้งทุกขวดที่พี่บรรจุขวดขายเนี่ยของพี่เนี่ยปีนึงเนี่ยมันจะได้รอบหนึ่งรอบต่อ1ปีใช่ไหมคุณยุ้ยกุมภาปีนี้ช่วงเดือน5ของกุมภาพันธ์นี้พี่ก็จะขายไปจนถึงกุมภาปีหน้าพี่ก็จะได้น้ำเพราะฉะนั้นน้ำผึ้งของพี่เนี่ยจะเป็นน้ำผึ้งที่มัน
0: หมดรอบเลย
1: หมดสดๆใหม่ทั้งปีส่วนน้ำผึ้งเงาะพี่ไม่ได้ใส่บรรจุขวดขายน้ำผึ้งเงาะพี่ส่งอุตสาหกรรมหมด
0: เพราะอะไรคะทำไมถึงไม
1: ่คุณเขาเรียกว่าคุณภาพพิเศษแต่ของน้ำผึ้งแต่ละดอกไม้เนี่ยมันจะมีคุณภาพคุณจุดเด่นจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันน้ำผึ้งเงาะบ้านเราเนี่ยความชื้นเขาค่อนข้างสูงเวลาเขาใส่ขวดเนี่ยเขาเรียกฟริกเมนต์สักพักมันก็จะบวมเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราส่งลูกค้าเนี่ยจะมีปัญหาตอนที่เราต้องมีปัญหาตอนตามมาแล้วก็สีกลิ่นรสชาติก็จะอีกแบบนึงเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขา
0: เองนี่เราอยากรู้เลยนะเนี่ยว่าระหว่างน้ำผึ้งลำไยน้ำผึ้งเงาะอันไหนหอมกว่ากันหรืออันไหนหวานกว่ากัน
1: ได้เดี๋ยวของพี่เล็กเองตอนนี้พี่เล็กก็มีอยู่น้ำผึ้งเงาะเดี๋ยวพี่เล็กถ้าเดี๋ยวค่อยชิมกันส่วนตัวแต่ตอนนี้เนี่ยคือน้ำผึ้งที่พี่เล็กอยากนำเสนอครับพี่เซนเนี่ยคือเป็นน้ำผึ้งชุดของน้ำผึ้งเกสรลำไยเพราะว่าอย่าลืมว่าน้ำผึ้งเงาะภาคบ้านเราเป็นภาคใต้เพราะฉะนั้นพี่เล็กเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะได้เคยชิมน้ำผึ้งเงาะอยู่แล้วแต่น้ำผึ้งลำไยพี่เล็กเชื่อว่าทุกคนไม่เคยชิ
0: ม
1: แล้วเขาจะมีจุดแข็งของเขาจุดเด่นของเขาก็คือหนึ่งสีเหลืองทองความเหนียวดีหอม
0: คือแบบใส
1: หอมฟุ้งวิธีการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งทุกหยดไม่ได้ถูกนิ้วพี่เล็กแม้แต่หยดเดียวมันจะมีกระบวนการมีเครื่องมือที่ถูกสุขะนามัยเรียบร้อยครับไม่ได้ถูกนิ้วมือแม้หยดเดียว
0: ค่ะเดี๋ยวต้องติดตามกันก่อนนะคะพี่เล็กแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้ความพิเศษกับท่านที่ติดตามอยู่ทางเพจ Facebook นะคะทางโสทชุมพรและอบจชุมพรค่ะตอนนี้ปัจจุบันจำหน่ายอยู่ยังไงคะราคาป
1: ั
0: จจ
1: ุ
0: บ
1: ัน ก็หลักๆเลยก็คือหน้าเพจน้ำผึ้งแท้บ้านหัวฟาร์มผึ้งชุมพรครับ
0: เช
1: ็
0: คดูได้เลยมีราคาแจ้งอยู
1: ่มีราคาแจ้งอยู่ครับผมแล้วก็น้ำผึ้งพี่เล็กเองถ้าอยากจะทานก็ตอนนี้ก็ในโซนชุมพรก็คาเฟ่นะฮะคาเฟ่ชุมพรทั้งสองฝั่งขาขึ้นขาลงนะฮ
0: ะ
1: ก็ตั้งแต่สุราษฎร์ตอนบนจนถึงชุมพร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะทั้งสองฝั่งก็ถ้าเข้าไปคาเฟ่ดังๆริมถนนก็จะได้สั่งเมนูน้ำผึ้งมันหาก็สั่งเมนูกาแฟน้ำผึ้งก็จะได้ทานน้ำผึ้งของพี่เล็กในนั้นครับ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องราวดีๆกับเรียกได้ว่าน้ำผึ้งบ้านในหัวฟาร์มผึ้งชุมพรกับพี่เล็กกันต่อค่ะ

0: 11:42 นค่ะอยู่กับอบจพบประชาชนนะคะยุ้ยสกาวรัตน์นักสุวรรณค่ะและพี่เล็กไพรัตน์ฤทธิชัยนะคะบ้านในหัวฟาร์มพึ่งชุมพรค่ะต่อกันเลยค่ะพี่เล็กขา
1: ครับผม
0: นี่เลยฤดูกาลนี้เราจะได้ชิมน้ำพึ่งน้ำลำไยจากลำพูน
1: ใช่ก็เนี่ยครับน้ำพึ่งของพี่ก็คือปีนี้ก็เสร็จกับกระบวนการเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยนะฮะเป็นน้ำพึ่งสดแท้ของฤดูกาลปี69ต้นปีนี่เองเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็คือบรรจุรูปในอยู่ในรูปแบบแพ็กเกจเรียบร้อยแล้ว
0: สวยมากนะเนี่ยคือแบบใสมากเลยมันมีจุดเด่นยังไงคะความเป็นความพิเศษ
1: เอกลักษณ
0: ์ความหมายอะไรเงี้ย
1: เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นรสชาติสีกลิ่นเฉพาะตัวน้ำผึ้งเกสรลำไยของเขาเนี่ยเขาจะมีความหนืดความเหนียวแล้วจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมลำไยเลยเพราะนั้นพี่เล็กก็เลยเอามาแปรรูปไปกลายเป็นน้ำผึ้งมะนาวชุมสดฮันนี่เช็คไว้บ้านในหัวฟ้าเพิ่มอีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของพี
0: ่แต่จะเจอได้เฉพาะเวลาออกอีเวนต์ใช่ไหม
1: เจอเฉพาะงานออกอีเวนต
0: ์
1: เท่านั้นนะฮะตอนนี้ยังไม่มีหน้าร้านอีกสักพักหนึ่งตอนนี้พี่เล็กก็อีเวนต์ของพี่ก็ออกอยู่กับเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนโดยจังหวัดชุมพรพี่เล็กเป็นสมาชิกของอำเภอหลังสวนท่องเที่ยวหลังสวนงานอีเวนต์ทั่วไปที่ได้มาจากอบจอบต้างานของอบจอะไรเงี้ยฮ
0: ะ
1: ก็ได้เจอกันก็ลองเจอที่ไหนก็ลองเข้าไปเยี่ยมชมไปชิมของเราได้นะครับใช้น้ำผึ้งสดแล้วก็เป็นน้ำผึ้งสดจากฟาร์มแล้วก็เราใช้ส้มจี๊ดนะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เป็นผลิตภัณฑ์ของในชุมชนของพื้นที่ในอำเภอในจังหวัดชุมพรบ้านเรานี่แหละแล้วก็มามิกกันแล้วพี่เล็กก็มีสูตรของพี่มิกกันฮันนี่เช็คชงสดแก้วต่อแก้ว
0: ช่วยเครือข่ายไปด้วยต่างคนต่างช่วยกันนะคะทีนี้กลุ่มลูกค้าล่ะคะทำแบบนี้แล้วกลุ่มลูกค้าหายากไหม
1: ก็ตอนนี้ก็เหมือนที่เรียกว่าก็คือผลิตภัณฑ์ของพี่ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่เล็กขายเอง 100% นะฮะกลุ่มลูกค้าของพี่ตอนนี้หลักๆก็คือกลุ่มโรงแรมนะฮะกลุ่มโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตประมาณ14โรงแรมก็ในกลุ่มปามุกโก้ขออนุญาตเอ่ยชื่อได้ใช่ไหมครับก็ใช้ของพี่ทั้งหมดนะฮะแล้วก็กลุ่มคาเฟ่เหมือนที่ว่าเมื่อกี้ก็คือริมถนนทั้งสองขาขึ้นขาลงในพื้นที่จังหวัดชุมพรยกตัวอย่างเช่นกาแฟถ้ำสิงห์กาแฟนิ่งเขียวเนี่ยฮะเขาก็ใช้น้ำผึ้งของพี่เข้าไปเป็นวัตถุดิบชงเมนูน้ำผึ้งในร้านของเขา
0: อเมริกาโน่น้ำผึ้งส้มจี๊ดอะไรเงี้ย
1: เราจะได้ของพี่ของพี่ก็จะมีส่วนหนึ่งในเมนูนั้นของถ้ำสิงห์กับของนิ่งเขียวนะฮะและตอนนี้ก็กลุ่มคาเฟ่กลุ่มเนี้ยก็สนใจก็ติดต่อมาได้แล้วก็แล้วคุยราคาเรายังมีราคาพิเศษให้นะครับ
0: นี่เราเหลือเวลาอีก14นาทีค่ะพี่เล็กค่ะสำหรับคนที่ชมรายการสดอยู่ในเพจของเราวันนี้ถ้าซื้อในช่วงเฉพาะรายการสดนะจนถึงเที่ยงค่ะขายยังไงคะ
1: ได้เลยมีโปรโมชั่นม
0: ี
1: โปรโมช
0: ั่
1: นไซส์นี้750 ml นะใหญ่สุดละของพี่ละตอนนี้ก็250บาท
0: หน้าเพจขายอยู่250
1: อันนี้500 ml เป็นขวดพลาสติกนะครับผมส่งไม่แตกส่งได้ทั่วไทยนะฮะอันนี้180บาทนะฮะอันนี้ขวดฝาบีบนี่เป็นแพ็คเกจที่เราสามารถทานขนมปังได้เลยง่าย
0: ๆ
1: ขวดนี้160บาท
0: ค่ะ
1: อันนี้แพ็คเกจน่ารักตัวนี้นะฮะตัวนี้น่ารักสุดละเล็กสุดตอนนี้100บาทครับผมครับตอนนี้100บาท
0: ค่ะถ้าสนใจซื้อมาสั่งซื้อมาในแบบว่าในไลน์เนาะ
1: ในไลน์มาเลยเดี๋ยวแถมฟรีนี่2ขวดอันนี้2ขวดเดี๋ยวแถมฟรีเล็ก1ขวดมาในไลน์เฉพาะ
0: แค่ในไลน์นะคะเฉพาะแค่ในไลน์สดแล้วจบเที่ยงนะคะเที่ยงแล้วจบนะคะหลังเที่ยงก็คือราคาปกติอันนี้สามารถสั่งทําของชมรวยได้มั้ยเนี่ย
1: ได้หมดเลยติดต่อหน้าเพจน้ำผึ้งแท้บ้านในหัวเลยครับน้ำผึ้งแท้บ้านในหัวฟาร์มผึ้งชุมพรรับจบทุกรายการที่เกี่ยวกับน้ำผึ้ง
0: ปรึกษาได
1: ้แล้วก็สนใจใครอยากเลี้ยงผึ้งใครอยากเยี่ยมชมฟาร์มก็ติดต่อได้ครับผม
0: ค่ะแจ้งล่วงหน้าก่อน
1: แจ้งล่วงหน้าหน่อยนะครับแจ้งล่วงหน้าหน่อย
0: ทีนี้นอกจากน้ำผึ้งแล้วพี่ได้ยังมีอะไรขายอีกบ้างผลิตภัณฑ
1: ์พันผึ้งนะฮะพี่เล็กก็ขายพันผึ้งด้วยขายพันผึ้งผลิตภัณฑ์หลักๆก็คือน้ำผึ้งนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็มีแฟรนไชส์น้ำผึ้งมะนาวชงสดก็ตอนนี้ก็หาต้องอยากทำแฟรนไชส
0: ์
1: นี่ก็กำลังศึกษาอยู่เรื่องแฟรนไชส์อยู่นะฮะก็ต่อไปก็น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงที่เล็กปล่อยไปเรื่องแฟรนไชส์น้ำผึ้งฮันนี่เช็คของพี่แหละน้ำผึ้งมะนาวชงสดฮันนี่เช็คใบบ้านในหัวฟาร์มผึ้งซึ่งเราก็จะใช้น้ำผึ้งหลักๆของในฟาร์มของเรานี่แหละนะฮะแล้วก็มีพันผึ้งมีน้ำผึ้งมีเป็นวิทยากรอบรมเรื่องผึ้งนะฮะหน่วยงานราชการหน่วยงานไหนต้องการสร้างต้องการที่จะสร้างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มชุมชนอะไรเงี้ยก็เรื่องเป็นวิทยากรอบรมเรื่องผึ้งพี่เล็กก
0: ็
1: ทำอยู่ครับผม
0: ไม่มีกั๊ก
1: ครับ
0: สอนหมดเลยนะคะเรียกได้ว่าใครสนใจลองดูค่ะเผื่อว่าอีกจะเป็นช่องทางนึงสำหรับคนที่กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะทำอะไรดีนะ
1: ครับได้ยินดี
0: ตั้งแต่เลี้ยงผึ้งมานี่โดนต่อยไปเยอะไหมคะ
1: ก็อยู่กับผึ้งก็ธรรมดาครับโดนผึ้งต่อยเป็นเรื่องปกติแต่ตอนนี้ก็เจ็บจนชินแล้ว
0: มีโอ้ยเจ็บจนชินแหมเจ็บจนชินแต่ก็คือยังโดนใช่ไหม
1: โดนแต่ว่าเรารู้สึกได้เราเจ็บแต่เราไม่ได้ตกใจหรือเราไม่ได้มีอาการแพ้อะไรเขาเลยครับเพราะเคยเข้าโรงพยาบาลนั้นแรกๆเลยนะ
0: ตอนทำใหม่ๆเหรอ
1: ใช่เข้าโรงพยาบาลไปโดนผึ้งลุมต่อยแรกๆคือเรายังป้องกันไม่เป็นเรื่องอันเราอาจจะร่างกายเรายังไม่มีภูมิอะไรเงี้ยโดนผึ้งต่อยเข้าโรงพยาบาลแต่หลังจากนั้นพอเราเริ่มอยู่กับเขาทุกวันเราจะรู้พฤติกรรมเขาว่ากล่องไหนเขาดุกล่องไหนเขาไม่ดุเงี้ย
0: แล้วจริงหรอมีแบบของดุไม่ดุ
1: เราพอเราอยู่กับเขาทุกวันก็เขาก็เป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักมากของพี
0: ่พูดเสมือนแมวใช่ไหม
1: หวานทุกหยดหวานทุกหยดสดทุกขวดครับเจ็บปวดทุกถ้วย
0: โอ้โหสโลแกนสุดยอดค่ะทีนี้ในแง่ของการทำมาตรฐานค่ะพี่เล็กอยากให้พี่เล็กแชร์ไอเดียตรงนี้กับเพื่อนๆหรือว่าคนที่ฟังอยู่จังเลยค่ะ
1: มาตรฐานฟาร์มผึ้งของพี่ตอนนี้พี่ใช่พี่ได้มาตรฐาน GAP นะฮะที่รับรองโดยปศุสัตว์นะครับผมก็ถ้าสมมติมีฟาร์มผึ้งเราต้องการเราเลี้ยงผึ้งแล้วเนี่ยเดินเข้าไปที่ปศุสัตว์ได้เลยพอในพื้นที่นั้นๆก่อนแล้วตอนหลังก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนำขั้นตอน1 2 3 4ไปแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บตัวอย่างน้ำผึ้งไปตรวจมีสารเจือปนไหมมีสารเคมีเจือปนนู่นนี่นั่นก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานตามมกส.อะไรสักอย่างไปเล็กจำชื่อไม่ได้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจฟาร์มนะฮะแล้วก็มีคุณหมอเขาเรียกหมอควบคุมฟาร์
0: ม
1: เป็นคนเป็นมาแล้วก็หลังจากนั้นก็เซอร์
0: ใบ QC คุณภาพอะไรทุกอย่างเลย
1: ใช่ทุกอย่างเป๊ะมากมาตรฐานตามมาตรฐานเป๊ะ 100% ครับแล้วก็3ปีครั้งรีเซอร์3ปีครั้ง
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: คนเป็นเบาหวานกินได้ไหม
1: น้ำผึ้งเขาอยู่ในอยู่ในรูปแบบของฟลุกโตสนะฮะไม่ใช่กลูโคสเป็นน้ำหวานมาจากเกสรดอกไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยทานได้แต่ก็ต้องทานได้อย่างการมีควบคุ
0: ม
1: นะฮะแต่ก็ยังดีกว่าน้ำตาลเพราะว่าเขาเป็นโมเลกุลเดี่ยวเวลาเขาทานเขาไปเนี่ยเขาจะไม่ต้องไม่เขาเรียกอะไรมันจะสามารถซึมเข้ากระแสเลือดได้เลยไม่ลักษณะคล้ายๆกับน้ำหวานสีแดงนะครับไพลูบอยนะครับประมาณนั้นครับใช่
0: ถามจริงว่าอนาคตคิดอยากจะทำอะไรต่อไปไหมคะต่อยอด
1: เรื่องผึ้งเลยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็พี่เล็กว่าเรื่องผึ้งก็พี่เล็กก็ตอนนี้บ้านในหัวฟาร์มผึ้งชุมมอนเองก็เลือกต่อยอดผลิตภัณฑ์ของพี่เล็กไปเนี่ยอยากจะไอตัวน้ำผึ้งมะนาวชงสดมากกว่าตัวฮันนี่เชคครับตัวแฟรนไชส์พี่เล็กอยากจะได้เป็นฟรีดได้เพื่อจะส่งสามารถควบคุมคุณภาพแก้วต่อแก้วให้ดีที่สุดให้เท่ากันที่สุดอะไรเงี้ยแล้วเราก็สามารถที่หาช่องทางการตลาดสำหรับกลุ่มรักสุขภาพกลุ่มนั้นได้เหมือนกันตรงนั้นดีกว่าเพราะตอนนี้น้ำผึ้งเองก็เลี้ยงผึ้งให้ได้ปริมาณที่พี่เล็กขายต่อปีได้สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่สร้างคาเฟ่ตอนนี้อยากมีคาเฟ่ชมเชิงดึงนักท่องเที่ยวเข้าไปชมสวนชมวิถีชีวิตผึ้งกับธรรมชาติระบบนิเวศวิทยาวิทยานิเวศว่าเขาอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นมากกว่าอยากจะให้ทุกคนเข้าไปจากสัตว์ดุร้ายพี่เล็กอยากจะเปลี่ยนจากสัตว์ดุร้ายให้กลายเป็นสัตว์น่ารักสำหรับเด็กๆเข้าไปดูเลยได้
0: มันไม่ค่อยน่ารักนะยุ้ยยุ้ยคนหนึ่งเนี่ยพอเวลาเข้าไปในรีสอร์ทหรือที่ไหนที่เขาวันก่อนไปบ้านน้องปูนน้องปูนนี่ก็เป็นเครือข่ายของที่สวีเขาก็จะมีเหมือนพึ่งชันนรงค์อ่ะแล้วก็วิ่งเข้าออกยังกลัวเลยนะ
1: ชันนรงค์จริงอ่ะเขาไม่มีเหล็กในเขาไม่ต่อยหรอกแต่ว่าเขาจะกัดของพี่เล็กก็มีชันนรงค์แต่ว่าพี่เล็กยังเน้นเรื่องพึ่งเพราะเราเหมือนพี่เล็กเองพี่เล็กอยู่กับเขาทุกวันเหมือนพี่เล็กว่าคือเรารู้พฤติกรรมเขาว่าวันนี้อารมณ์เขาเป็นแบบนี้พรุ่งนี้อารมณ์แบบนี้อะไรเงี้ยเหมือนน้องแมวตัวนึงเลยถ้าอยู่กับเขาทุกวันอ่ะ
0: อยู่ในเรื่องของสภาพอากาศมีผลไหมคะ
1: มีผลมาก
0: เขาชอบร้อนชอบเย็นหรือ
1: ชอบ
0: ไหน
1: เขาชอบอากาศร้อนๆครับอากาศร้อนร้อนแห้งร้อนความชื้นสัมผัสในอากาศต่ำๆเราร้อนใส่จมูกอ่ะประมาณ
0: แล้วเรารู้ได้ความชอบของเขานี่คือเขามีพฤติกรรมยังไงคะ
1: เขาจะบินบางอย่างล่าเริงบินกันเต็มท้องฟ้า
0: เนาะ
1: สวยงามบินเล่น
0: นั่นคืออารมณ์ดี
1: อารมณ์ดีแต่ถ้าเขาอยู่เงียบๆนิ่งๆน่ารังฟูฟูฟูเงี้ยแสดงว่าเขาอารมณ์ไม่ดี
0: อารมณ์ไม่ดีอย่างถ้าฝนตกแสดงว่าไม่ชอบ
1: ไม่ชอบฝนตกเขาก็ไม่ชอบเลยเพราะความชื้นเขาเยอะเขาต้องควบคุมอุณหภูมิภายในกล่องเขาในบ้านเขาครับแต่เขาชอบอากาศแห้งๆแรงๆ
0: อ๋อนี่ฝากถือว่าเป็นสาระประโยชน์เลยนะคะเนี่ยสำหรับน้องๆหรือเด็กๆถ้าเกิดว่าฟังรายการอยู่เนี่ยเวลาไปไหนแล้วถ้าเกิดเจอที่เขาเลี้ยงผึ้งรังผึ้งเนี่ยถ้าฝนถ้าเขาแบบว่าหืมอยู่หน้ารังนี่คืออันตรายแล้ว
1: อันตรายต้องเราต้องระวังตัวแล้วนะต้องถ้าเป็นเด็กๆก็ต้องอยู่ในการควบคุมของดูแลของผู้ปกครองนะฮะแต่ถ้าเหมือนพี่เล็กเองเนี่ยเราในฟาร์มเนี่ยพี่เล็กรู้พฤติกรรมเขาพี่เล็กก็จะจัดการได้ว่าช่วงไหนควรจะให้เด็กเข้าไปเยี่ยมชมช่วงไหนก็อะไรประมาณนี้เราต้องมีการวางผังที่ดีวางรูปแบบที่ดีเพราะว่า ถามจริงเนี่ยเขาก็ไม่ได้น่ารักทุกตัวเหมือนพี่เล็กว่าหรอก
0: ใช
1: ่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่ว่าพี่เล็กอยากจะลองอยากจะทำให้เด็กๆเขาก็ไปศึกษาวงจรชีวิตพึ่งว่าเขาพึ่งกับเราเนี่ยกับชีวิตมนุษย์เนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงไม่มีพึ่งไม่มีพืชไม่มีพืชก็ไม่มีเรา
0: อ
1: ารมณ์อะไรประมาณนั้นครับว่าอยากจะให้ความสำคัญกับเขาแล้วก็อยากที่จะต้องการที่จะให้บางทีอาจจะช่วยในเรื่องของการลดการใช้สารเคมีในสังคมลงไปกับในบ้านก็ได้อะไรเงี้ยครับเน้นอยากจะให้เน้นเรื่องแบบนี้เข้ามาสำหรับเด็กๆตอนนี้ครับ
0: อันนี้จะถึงขั้นเหมือนพวกกาแฟโรบัสต้าไหมคะอย่างน้องๆที่กลุ่มกาแฟโรบัสต้าเนี่ยก็บอกว่าอยากให้ทุกบ้าน
1: อ
0: ่ะปลูกกาแฟบ้านละต้นเพื่อที่ว่าผลผลิตที่ออกมานั่นแหละคุณสามารถมาคั่วบดแล้วก็ดิฟดื่มได้เลย
1: สำหรับพี่เล็กเองถ้ามาถึงว่าบ้านละต้นของไอเดียของน้องๆกาแฟกับเพิ่งว่าบ้านละกล่องเนี่ยเรียกว่ามัน
0: ไม่ได้
1: มัน
0: ไม่เพียงพอ
1: มันมันไม่เพียงพอแล้วก็มันค่อนข้างที่จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญในระดับนึง
0: แต่บ้านเราน่าจะยากเนาะพี่เล็กเน
1: า
0: ะ
1: ยากบ้านความชื้นสูง
0: ใช่
1: ฝนทั้งปี
0: แล้วก็มันค่อนข้างแบบใหญ่เยอะเหมือนกันเน
1: า
0: ะใน
1: บางพื้นที่สารเคมีเยอะ
0: ใช่ก็อาจจะไม่เหมาะเนาะเพิ่งอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
1: พอพี่เล็กเองก็ต้องย้ายไม่ได้มันเลี้ยงบางทีพี่เล็กก็ต้องย้ายจากไม่หนีสารเคมีไปอยู่ในพื้นที่ที่
0: เราสมมติทำให้เราคุมต้นทุนไม่ได้ไหมอ่ะ
1: คุมต้นทุนไม่ได้ไหมก็ใช่เลยครับแต่ว่าเราก็อย่างน้อยๆเราก็ต้องก็คือต้องให้อยู่ในกรอบที่เราตั้งไว้อ่ะครับผม
0: คุณคะยอดเข้ามาแล้วนะคะพี่อิทธิกรสินทุเสนค่ะขวดใหญ่5ขวดส่งโรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน
1: ได้เลยครับยินดีครับขวดใหญ่5ขวดครับแทนที่
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมากเลยนะคะพี่ที่ติดตามนะคะอันนี้ FC คุณเพื่อนฮะ
1: ครับ FC มั้ง
0: ใช่ไหมคะพี่อิทธิกรขอบคุณมากนะคะ ยังได้ราคาพิเศษอยู่นะคะตอนนี้พี่เล็กบอกแล้วถ้าใครสั่งขวดใหญ่2ขวดพี่เล็กจะแถมขวดเล็กจิ๋วนี้ให้1ขวด
1: นะคะอันนี้ส่งที่โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวนใช่ไหมครับ
0: ปากน้ำหลังสวนค่ะเดี๋ยวพี่เล็กดูในเฟซนะคะ
1: ไ
0: ปได้เลย
1: เห
0: ลือเวลาอีกแค่นาทีนะคะใครสนใจก็สนับสนุนค่ะเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอันนี้จากอำเภอหลังสวนนะคะพี่เล็ก
1: เพื่อนรักครับเพื่อนรักอธิกรศิริเซนขอบคุณมากเพื่อน
0: อ๋อแค่เพื่อนรักนี่เอง
1: ออกชื่อหน่อยออกเอ่ยชื่อหน่อยเดี๋ยวงอน
0: ได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะเอาละพี่เล็กมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมคะอยากฝากอะไรถึงบรรดาเพื่อนๆคนที่กำลังประกอบอาชีพอยู่ในยุคนี้ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อาจจะไม่ใช่ได้ทำพึ่งก็ได้ค่ะพี่เล็กแต่ว่าในเครือข่ายเราที่กำลังทุกคนกำลังต่อสู้อยู่เนี่ย
1: ครับก็กำลังใจครับผมกำลังใจสภาวะเศรษฐกิจก็ดีนะฮะค่าครองชีพก็ดีอะไรก็ดีนะฮะก็มันก็เป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตของเราทั้งหมดเลย อย่างน้อยๆก็สร้างกำลังใจให้กันให้กำลังใจกันทุกอาชีพครับทุกอาชีพก็มีทั้งประสบความสำเร็จมีทั้งล้มลุกคลุกคลานแต่ผมเชื่อว่าพี่เล็กเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเราสู้เราอยู่กับมันไปเรื่อยๆเนี่ยสักวันมันก็จะเป็นวันของเรา
0: เชื่อว่า13ปีที่ผ่านมามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบให้พี่เล็กเลยแน่นอน
1: ใช่ใช่
0: พี่เล็กผ่านวันเหล่านั้นมาได้ยังไงคะ
1: ก็สู้ครับกำลังใจสู้แล้วก็เราเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเราเราเชื่อมั่นว่าเขาสามารถสร้างอาชีพให้เราได้เราก็ศรัทธาเขาศรัทธาในอาชีพของเราที่เราทำศรัทธาชีวิตต้องพึ่งทุกตัวเพราะนั้นถ้าเรื่องรับลูกค้าพี่เล็กไม่ยอมถอยพี่เล็กไม่ยอมหนีพี่เล็กคิดว่าพี่เล็กศรัทธาเขาแล้วก็พี่เล็กก็สร้างเขามาทุกหยดผ่านพี่เล็กเชื่อว่าน้ำพึ่งทุกหยดพี่เล็กควบคุมกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนมันในขวดเนี่ยทุกกระบวนการอยู่ในสายตาพี่หมดเลยเพราะนั้นพี่เชื่อว่าพี่ขายเวลาพี่นำเสนอสินค้าเนี่ยพี่เล็กมั่นใจในการนำเสนอเพราะเราเห็นเขามาทุกกระบวนการเพราะนั้นเรากล้าที่จะนำเสนอกล้าที่จะพูดกล้าที่จะขายได้อย่างชัดเจนครับไม่ได้นี่กำลังใจ 100%
0: มันเป็นแบบฟังแล้วมันคือหมายว่าถ้าเราจริงใจกับสิ่งที่เราทำเราจะพูดกี่ครั้งมันก็เหมือนเดิม
1: ถูกต้องครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือความซื่อสัตย์ที่เรามีต่อผู้บริโภคนั่นเอง
1: ใช่ใช
0: ่บ้านในหัวฟาร์มพึ่งชุมพรถึงได้ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะพี่เล็กค่ะขอบพระคุณมากๆเลยแต่ว่าอย่าเพิ่งไปค่ะจะชวนพี่เล็กไปเที่ยวค่ะเดี๋ยวเสร็จตรงนี้แล้วค่ะพี่เล็กค่ะบ่ายโมงตรงที่ตลาดปลาปันสุขค่ะอันนี้ก็เป็นเครือข่ายเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอเมืองชุมพรเหมือนกันแต่ต้องให้เครดิตทีมปากน้ำชุมพรเขาเพราะว่าที่เขาทำตัวสตรีทอาร์ตอะค่ะทีนี้เขาเปิดตลาดทุกวันศุกร์ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง2ทุ่มนะคะก็คือบริเวณเวลาเราไปทางปากน้ำใช่ไหมคะพอถึงแยกซีเฟสอะเราเลี้ยวซ้ายผ่านตลาดซีเฟสแล้วก็

0: ็ดฟรีคนละตัวซึ่งตรงเนี้ยเขาก็ได้รับฟรีมาจากฟาร์มอีกนั่นแหละในเครือข่ายเขาแล้วก็พิเศษสำหรับวันนี้ค่ะเขาจะมีการฉายหนังเรื่ององค์บากเขาจะหาช้างกันนะคะช้างหายสงสัย
1: สักประมาณกี่ทุ่มครับหนังฉายฉาย
0: หนังฉายเนี่ยที่ถามน้องโต้งดูเห็นบอกว่าน่าจะประมาณ6โมงเย็นนะยุก็งงว่า6โมงมันจะดูได้ไหมอ่ะมันยังไม่มืดเลยแล้วถ้าฝนตกจะทำยังไงนี่ไงองบากค่ะพี่ฉาย6โมงเย็นแต่ว่างานก็มีถึง2ทุ่มนะคะก็บอกว่าฉายหนังกลางแปลงฟรีสุกนี้เป็นสุกแรกที่จะมีหนังกลางแปลงฟรีนะคะแล้วก็เขาจะมีโต๊ะให้นั่งรับประทานอาหารแล้วก็แจกฟรีปลาทูย่างหอมอร่อยจากเตา
1: ต้องไปแล้วต้องไปแล้วเนี่ย
0: น้ำจิ้มนี่ก็จะมาจากร้านบ้านโบราณซีฟู้ดทำน้ำจิ้มซีฟู้ดให้นะคะลองดูว่าจะสู้แซ่บทางหลังสวนได้หรือเปล่านะพี่เล็กต้องไปแล้วนะคะ
1: ต้องไปครับ
0: บ่ายโมงถึง2ทุ่มค่ะคุณฟังค่ะถ้าเกิดสนใจนะคะไปได้ที่ตลาดปลาปันสุของค์การสะพานปลานะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วจริงๆค่ะทั้งยุ้ยนะคะสกัดรัตน์นักสุวรรณและพี่เล็กค่ะคุณภัยรัตน์ฤทธิชัยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพในเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรทางการเวเนซุเอลาแสดงความขอบคุณรัฐบาล31ประเทศที่ส่งทีมกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติโปรตุเกสต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพในเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเผยแพร่ข้อมูลผ่านเพจ Facebook ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพในเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนพระธุดงค์ที่รอดชีวิตและบาดเจ็บเล็กน้อย14รูปรวมถึงคฆราวาส4คนขณะนี้พักที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมเพื่อดำเนินการทั้งรับสรีระสังขารพระที่มรณภาพและที่บาดเจ็บรักษาตัวที่โรงพยาบาลมุกดาหารโดยพระวิทูลวชิระโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมถวายความอุปถัมภ์และความสะดวกในนามคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารขอถวายความเสียใจปลงธรรมสังเวชและถวายความสะดวกเต็มที่

0: จนกว่าจะสิ้นสุดภารกิจขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารสรุปยอดพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุการณ์นี้รวม10รูปยังบาดเจ็บสาหัส2รูปบาดเจ็บเร่งด่วน7รูปและคารวาสบาดเจ็บเร่งด่วน1คนทั้งนี้คณะสงฆ์ได้ประชุมและลงความเห็นว่าจะนำสรีระสังขารพระภิกษุทั้ง10รูปประกอบด้วยพระสังกัดวัดในเขตจังหวัดอุบลราชธานี6รูปสังกัดวัดในเขตจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3รูปและสังกัดวัดทางภาคใต้จำนวน1รูปไปไว้ที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมดส่วนโรงพยาบาลมุกดาหารเช้านี้ต่างมีญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเดินทางมาติดต่อเพื่อขอรับร่างผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดในภูมิลำเนาโดยโรงพยาบาลมุกดาหารได้ตั้งจุดประสานงานการอำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตในการส่งศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดในภูมิลำเนานอกจากนี้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหารได้ตั้งจุดให้คำปรึกษากฎหมายแก่ญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกับจังหวัดมุกดาหารเปิดศูนย์ข้อมูลและประสานงานร่วมกรณีอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารเพื่อให้ญาติผู้ประสบเหตุและผู้เกี่ยวข้องติดต่อสอบถามข้อมูลประสานงานและขอรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์042-633-101ตลอด24ชั่วโมงด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดูแลพระสงฆ์จากการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนที่จังหวัดมุกดาหาร
1: จากการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะธุดงค์บนถนนสาย2304จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งการด่วนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ให้เข้าเยี่ยมและถวายกำลังใจพระธุดงค์ที่รับบาดเจ็บประสานงานกับคณะสงฆ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติของพระแต่ละรูปเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลและดำเนินการด้านศาสนพิธีอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานียังมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมวางแผนและประสานการนำร่างพระภิกษุมรณภาพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีและพระธรรมวินัยอย่างสมเกียรติพร้อมให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่บูรณาการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารร่วมกับทุกภาคส่วน
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระภิกษุมรณภาพหลายรูปและมีพระภิกษุรวมถึงประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยได้มอบหมายให้พลเอกอรรถพลรัตน์ใหม่กุลวัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารหน่วยแพทย์หน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและสนับสนุนภารกิจในทุกด้านอย่างเต็มกำลังพร้อมกันนี้กระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มขีดความสามารถหากได้รับการร้องขอหรือมอบหมายเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียที่สร้างความสะเทือนใจแก่สังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ประสบเหตุเป็นพระภิกษุผู้กำลังปฏิบัติศาสนกิจซึ่งขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลผู้ได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างดีที่สุดพร้อมทั้งอำนวยความเป็นธรรมตามกระบวนการกฎหมายและความช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกร
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามมติคณะรัฐมนตรี ณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีเกษตรกรในพื้นที่จำนวนกว่า 2,000 คนเข้าร่วมงานซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรให้เปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมเป็นเกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรในการซื้อปัจจัยการผลิตและการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4: เราหาสินเชื่อมาให้พี่น้องได้ไปใช้ปลูกข้าวไปทำเกษตรกรรมต้องไปกู้ธกส.เพื่อมาซื้อปุ๋ยเราเอาสินเชื่อคนละครึ่งพี่น้องเคยเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่รัฐออกให้ครึ่งหนึ่งดอกเบี้ย 6% ก็เท่ากับพี่น้องออก 3% แล้วก็รัฐออก 3% ก็หวังว่าต้นทุนของพี่น้องก็จะได้ลดลงทำผลผลิตให้ได้มากขึ้นทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการให้การกู้เงินเท่านั้นนะครับแต่คือการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำมีเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสามารถลดต้นทุนได
3: ้ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ Contact Center 02-555-0555 หรือ www.baac.or.th และแอปพลิเคชัน BAAC Mobile และ LINE Official BAAC Family กฤตรวิวรรณรายงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
0: ธกส.เปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งตามนโยบายรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรและส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำมากขึ้นซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธกส.ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อยยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติของทางธกส.และสำหรับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการทั้งการผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนต้องใช้พันธุ์พืชที่ทางราชการรับรองเป็นมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดินโดยเข้ามาเรียนรู้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินหรือโปรแกรม AgriMap ที่ระบุว่าดินของเกษตรกรอยู่ในโซนใดมีความสมบูรณ์หรือธาตุอาหารที่เหมาะแก่การปลูกพืชชนิดใดหากเกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายและหากวงเงินเต็มแล้วเกษตรกรยังมีความต้องการสินเชื่อดังกล่าวทางธกส.ก็พร้อมจะขอขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไป
5: เบื้องต้นตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมุติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับเราให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่ถ้าคิดง่ายๆว่าคนละ 100,000 เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยรองรับพี่น้องเกษตรกรตามโครงการได้เนี่ยไม่น้อยกว่า 300,000 ราย
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกระทรวงพาณิชย์ภาคีเครือข่ายและเกษตรกรเร่งแก้ปัญหาราคาโคเนื้อตกต่ำเตรียมเสนอมาตรการกำหนดราคากลางยกระดับอุตสาหกรรมโคเนื้อไทย
6: นายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามด้านการผลิตพืชประมงปศุสัตว์การตลาดและการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรได้หารือและรับฟังสถานการณ์การผลิตและการตลาดโคเนื้อรวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆจากผู้แทนจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ภาคเอกชนภาคเกษตรกรและผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในการร่วมกันเร่งแก้ปัญหาวิกฤตราคาโคเนื้อกระบือแพะและแกะตกต่ำที่ประชุมจึงเห็นควรให้มีการทบทวนโครงสร้างและให้เร่งขับเคลื่อน13มาตรการสำคัญของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติหรือบีฟบอร์ดและใช้แนวทางกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามกลไกตลาดและสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งมีกำหนดนัดหมายทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการโรงฆ่าสัตว์และกลุ่มโมเดิร์นเทรดเพื่อสรุปกรอบตัวเลขราคาแนะนำแยกตามเกรดและน้ำหนักให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติหรือบีฟบอร์ดที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิจารณาต่อไปสำหรับการยกระดับศักยภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานได้มุ่งเน้นนโยบายตลาดนำการผลิตโดยแก้ข้อจำกัดของโรงฆ่าสัตว์เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายสินค้าสู่โมเดิร์นเทรดและต่างประเทศรองรับสถานการณ์การส่งออกโคมีชีวิตไปยังตลาดหลักอย่างเวียดนามที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรยกระดับฟาร์มเข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าการรับซื้อควบคู่กับการเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันโรคระบาดและการปราบปรามเนื้อเถื่อนอย่างจริงจังอีกทั้งเตรียมแผนแก้ไขปัญหาด้านสภาพคล่องของภาคส่วนต่างๆโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือโรงฆ่าสัตว์แปรรูปที่ประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงการแยกแก้ไขปัญหาหนี้สินสะสมของเกษตรกรในโครงการอย่างโครงการโคบาลบูรพาเป็นการเร่งด่วนเพื่อช่วยรักษาอาชีพและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรรายย่อยชวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรียกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งเสริมสมุนไพรไทยสู่ตลาด Health and Wellness ในต่างประเทศ
3: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยบ้านไทยรีสอร์ทตำบลวังน้ำซับอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นประธานเปิดงานโครงการดีพร้อม Community Skill Upเพิ่มพลังทักษะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมโดยมุ่งเน้นการเจาะโอกาสใหม่ของสมุนไพรไทยและปลุกโอกาสกระแส Local Wellness Economy ในระดับภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเชื่อมโยงโอกาสสู่เศรษฐกิจชุมชนในการสร้างอาชีพใหม่และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยมีการชูแนวทางการนำกลยุทธ์วันไมล์มาเพื่อใช้เชื่อมโยงโอกาสของชาวบ้านและภูมิปัญญาชุมชนให้เติบโตแบบหนึ่งเดียวรวมทั้งมีการนำเสนอภาพทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยในการพลิกการแพทย์พื้นบ้านให้กลายเป็นสินค้ามูลค่าสูงเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้สามารถส่งออกและเจาะตลาด Health and Wellness ในต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถปรับตัวรับมือกติกาการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งต้องแข่งขันด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการรักษามาตรฐานแรงงานและการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม
7: ่ดังนั้นวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเราถึงผนึกกำลังกันมาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไม่ว่าจะเป็นการหยิบยื่นโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้นะครับแหล่งเงินทุนนะครับของทางดีพร้อมหรือทางของธนาคาร SME D Bankนะครับนำองค์ความรู้จากของกระทรวงอุตสาหกรรมมามอบให้มีเครื่องจักรมาช่วยสนับสนุนและที่สำคัญการหาช่องทางการขายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยากจะผลักดันตัวเศรษฐกิจชุมชนของท่านนั้นนะครับให้มีความเติบใหญ่ขึ้นและที่สำคัญการเติบโตทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนต้องทำกันอย่างยั่งยืน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวอีกว่าหน่วยงานภาครัฐพร้อมเข้ามามีบทบาทในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรในชุมชนผ่านการให้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านเงินทุนการรับรองมาตรฐานสินค้าและการเชื่อมโยงตลาดรองรับเพื่อพัฒนาทักษะและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
8: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกณท่าอากาศยานพิษณุโลกโดยมีนางสาวสรินรัตน์เกิดสกุลรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกร่วมให้การต้อนรับในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พร้อมรับฟังการบรรยายการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกก่อนเดินทางไปยังโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมตำบลหนองหลุมอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตร ทั้งนี้ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกรับผิดชอบการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณเขตท่าอากาศยานพิษณุโลกเพชรบูรณ์น่านแพร่สุโขทัยตากและแม่สอดควบคุมจราจรทางอากาศด้วยระบบเรดาร์บริเวณเขตประชิดสนามบินพิษณุโลกสุโขทัยและตากให้บริการข้อมูลแก่นักบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมการบินด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงและมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้อากาศยานทำการขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: รัฐบาลยกระดับปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดเน้นสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการปิดช่องโหว่ระบบคมนาคมป้องกันไม่ให้ประเทศถูกใช้เป็นช่องทางลักลอบขนยาเสพติด
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินของไทยถูกควบคุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในคดีเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนส่งยาเสพติดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวต้องไม่ถูกมองเป็นเพียงกรณีเฉพาะรายบุคคลแต่ต้องใช้เป็นจุดทบทวนมาตรการคัดกรองความปลอดภัยในระบบการเดินทางทางอากาศทั้งหมดโดยมาตรการหลักที่จะนำมาบังคับใช้อย่างเข้มงวดต่อไปคือลูกเรือกัปตันพนักงานสายการบินและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกตรวจค้นภายใต้มาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปไม่มีข้อยกเว้นเพิ่มความถี่การใช้สุนัขเคนายตรวจค้นทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออกส่วนกรณีประเทศปลายทางหรือเส้นทางที่ต้องใช้มาตรการเข้มงวดเป็นพิเศษจะมีการตรวจคัดกรองซ้ำบริเวณประตูขึ้นเครื่องเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายสำหรับการปราบปรามยาเสพติดรัฐบาลปฏิบัติการเต็มกำลังทั้งการสกัดกั้นตามแนวชายแดนการตัดวงจรเครือข่ายและการปิดช่องโหว่ในระบบคมนาคมเพื่อไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นช่องทางลักลอบขนยาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนานาประเทศและช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปปส.ครั้งที่2ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานปปส.และกระทรวงยุติธรรมเพื่อติดตามความคืบหน้าการป้องกันปราบปรามและการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานเดินไปในทิศทางเดียวกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
10: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคุมตัว2ผู้ต้องหารับจ้างส่งพัสดุเชื่อมโยงคดีแอร์สาวขนเฮโรอีนเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เตรียมควบคุมตัวผู้ต้องหา2รายซึ่งเป็นสามีภรรยาคือนายอาทิตย์ชาวไทยและนางทัศพรชาวลาวมีความเชื่อมโยงกับคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนที่สำนักงานปปส.เขตทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลถึงผู้บงการผู้สนับสนุนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากผู้ต้องหาทั้ง2รับจ้างจากชาวลาวให้จัดส่งกล่องพัสดุผ่านไปรษณีย์ไทยโดยได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทภายในพัสดุมีการซุกซ่อนเฮโรอีนด้วยวิธีการยัดไส้ไว้ในเนื้อผ้ากระเป๋าผ้าและสินค้าไทยหลายรายการเพื่ออำพรางการลักลอบขนยาเสพติดก่อนส่งต่อไปยังปลายทางต่างประเทศทั้งนี้เจ้าหน้าที่ปปส.จะเร่งสอบสวนขยายผลเส้นทางการเงินผู้ว่าจ้างและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกระทรวงมหาดไทยขยายเวลาคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่จะขออนุญาตกิจการโรงแรมสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ถูกต้องตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือรุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นอุปสรรคต่อการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการตลอดจนให้คำปรึกษาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจธุรกิจเสี่ยงนอมินีพบนิติบุคคล2รายเส้นทางการเงินผิดปกติเร่งสอบข้อเท็จจริง
12: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง2รายภายในศูนย์การค้า IT Square เขตหลัก4กรุงเทพมหานครหลังได้รับข้อมูลความผิดปกติของเส้นทางการเงินเพื่อตรวจสอบการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีหรือการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านิติบุคคลรายแรกซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการและคำปรึกษาด้านกฎหมายบัญชีภาษีและจดทะเบียนบริษัทมีผู้ถือหุ้นคนไทยร้อยละ60และชาวจีนร้อยละ40พบข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นชาวจีนและชาวไทยที่อ้างว่าเป็นสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสรวมถึงอำนาจการบริหารกิจการรูปแบบการชำระค่าบริการและเส้นทางการเงินขณะที่นิติบุคคลรายที่2ซึ่งประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการศึกษามีผู้ถือหุ้นคนไทยร้อยละ51และชาวจีนร้อยละ49โดยพนักงานให้ข้อมูลว่าชาวจีนเป็นผู้บริหารและสั่งการดำเนินธุรกิจมีการติดต่อลูกค้าผ่าน WeChat และรับชำระค่าบริการบางส่วนผ่านบัญชีของชาวจีนซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เรียกกรรมการและผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลทั้ง2รายเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมนำเอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและการดำเนินธุรกิจหากพบพยานหลักฐานว่ามีการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปุริมปัตโสภาภาครายงาน
10: ศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบคดีลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง
13: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบเป็นเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายและสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ล่าสุดศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบโดยคดีดังกล่าวศาลพิจารณาความผิดฐานก่อการร้ายซ่องโจรและมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครองโดยพิจารณาให้นายแมโซสงวนนามสกุลจำเลยที่1รับโทษจำคุกตลอดชีวิตก่อนลดโทษเหลือจำคุก36ปี12เดือนเนื่องจากให้การรับสารภาพส่วนจำเลยที่2และ3ซึ่งให้การปฏิเสธศาลมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไปพร้อมควบคุมตัวไว้ระหว่างการพิจารณาประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ทันที
14: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าขณะนี้เกิดพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วซึ่งมีแนวโน้มเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เกาะไหหลำและเวียดนามตอนบนช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคมส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ดังกล่าวโดยศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทนช.ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและจะเร่งประสานแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ. พื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเซลล์บอดแคสต์ได้ทันทีซึ่งตั้งแต่วันนี้ถึง6กรกฎาคมมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังพิเศษได้แก่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านพะเยาภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดภาคใต้บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตระนองกระบี่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: โครงการชลประทานตรังติดตามวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
15: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปีนี้จังหวัดตรังฝนมาเร็วกว่าปกติขณะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำโครงการชลประทานตรังจึงได้ติดตามวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำตลอดจนทำการตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งเตรียมเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
10: เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกั่วคาดว่าจะแล้วเสร็จราวเดือนพฤศจิกายนนี้
16: นางสาวจารุณีมีประเทศหัวหน้าฝ่ายการโยธากองช่างเทศบาลตำบลคึกคักกล่าวถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรถนนเพชรเกษมช่วงบริเวณหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักรวมถึงย่านเศรษฐกิจของพื้นที่เขาหลักว่าเทศบาลตำบลคึกคักมีการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักที่จะผันน้ำจากถนนสายเพชรเกษมไปสู่เส้นหน้าวัดพดุงธรรมโพธิวาสเพื่อไปออกหน้าคลองปางเป็นการผันน้ำจากเส้นทางหลักโดยการดำเนินการผ่านงบประมาณไปแล้วอยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างน่าจะพิจารณาผลภายในเดือนกรกฎาคมนี้โดยมีการวางแนวท่อขนาดใหญ่เพื่อสามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพร้อมคาดการการดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จราวเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนี
17: ้ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเนี่ยค่ะที่ผันน้ำนะคะจากสายถนนเพชรเกษมเนี่ยค่ะไปสู่เส้นหน้าวัดพดุงธรรมโพธิวาสนะคะเพื่อที่จะออกคลองปางจากเส้นหลักเนี่ยค่ะก็มีการดำเนินการผ่านงบประมาณไปแล้วแล้วก็ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างค่ะก็น่าจะรู้ผลพิจารณาผลเนี่ยค่ะก็คือวันที่3แบบไว้ก็คือจะเป็นท่อขนาด2เมตรหรือ 2,000 มิลเนี่ยค่ะก
18: ็
17: คือตัวคนเข้าไปได้เลยอะค่ะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นท่อ HDPE ซึ่งสามารถที่จะดำเนินการได้รวดเร็วเพื่อที่จะทันกับฝนนี้ต้องพูดตรงๆอาจจะเป็นปลายฝนก็คือช่วงที่เคยมีวิกฤตครั้งเก่าก็คือระหว่างช่วงเดือนตุลาเนี่ย
16: นอกจากนี้ยังมีการเตรียมขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ2570เพื่อใช้ในการดำเนินงานเรื่องระบบระบายน้ำเนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมมีไม่เพียงพอตลอดจนระบบระบายน้ำที่วางไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจึงต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับย่านเศรษฐกิจสำคัญของเขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
10: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 12:31 นรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่แสดงความขอบคุณรัฐบาลของ31ประเทศที่ส่งทีมกู้ภัยเข้ามาปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาพร้อมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนของนานาชาติแสดงให้เห็นว่าเวเนซุเอลาไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลำพัง ั้งนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,595 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 12,400 รายนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายกว่า 40,000 คนและอาคารบ้านเรือนมากกว่า800แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าว
10: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27รายและยังส่งผลให้อาคารสิ่งปลูกสร้างประมาณ130แห่งได้รับความเสียหายเลขาธิการ UN ยังเตือนว่าการที่รัสเซียโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในยูเครนถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างโจ่งแจ้งพร้อมเรียกร้องให้รัสเซียหยุดการกระทำดังกล่าวโดยทันทีขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
0: กระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายลาสล็อกเกอร์รัสมุสเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กที่กรุงโคเปนเฮเกนเมืองหลวงของเดนมาร์กเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นจุดหมายแรกของภารกิจการเยือนกลุ่มประเทศนอร์ดิกอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้นายหวังอี้กล่าวกับนายรัสมุสเซนว่าเขาหวังว่าเดนมาร์กจะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์จีนกับสหภาพยุโรปให้มีความแข็งแกร่งและมั่นคงขณะเดียวกันจีนซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกยินดีต้อนรับบริษัทของเดนมาร์กให้เข้ามาลงทุนในจีนมากขึ้นและจีนพร้อมจะกระชับความร่วมมือกับเดนมาร์กในหลากหลายด้านขณะที่นายลาสมุสเซนเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างจีนกับเดนมาร์กกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดี
10: รัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินโครงการปรับปรุงเรือประมงจำนวน 4,582 ลำให้มีความทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันทางภาคการประมงของอินโดนีเซียโดยจะครอบคลุมเรือประมงจำนวน 4,515 ลำที่มีขนาดตั้งแต่10ตันกรอสไปจนถึง 1,500 ตันกรอสและเรือบรรทุกปลาอีก67ลำที่มีขนาด200ตันกรอสถึง 2,500 ตันกรอสนายซักตีวายูเทรงโกโนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซียระบุว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อกิจการประมงและกิจการทางทะเลของอินโดนีเซียอย่างมีนัยสำคัญโดยตั้งเป้าผลผลิตการจับปลาในแต่ละปีอยู่ที่ 2,300,000 ตันซึ่งจะช่วยเพิ่มผลกำไรของภาคการประมงและเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: ศึกฟุตบอลโลก2026สเปนชนะยุโรปปีล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมไปเจอกับโปรตุเกสที่เอาชนะโครเอเชียมาได้2ประตูต่อ1เทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาโบราเครชิโความืออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024และในอย่างยอดเยี่ยมโคชนะเมราอันเดรียวามืออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น2ต่อ1เซต4ต่อ6 7ต่อ5และ6ต่อ4บาโบราเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโควาตะรุ่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปขณะที่เจสซิก้าเปกูล่ามืออันดับ4จากสหรัฐโคชนะซาร่าซอริเบสตอร์โม2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6และ6ต่อ1เข้ารอบ3ได้เช่นกันดลนาธาราฤดีนักหัวสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวามืออันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย5ต่อ7ทั้ง2เซตหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรลีนามูโชวามืออันดับ10จากเช็กแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่ามือวางอันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้การหดที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชันยาอึ้งจากสิงคโปร์6ต่อ2ทั้ง2เซตโชติรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีกหนึ่งดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิคจรเอาชนะปัตชินันเผือกคำ6ต่อ2และ6ต่อ3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนันนโนวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่น ด้านชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศริวโกจิกุนมือวางอันดับ8แพ้ให้กับยูตะอามาโนะมือวางอันดับ3จากญี่ปุ่น6ต่อ3 1ต่อ6และ6ต่อ7ไทยเบรก3ต่อ7พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนอกจากที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมศสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรและหทัยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนและยังเป็นโอกาสที่จะได้เห็นฟอร์มของนักปั่นอินโดนีเซียคู่ปรับสำคัญในภูมิภาคทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงระดับทวีปเอเชียในส่วนของความคาดหวังในฮาวิเกรฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมในประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่เทอร์มินอล21โคราชรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าหลังจากทีมนักตบสาว U18 ของไทยลงสนามในสาย A นัดแรกตบเอาชนะมองโกเลีย 3-0 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะออสเตรเลียไปได้อีก 3-0 เซตเก็บใช้ได้2นัดติดต่อกันส่วนนัดต่อไปวันที่3กรกฎาคมทีมนักตบสาว U18 ไทยจะพบกับอุซเบกิสถานแข่งขันเวลา 19:00 น.นางสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมพาเดลไทยเปิดเผยว่าจากที่กีฬาพาเดลได้ถูกบรรจุให้มีการชิงเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนักกีฬาพาเดลของไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมจำนวน4คนเนื่องจากก่อนหน้านี้สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้เห็นผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียครับที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เมื่อต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วนักกีฬาหญิงของไทยสร้างผลงานคว้าอันดับ6จาก17ประเทศนักกีฬาพาเดลก็เป็นสมาชิกของ OCAจึงอยากให้ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งนี้สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้จะแข่งขัน2รายการคือชายคู่และหญิงคู่ชิง2เหรียญทองโดยไทยส่งแข่งทั้ง2รายการมีนักกีฬา4คนคือนักกีฬาชายอันนบราเวอร์และสเตฟานโนมาโชล่าส่วนนักกีฬาหญิงนาตาลีนาประเสริฐและดาเรสศรีรุ่งเรืองนางสุภลักษณ์กล่าวถึงความพร้อมของนักกีฬาไทยว่านักกีฬามีการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องและขณะนี้สมาคมได้จ้างโค้ชชาวสเปนมาดูแลนักกีฬาฝึกซ้อมอย่างหนักทำให้มีความหวังและมีโอกาสที่จะทำผลงานได้ดีกว่าที่ทำไว้ในเอเชียครับเป็นไปได้ก็อยากให้ไปถึงเหรียญรางวัล
1: ครั้งนี้ก็คือถือเป็นครั้งแรกนะคะที่กีฬาพาเดลเนี่ยเข้าไปเป็นกีฬาชิงเหรียญในเอเชียนเกมนะคะซึ่งก็คือเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็ทางสมาคมเนี่ยก็ตั้งแต่ที่เรากลับมาจากการส่งนักกีฬาไปแข่งที่โดฮาเมื่อตุลาปีที่แล้วเนี่ยก็ทางนักกีฬาแล้วก็สมาคมก็ได้มีการฝึกซ้อมนะคะเรื่อยมานะคะว่าเราก็มีความหวังนะคะที่จะ move up ขึ้นไปเป็นอันดับที่5หรือเป็นอันดับที่4หรือเป็นอันดับที่3นะคะถ้าเป็นไปได้ก็ตอนนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมอย่างยิ่งนะคะที่จะไปเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้นะคะเพราะว่ามีการคัดเลือกนักกีฬาแล้วก็มีการฝึกซ้อมจากผู้ฝึกซ้อมชาวสเปนที่เราได้มีการจ้างมาดูแลนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง
18: 6นักกอล์ฟทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันโปรแอมศึกกอล์ฟอาชีพควีนครับไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026จริงช่วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเงินรางวัลรวม15ล้านบาทที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการออกรอบร่วมกับโปรกอล์ฟแถวหน้าของไทยก่อนการแข่งขันอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่2-5กรกฎาคมนี้สำหรับนักกอล์ฟทีมชาติไทยทั้งหมด6คนได้แก่ภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญอจรวิทย์อนันตเศรษฐกูลพสิทธิ์ราตากัวมริสาโตใจสุริศปรียาพฤกษานุบาลและธนัทพรอินแสงได้ร่วมออกรอบกับโปรภูมิศักดิ์แสนสินแชมป์เอเชียนทัวร์4รายการและสาริสุวรรณรัตน์แชมป์เอเชียนทัวร์2รายการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วยเงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองมีอามิล่าสุรสิทธิ์ทองแดงมาเรียวเนสเดลก้าจินจุธาผลแจ่มตำรัดณภัสวรรณจริตก้ามาริสสำริดเวทพงษ์ปนัดไตรทานต้นน้ำกันตีมูลภูริชยาจัญญมิตรี รัฐวิทย์ธรรมนันทโชติสกายกิ่งพยมชาเพลพรอยลีลายนะพิมพ์ชนกชินวีระพันธ์ทิติรัตน์เจริญทรัพย์ทิติรัตน์อินชัยวริศรานพทองพัศวัตกันตาคมและวงศกรแพทย์สมานโค้ชตึกนันทนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโอกาสที่ทัพว่ายน้ำไทยจะได้เหรียญเอเชียนเกมยังไม่มีแต่ด้วยนักกีฬาชุดนี้คัดตัวมาจากหลักเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคือการยึดหลักเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์และคนที่ติด1ใน6ของเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วก็ควรต้องเข้ารอบชิงให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยรายชื่อสำนักเตะประกอบด้วยนิโคลัสนิเกลสันธีรธรบุญมาทันและพีระดลฉ่ำรัศมีในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี Men Player of the Year โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award วันที่7กรกฎาคมนี้เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
22: ์วันนี้เสนอคำว่ารุงรังกรุงกรังพรุงพรังรุงรังใช้แสดงอาการของสิ่งที่เป็นเส้นยาวๆพันกันยุ่งเช่นหนูน้อยร้องไห้จ้าเมื่อเห็นคนแปลกหน้าหนวดเขารุงรังรุงรังใช้แสดงอาการที่สิ่งต่างๆรวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ดูยุ่งเหยิงก็ได้หรือหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเมื่อเติมพยางกะหน้ารุงและรังเป็นกรุงกรังหมายถึงอาการที่ห้อยหรือแขวนของหลายสิ่งจนดูรุงรังเช่นในร้านมีของขายสารพัดทั้งห้อยทั้งแขวนกรุงกรังเมื่อเติมพยางพะหน้ารุงและรังเป็นพรุงพรังใช้แสดงลักษณะการหอบหิ้วข้าวของมากมายจนดูรุงรังและหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเช่นเขามีหนี้สินพรุงพรังยังหาเงินไปใช้หนี้ไม่ได
9: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์โลกผันผวนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์เยือนกรุงบรัสเซลเพื่อเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU มุ่งขยายโอกาสการค้าการลงทุนและเปิดตลาดสินค้าไทยสู่สากลโดยคำนึงถึงความพร้อมและผลประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรผู้ประกอบการตลอดจนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
24: ขณะนี้เวลา 12:45 น.ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณ ขออภัยครับสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปชชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติโดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี12603615 12ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานอัตราว่างครั้งแรกรวม11อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dgr.thaijobjob.com ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง3กรกฎาคมวันปลอดถุงพลาสติกสากลท่านผู้ฟังครับวันที่3กรกฎาคมเป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากลซึ่งถือเป็นวันสำคัญที่มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวโดยเฉพาะถุงพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งซึ่งย่อยสลายช้าใช้เวลา700ถึง 1,000 ปีในการย่อยสลายโดยสมบูรณ์และถุงพลาสติกนั้นถูกนำไปรีไซเคิลน้อยมากจากรายงานบางฉบับระบุว่ามีการนำถุงพลาสติกไปรีไซเคิลเพียง 1-3% ทั่วโลกเท่านั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งส่งผลเสียอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางดินใช้เวลาย่อยสลายนานหลายร้อยปีเกิดการสะสมในดินทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์มลภาวะทางน้ำพลาสติกไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำอาจเข้าไปอุดตันในระบบทางเดินอาหารมลภาวะทางอากาศการเผาไหม้พลาสติกปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนวิธีลดการใช้พลาสติกสามารถทำได้หลายวิธีเช่นพกถุงผ้าไปซื้อของแทนการใช้ถุงพลาสติกปฏิเสธรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อของชิ้นเล็กหรือไม่จำเป็นเลิกบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเช่นแก้วน้ำส่วนตัวกล่องอาหารที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้แยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อการรีไซเคิลเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวัสดุที่ย่อยสลายง่ายและเชิญชวนคนรอบข้างเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องเกิดจากความร่วมมือท่านผู้ฟังครับวันปลอดถุงพลาสติกสากลเป็นเครื่องย้ำเตือนให้เราตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากถุงพลาสติกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยของเราทุกคนจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นต่อไปจึงขอเชิญชวนทุกคนลดการรับถุงพลาสติกและการใช้ถุงพลาสติกโดยไม่จำเป็นเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งหรือเปลี่ยนเป็นการใช้ซ้ำเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกเพื่อเราครับจบบทความประจำวันเรื่อง3กรกฎาคมวันปลอดถุงพลาสติกสากลเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็น ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือ

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี

0: ลูกไปได้แล้วนี
1: ่ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
0: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
2: ตลอดข่าวไทย
3: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ตซ์

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13 นาฬิกากว่าไปจนถึง14 นาฬิกานะครับวันนี้ก็มาพร้อมด้วยเสียงฟ้าเสียงฝนนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็พี่หนุ่มก็มาทําหน้าที่ดําเนินรายการนะครับแล้วก็มาพร้อมด้วยน้องนักศึกษาฝึกงานทั้ง2คนนะครับวันนี้เป็นคิวของน้องหลุยแล้วก็น้องไอซ์นะครับสวัสดีครับ
1: ครับนะครับหลุยสกุลเสวิเชียนนะครับ
2: ไอ้เฉลิมคงคาวงครับ
0: ครับน้องหลุยน้องไอ้ก็จะมาในช่วงข่าวจริงประเทศไทยกันนะครับก็จะนำเรื่องราวข่าวจริงมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับวันนี้น้องหลุยน้องไอ้เดินทางมาฝึกงานเป็นยังไงบ้างครับตอนเช้ามีฝนตกไหมครับระหว่างเดินทางออกมาจากบ้านครับ
1: มีปรอยเล็กน้อยครับผมแต่ว่าก็มาได้สะดวกเลยครับผม
0: ครับน้องไอ้นะครับเป็นไงบ้างครับเดินทางมาครับวันนี
2: ้วันนี้มีฝนเล็กน้อยเหมือนกันครับผม
0: ครับฝนครับก็มีฝนเล็กน้อยนะครับโปรยๆมานะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแม้ว่าในส่วนของที่ตั้งของสวทนครศรีธรรมราชเองนะครับวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับท่านผู้ฟังก็มีฝนอาจจะมีตกบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับไม่ถึงกับหนักมากนะครับแต่ว่าท่านผู้ฟังนะครับจากจังหวัดชุมพรนะครับนี่คุณสมบัติมั่นยืนนะครับแจ้งมาว่าตอนนี้ที่จังหวัดชุมพรนะครับฝนกำลังตกนะครับนี่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับก็เรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับก็ต้องตามกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็มีการประกาศเตือนนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับเพราะว่ามีเรื่องของพายุโซนร้อนนะครับซึ่งเป็นประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องพายุไม้สักนะครับก็เป็นฉบับที่1นะครับก็ได้ออกประกาศมาเมื่อเวลา1 นาฬิกานะครับของวันนี้นะครับชื่อพายุ depression นะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับได้ทวีกำลังแรงขึ้นนะครับเป็นพายุโซนร้อนไม้สักแล้วนะครับโดยเมื่อเวลา4 นาฬิกานะครับมีศูนย์กลางนะครับอยู่ห่างประมาณ510 กิโลเมตรนะครับทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงนะครับประเทศจีนนะครับมีความเร็วสูงสุดนะครับใกล้ศูนย์กลางประมาณ65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกนะครับด้วยความเร็วประมาณ20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคาดว่าพายุจะเคลื่อนนะครับผ่านเกาะไหหลำนะครับแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนนะครับในช่วงวันที่4 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม2569นะครับโดยศูนย์กลางของพายุนะครับไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับก็จากอิทธิพลของพายุไม้สักแล้วก็ร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังค่อนข้างแรงนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับก็จะส่งผลนะครับทำให้ในช่วงวันที่3 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคมนะครับประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับในช่วงวันที่5 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคมนะครับบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะครับนี่ใครจะเดินทางไปยังภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็ต้องติดตามสภาพดินฟ้าอากาศด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะครับก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับควรงดออกจากฝั่งในวันเวลาดังกล่าวด้วยนะครับก็คือวันที่5กับวันที่6นะครับก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนนะครับแล้วก็เรื่องของพายุไม้สักด้วยนะครับนี่ชื่อไม้สักนะครับก็ไม่มีผลไอศูนย์กลางของพายุนะครับก็จะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าก็ยังได้รับอิทธิพลด้วยนะครับ2บวกเลยนะครับอิทธิพลจากพายุแล้วก็ร่องมรสุมด้วยนะครับที่พาดผ่านประเทศไทยนะครับก็จะมีฝนตกนะครับด้านที่น่าจะหนักที่สุดน่าจะเป็นทางฝั่งอันดามันนะครับเพราะเป็นด้านที่รับมรสุมด้วยนะครับก็ใครจะเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรการความปลอดภัยนะครับก็จะมาเน้นย้ำกัน กับท่านผู้ฟังกันทุกวันนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับเกี่ยวกับการคำห้ามต่างๆของเจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะไปเที่ยวสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าภูเขานะครับเขาจะมีเรื่องของประกาศเตือนต่างๆนะครับภูเขานี่ก็จะห้ามนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่นะครับในบริเวณใกล้ทางน้ำด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีน้ำป่าไหลเข้ามานะครับในส่วนของพื้นที่ภูเขาก็อาจจะเป็นอันตรายด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ที่เป็นภูเขานะครับทางที่ดีก็ต้องเชื่อฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่กันนะครับนี่ในส่วนของประเทศไทยนะครับในการที่จะมีสภาพอากาศที่จะมีฝนลงมาในช่วงนี้นะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับอาจจะในช่วงกลางเดือนนี้นะครับก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะที่จะฝนทิ้งช่วงกันนะครับกับภาวะเอลนีโญที่จะมีขึ้นนะครับดังนั้นก็ต้องมีเรื่องของการเตรียมไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ใช้น้ำนะครับในการที่จะปลูกพืช นะครับก็ต้องเตรียมหาแหล่งน้ำสำรองกันเอาไว้แล้วก็บางบ้านนะครับอาจจะไม่มีเรื่องของระบบประปาที่อาจจะไปเข้าสู่พื้นที่นะครับก็ต้องเตรียมภาชนะที่จะสามารถที่จะเก็บกักน้ำเอาไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคด้วยนะครับก็ต้องมีกันเอาไว้นะครับมีโอ่งหรือว่ามีบ่อน้ำตื้นนะครับที่จะรองรับกันในเกิดภาวะที่จะฝนทิ้งช่วงที่จะมาถึงนี้นะครับแล้วก็สภาพอากาศที่มันแปรเปลี่ยนครับท่านผู้ฟังครับนอกจากว่าประเทศไทยจะมีฝนทิ้งช่วงแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของโซนยุโรปนะครับก็มีเรื่องของคลื่นความร้อนเข้ามานะครับในหลายพื้นที่หลายประเทศก็จะมีเรื่องของอุณหภูมิที่สูงขึ้นในโซนยุโรปนะครับแล้วก็ในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับก็มีการเผชิญครับคลื่นความร้อนที่รุนแรงนะครับถือว่ารุนแรงคล้ายกับในทวีปยุโรปด้วยนะครับสภาพอากาศในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับช่วงนี้ก็เผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงนะครับที่แผ่จากมิดเวสต์นะครับไปทางภาคตะวันออกของประเทศนะครับโดยประชาชนนะครับสามารถสัมผัสอากาศร้อนนะครับได้ที่ระหว่าง37-41องศาเซลเซียสนะครับถือว่ารุนแรงคล้ายคลึงกับทวีปยุโรปนะครับก่อความเสี่ยงแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและก็อาจกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าที่มีปริมาณการใช้สูงนะครับในช่วงหลังมานี้นะครับจากการที่ประชาชนนะครับหันมาใช้รถยนต์ EV นะครับและก็ในส่วนที่เป็นนครนิวยอร์กนะครับทางการท้องถิ่นนะครับก็ได้เปิดศูนย์ช่วยคลายร้อนหลายแห่งนะครับแล้วก็มีการนำรถตู้เย็นนะครับออกมาให้บริการมีการแจกจ่ายน้ำดื่มเกลือแร่แล้วก็ครีมกันแดดนะครับแล้วก็อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับก็เป็นสภาพอากาศดินฟ้าอากาศนะครับใครจะไปคิดนะครับว่าในพื้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าโซนยุโรปนะครับจะมีอากาศที่ร้อนนะครับอยู่ยุโรปอยู่อเมริกาก็เหมือนอยู่เมืองไทยแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับดีไม่ดีเมืองไทยก็อาจจะมีอุณหภูมิที่สบายกว่านะครับน้องหลุยน้องไอ้นะครับอยากไปสัมผัสอากาศหนาวแถวยุโรปไหมครับ
1: อยากครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะยังร้อนอย
0: ู่น่าจะยังร้อนกันอยู่นะครับก็เหมือนอยู่เมืองไทยนะครับไปเที่ยวอเมริกาก็เหมือนไปเที่ยวนครศรีธรรมราชนะครับกับอากาศนะครับนครศรีธรรมราชอาจจะสบายกว่านะครับนี่เรามีพื้นที่ต้นน้ำนะครับมีป่าไม้นะครับโดยเฉพาะอุทยานน้ำตกเหนือฟ้านะครับนี่ก็มีเป็นแหล่งต้นน้ำตาปีนะครับก็มีน้ำที่สะอาดนะครับหรือว่าที่อำเภอรันสกาเองครับที่มีอากาศบริสุทธิ์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับที่นำมาบอกกล่าวนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับแล้วก็มาติดตามกันต่อนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับเรื่องของการที่มีการทุจริตการสอบท้องถิ่นกันนะครับมีการโกงข้อสอบนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็มีการแถลงผลการสอบสวนนะครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็แถลงนะครับเมื่อวานนี้คืบหน้านะครับในการที่จะฟันขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับก็พบว่ามีการแก้คะแนนกว่า48รายนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการที่จะสอบวินัยร้ายแรงนะครับ5ข้าราชการนะครับที่มีเอี่ยวนะครับส่วนผู้สอบนะครับที่ทุจริตนะครับแม้บรรจุแล้วก็ถือเป็นโมฆะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องการกระทําผิดทั้งหมดนะครับก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับไม่มีละเว้นด้วยนะครับสําหรับผู้ที่ทุจริตการสอบนะครับทั้งผู้ที่เข้าสอบเองแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานการแถลงข่าวนะครับผลการสอบข้อที่ จริงนะครับกรณีการทุจริตสอบข้าราชการและก็พนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับการกระทำครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่โปร่งใสและก็ทุจริตด้วยนะครับมีการพยายามโกงนะครับเพื่อให้บุคคลที่เชื่อมโยงได้รับผลประโยชน์นะครับแล้วก็ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยนะครับไม่ได้สืบสวนเพียงฝ่ายเดียวแต่ยังได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจนะครับกับปปช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ปปง.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยแต่ละหน่วยงานได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็นำข้อมูลมาบูรณาการร่วมกันเพื่อยืนยันหลักฐานแล้วก็ใช้อำนาจในการดำเนินคดีการดำเนินงานภายใต้ MOU ดังกล่าวนะครับนำมาสู่การจับกุมแล้วก็สืบค้นอย่างจริงจังครับภายใต้กำกับของรัฐบาลนะครับด้านนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับกล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบพบในเบื้องต้นนะครับผู้รับจ้างไม่ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบทั้ง10ศูนย์นะครับให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในทันทีนะครับหลังจากที่ตรวจคำตอบเสร็จสิ้นหลังจากการสุ่มตรวจข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่จัดส่งให้ในภายหลังซึ่งบรรจุไฟล์ภาพถ่ายกระดาษคำตอบและก็ประกาศผลคะแนนปรากฏว่าจากการสุ่มตรวจ79รายมีผู้ที่คะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลคะแนนสอบถึง48รายหรือว่าเกินกว่าครึ่งนะครับจึงตรวจสอบพบว่ามีการแก้ไขคะแนนทั้งภาคกอและก็ภาคขอให้เพิ่มขึ้นนะครับอย่างมีนัยสำคัญส่งผลให้คะแนนภาคกอนะครับเกินกว่าร้อยละ60แล้วก็ภาคขอมีคะแนนสูงเป็นพิเศษถึงร้อยละ90นะครับสำหรับการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้นนะครับพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายนะครับนี่ก็สำหรับความคืบหน้านะครับที่หลายคนติดตามกันอยู่นะครับเรื่องของการสอบเข้าบรรจุข้าราชการนะครับในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่หลายคนก็อยากจะดูว่าผลการสอบสวนนี่จะหาผู้ที่กระทำผิดอีกได้หรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับในช่วงแรกของรายการนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับสามารถโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาขอเพลงได้นะครับ2เบอร์2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000แล้วก็0864769383นะครับพักสักครู่นะครับขอเพลงที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับลาก่อนความโกหกนะครับของคุณรับพินภูไทยนะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับขอกันเข้ามานะครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับกับน้องหลุยน้องไอนะครับ

0: หนองเฮ่อรายการตลอดอ่าวไทยโอกาสการไปไล่ท่านี้ครับ
1: สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทถุงส่ง FM 97 MHz สวทชุมพร FM 100 MHz สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 GHz และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 MHz รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

0: ข่าวจริงประเทศไทย
1: ขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่ช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับผมว่ากันที่ข่าวแรกครับเป็นข่าวความเคลื่อนไหวด้านการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ให้แก่คนรุ่นใหม่ครับเมื่อคณะยุวทูตต้านทุจริตต้นแบบได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีซึ่งได้ให้กำลังใจและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการยึดมั่นในความสุจริตเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปครับผมนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบต้อนรับยุวทูตต้านทุจริตย้ำความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศครับวันที่2กรกฎาคม2519นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับโครงการยุวทูตต้านทุจริตต้นแบบสนับสนุนโดยกองทุนปปช.นายกรัฐมนตรีกล่าวทักทายพร้อมให้โอวาทคณะเยาวชนโดยขอให้ทุกคนระลึกถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมพื้นฐานสำคัญทั้งเรื่องเรียนและการทำงานครับพร้อมอวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปครับทั้งนี้นักศึกษาโครงการยุวทูตต้านทุจริตต้นแบบกล่าวประทับใจถึงความเป็นกันเองของนายกรัฐมนตรีผมเป็นส่วนหนึ่งในการนำนโยบายรัฐบาลไปต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบครับร่วมกับการรณรงค์และเผยแพร่ด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีร่วมถ่ายรูปพร้อมเยี่ยมชมห้องรับรองและห้องทำงานส่วนตัวครับก่อนนี้นักศึกษาโครงการยุวทูตต้านทุจริตต้นแบบได้เข้าเยี่ยมคารวะและสัมภาษณ์พิเศษนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยรองนายกย้ำเน้นแนวทางในการบริหารราชการของกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการพื้นฐานที่สำคัญของประเทศต้องคำนึงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกโปรเจกต์ต้องยึดตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการเพราะทุกการดำเนินการคือประโยชน์ของประชาชนครับอันหนึ่งโครงการยุวทูตต้านทุจริตต้นแบบสนับสนุนโดยกองทุนปปช.ดำเนินการให้ความรู้เด็กเยาวชนใน10สถาบันครับและระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาสถาบันละ50คนครับร่วมผลิตสื่อ TikTok และสื่อข่าวโดยเผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5และสื่อโซเชียลครับผมโดยข่าวนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับการส่งเสริมความซื่อสัตย์ในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับผมทั้งการทำงานเรื่องเรียนแล้วก็อนาคตเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาประเทศนะครับผมเดี๋ยวต่อข่าวต่อไปกับพี่ไอครับผม
2: ครับผมมาต่อที่ข่าวที่2นะครับผมทุกคนคือผู้บริโภคสิทธิ์ของเราจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนไม่ว่าเราจะซื้ออาหารทานยานั่งรถเมล์สั่งของออนไลน์หรือกระทั่งจ่ายค่าน้ำค่าไฟทุกการกระทำล้วนทำให้เราอยู่ในฐานะของผู้บริโภคดังนั้นการป้องกันสิทธิ์ของตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของเราทุกคนครับซึ่งคุณสาลีองสมหวังเลขาธิการสภาผู้บริโภคได้มาแบ่งปันมุมมองไว้ดังนี้ครับ 1. สิทธิพื้นฐานที่ผู้บริโภคต้องได้คือคำว่าผู้บริโภคไม่ได้แปลว่าผู้ซื้อเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงผู้ให้บริการทุกคนซึ่งเรามีสิทธิ์อันชอบธรรมที่ควรได้รับได้แก่สินค้าและบริการที่ปลอดภัยและมีคุณภาพข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนไม่หลอกลวงมีอิสระในการเลือกซื้อและได้รับความเป็นธรรมได้รับการเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายครับ 2. ความท้าทายในยุคดิจิทัลเมื่อโลกเปลี่ยนเข้าสู่การช้อปปิ้งออนไลน์ความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ก็เพิ่มขึ้นตามมาเช่นการโฆษณาเกินจริงสินค้าไม่ตรงปกมิจฉาชีพออนไลน์ไปจนถึงเรื่องการถูกละเมิดข้อมูลส่วนตัวทำให้การคุ้มครองผู้บริโภคยุคนี้ต้องเน้นไปที่การป้องกันตั้งแต่ต้นทางไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยแก้ครับ3พลัง3ประสานเพิ่มสังคมที่เป็นธรรมการทำให้สิทธิผู้บริโภคเกิดขึ้นได้จริงต้องอาศัยความร่วมมือของ3ภาคส่วน 1. ภาครัฐต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังควบคุมมาตรฐานให้เข้มงวด 2. ภาคธุรกิจต้องค้าขายอย่างรับผิดชอบไม่เอาเปรียบ 3. ภาคประชาชนต้องเป็นผู้บริโภคที่รู้เท่าทันรักษาสิทธิ์ของตนเองและกล้าที่จะร้องเรียนเมื่อถูกเอาเปรียบได้รับความเดือดร้อนถูกเอาเปรียบร้องเรียนได้ที่ไหนหากคุณเจอปัญหาสินค้าไม่ได้ตามมาตรฐานโดนโกงหรือถูกละเมิดสิทธิสามารถติดต่อสภาองค์การของผู้บริโภคได้ตามสายด่วน1502หรือติดต่อสำนักงานสภาผู้บริโภคและองค์การสมาชิกในพื้นที่ทั่วประเทศและนั่นคือประเด็นข่าวสารในช่วงจริงข่าวจริงประเทศไทยวันนี้ครับพวกเราพักเบรกฟังเพลงสักครู่ครับผม

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ075-446-000และ086-476-9383

0: กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับข่าวสารจากน้องไอซ์แล้วก็น้องหลุยนะครับกับบทเพลงที่จบไปนะครับเมื่อกี้นะครับ2เพลงด้วยกันนะครับพี่ละออจากคลองน้อยปากพนังนะครับขอเพลงหนีไม่พ้นนะครับของคุณประจวบจำปาทองนะครับพี่หนุ่มไปเสิร์ชมาแล้วนะครับปรากฏว่าไม่เจอนะครับเจอเพลงสับเปลือแทนนะครับนี่น่าจะใช่เพลงเดียวกันหรือเปล่านะครับนี่ไม่แน่ใจนะครับก็เปิดเป็นเพลงสับเปลือของคุณประจวบจำปาทองให้แทนนะครับเนื้อหาบทเพลงก็น่าจะออกมาเกี่ยวกับความหมายทางนี้นะครับท่านผู้ฟังกันนะครับกับเพลงสับเปลือนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับโทรกันเข้ามานะครับจากอำเภอทุ่งส่งนะครับขอเพลงพ่อแก่แม่เฒ่านะครับของคุณชายเมืองสิงห์นะครับก็เปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับกับบทเพลงครับที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับช่วงบ่ายๆนะครับกับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงเกษตรสหกรณ์แล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะครับเดินหน้านะครับแก้ปัญหาส่งออกกุ้งนะครับควบคู่กับส่งเสริมบริโภคกุ้งในประเทศเชื่อมโยงตลาดรับซื้อนะครับจากสถานการณ์ที่ประเทศมาเลเซียนะครับห้ามนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการเจรจากันนะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยนะครับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็ไปเจรจากับประเทศมาเลเซียนะครับก็น่าจะมีข่าวดีในเร็ววันนี้นะครับสำหรับผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคใต้นะครับแต่ว่าในส่วนของการบริโภคภายในประเทศนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเตรียมเดินทางนะครับเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะครับระหว่างวันที่9ถึงวันที่10กรกฎาคม2569เพื่อหารือความร่วมมือในหลายประเด็นสำคัญนะครับได้แก่ความมั่นคงชายแดนการแก้ไขปัญหาความรุนแรงการเกษตรการค้าสินค้าเกษตรอาหารฮาลาลอุตสาหกรรมและก็พลังงานโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยนะครับไปยังมาเลเซียซึ่งทั้ง2ประเทศมีแนวโน้มความร่วมมือที่ดีหลังจากที่มีการจัดทำร่างข้อตกลงร่วมกันและก็เห็นพ้องที่จะเร่งแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งยังมีสัญญาณที่ดีนะครับจากการที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและก็ความมั่นคงทางอาหารของประเทศมาเลเซียนะครับโดยทั้ง2ฝ่ายตกลงเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและก็สุขอนามัยเพื่อการนำเข้าแล้วก็ส่งออกกุ้งกับสู่ภาวะปกติคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน30วันส่วนกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ดำเนินมาตรการรองรับผลกระทบจากการห้ามนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของไทยโดยใช้กลไกเชื่อมโยงตลาดแล้วก็รณรงค์การบริโภคกุ้งทั่วประเทศส่งผลให้สามารถระบายผลผลิตที่เคยตกค้างได้ทั้งหมดผ่านการจัดโครงการรณรงค์บริโภคกุ้งใน40จังหวัดการเชื่อมโยงการจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกสมัยใหม่ในกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งจังหวัดภูเก็ตก็สามารถเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งได้ประมาณ500ตันช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาแล้วก็เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่รวมทั้งการประสานผู้ประกอบการห้องเย็นรับซื้อเพิ่มเติมด้วยนะครับในส่วนของปัญหาในการที่จะประเทศมาเลเซียนะครับห้ามนำเข้ากุ้งในประเทศไทย5สายพันธุ์ช่วงนี้ก็ต้องรณรงค์กันนะครับในส่วนของช่วยการบริโภคกุ้งนะครับก็ที่สวทเองนะครับน้องหลุยน้องไอซ์นะครับช่วงทิ้งที่อย่างนะครับเราก็จะพาข้าวห่อกันมากินนะครับนี่ป้าจิ๊บก็ทำกับข้าวนะครับก็มีเมนูกุ้งมาหลายวันแล้วนะครับนี่กินกุ้งทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งผัดนะครับเมื่อวานนี่ป้าจิ๊บนะครับที่สวทก็ทำยำกุ้งแก้วนะครับทุกฟังยำกุ้งแก้วกับมะม่วงนะครับก็กินกันครับอร่อยเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ช่วยกันนะครับในการที่จะบริโภคกุ้งกันนะครับก็ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะครับแล้วก็มาติดตามกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับเปิดยุทธการโอเปอเรชั่น90วันนะครับกวาดล้างยาเสพติดนะครับด้านคมนาคมนะครับในการที่จะยกเครื่องมาตรการสกัดขนยาเสพติดนะครับนี่ยาเสพติดพิษร้ายทำลายชีวิตทำลายอนาคตด้วยนะครับถ้าใครไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนนะครับโอเปอเรชั่น90วันนะครับผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะครับซึ่งก็ดำเนินการนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับก็มีการสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายน2569นะครับครอบคลุม3มิติหลักนะครับด้วยกันนะครับได้แก่การป้องกันมุ่งสร้างหมู่บ้านชุมชน สถานศึกษาแล้วก็สถานประกอบการปลอดยาเสพติดนะครับแล้วก็การปราบปรามจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็จุดปฏิบัติการพิเศษอย่างน้อยจังหวัดละ1จุดนะครับเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดนะครับจับกุมผู้ค้าแล้วก็ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็การแก้ไขนะครับบำบัดเร่งนำผู้เสพนะครับผู้ติดยาเสพติดแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชที่เกี่ยวเนื่องจากยาเสพติดนะครับเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาโดยใช้อำเภอนะครับเป็นศูนย์กลางในพื้นที่นำร่องนะครับ31จังหวัดด้วยกันพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะครับคิกออฟนะครับปฏิบัติการระหว่างวันที่1ถึงวันที่7กรกฎาคมนี้นะครับเพื่อประกาศสงครามกับยาเสพติดนะครับอย่างพร้อมเพียงกันนะครับทั้งนี้ก็ให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนะครับรายงานผลทุกวันที่3ของเดือนนะครับนอกจากนี้นะครับรัฐบาลก็ยังเร่งยกระดับนะครับมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดนะครับผ่านระบบการบินนะครับหลังจากเกิดกรณีลูกเรือสายการบินของไทยนะครับถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียนะครับจากการตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระนะครับโดยกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับบูรณาการการทำงานร่วมกับบริษัทการบินไทยจำกัดแล้วก็บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดนะครับกรมศุลกากรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือว่าปปส.นะครับแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับอุดช่องโหว่แล้วก็ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินนะครับโดยมาตรการเร่งด่วนนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มงวดนะครับในการตรวจค้นลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่นะครับกำหนดบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืนนะครับแล้วก็พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจค้นนะครับขณะที่มาตรการระยะยาวนะครับอาจจะผลักดันนะครับการใช้ข้อมูลครับ Passenger Name Record นะครับเพื่ อวิเคราะห์แล้วก็ลดความเสี่ยงแล้วก็คัดกรองบุคคลต้องสงสัยนะครับที่จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลนะครับระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจค้นเพิ่มเติมด้วยนะครับเรื่องของการป้องกันนะครับเรื่องของยาเสพติดนะครับถ้าเกิดว่าใครไปยุ่งเกี่ยวนี่ก็ต้องมีอนาคตที่ไม่ดีนะครับน้องหลุยน้องไอ้นะครับอย่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับเรื่องของยาเสพติดที่มีพิษร้ายนะครับก็จะทำให้เราเสียอนาคตได้นะครับเพราะว่าบางทีนะครับอาจจะจากจุดเล็กๆนะครับบางคนเนี่ยเริ่มต้นจากการสูบบุหรี่ก่อนใช่ไหมครับก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่จะเชื่อมโยงแล้วก็นำพาไปอยู่ไปสู่นะครับยาเสพติดชนิดอื่นๆด้วยนะครับที่โรงเรียนนี่เขามีการรณรงค์ปลอดยาเสพติดด้วยใช่ไหมครับที
1: ่วิทยาลัยโครงการโรงเรียนสีขาวคร
0: ับ ส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะไม่มีเลยดีกว่า
0: ครับเรื่องของพอร์ตเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่มีนะครับเราห่างไกลอยู่ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็มีการปรับปรามไปแล้วด้วยช่วงหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้ก็เห็นลดลงมากแล้วครับผมพี่หนุ่มครับ
0: ครับก็เป็นยาเสพติดก็แล้วก็ในส่วนของพนักงานสายการบินนะครับป้าม่วงนะครับในการบินไทยนะครับก็เรียกว่าสายการบินป้าม่วงครับเป็นสายการบินที่เก่าแก่แล้วก็อยู่คู่ประเทศไทยนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายนะครับก็อาจจะมีเรื่องของทนายความนะครับที่ทางประเทศออสเตรเลียที่จะตั้งทนายความแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังมีการที่จะขยายผลด้วยนะครับไปยังตัวผู้ที่ว่าจ้างด้วยนะครับนี่ล่าสุดก็มีการจับกลุ่มนะครับนี่คู่สามีภรรยานะครับเป็นชาวไทยแล้วก็ชาวลาวนะครับที่เป็นสามีภรรยากันนะครับตอนนี้ก็กำลังสืบสวนกำลังเค้นกันอยู่นะครับว่าต้นทางจริงๆแล้วนี่ยาเสพติดมาจากไหนนะครับนี่จะเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็เขาเจอนี่ก็จะโทษหนักเลยทีเดียวนะครับและแม้แต่ในประเทศไทยเองก็เหมือนกันนะครับถ้าว่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็อาจจะมีโทษหนักด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับมาดูข่าวดีกันบ้างนะครับกับความสำเร็จของคนไทยนะครับสำหรับคนไทยนะครับในการที่จะสร้างรถไฟนะครับรถที่เป็นตู้โดยสารนะครับนี่เราก็สามารถที่จะสร้างเองได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นความสำเร็จของคนไทยนะครับก็ครั้งแรกของไทยนะครับมีการส่งมอบนะครับรถไฟไทยทำนะครับให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นงานวิจัยนะครับสู่การใช้จริงนะครับลดการพึ่งพานำเข้าแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมระบบรางนะครับพร้อมนำทดลองนะครับวิ่งเที่ยวผสมพันเลิกด้วยนะครับศาสตราจารย์ดร.นะครับยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและก็นวัตกรรมนะครับพร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษนะครับดร.กิติพงษ์กิต ตยาลักษณ์นะครับนายกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับรวมกันเป็นสักขีพยานนะครับในการส่งมอบรถไฟไทยธรรมนะครับเป็นรถไฟโดยสารต้นแบบนะครับที่ต่อยอดมาจากผลงานวิจัยสู่การใช้งานจริงนะครับให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับโดยมีนายอนันต์โพนิ่มแดงนะครับผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเป็นผู้รับมอบนะครับณสถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงเดิมนะครับศาสตราจารย์ดร.ยุทธนันท์นะครับกล่าวว่ากระทรวงอว.นะครับพร้อมผลักดันนะครับงานวิจัยนะครับให้ก้าวสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยการวางระบบสนับสนุนนะครับตั้งแต่งานวิจัยพื้นฐานนะครับงานวิจัยแนวหน้าไปจนถึงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนนะครับเพื่อเร่งต่อยอดผลงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมและก็เชิงพาณิชย์นะครับซึ่งโครงการรถไฟไทยธรรมนะครับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้านะครับเป็นตัวอย่างครับที่สะท้อนความสำเร็จนะครับของการเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับจากห้องปฏิบัติการให้กลายเป็นนวัตกรรมที่ใช้งานจริงนะครับก็เป็นโอกาสสำคัญนะครับในการยกระดับอุตสาหกรรมระบบรางไทยนะครับหากสามารถผลิตได้เองภายในประเทศนะครับก็จะช่วยลดการนำเข้านะครับสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการไทยนะครับแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมของประเทศด้วยนะครับทั้งนี้นะครับโครงการรถไฟไทยธรรมนะครับก็มีเป้าหมายนะครับลดพึ่งพานะครับการนำเข้าตู้โดยสารจากต่างประเทศนะครับพร้อมยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมระบบรางของไทยด้วยนะครับผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาและก็ภาคเอกชนนะครับโดยมีบริษัทกิจการร่วมค้านะครับไซโนเจนปิ่นเพชรจำกัดนะครับร่วมดำเนินโครงการนี้นะครับจนสามารถพัฒนาตู้โดยสารต้นแบบนะครับเป็นระดับลักซ์เซอรี่คลาสเลยนะครับท่านผู้ฟังครับระดับหรูหราระดับไฮเอ็นนะครับนั่งสบายนะครับเป็นตู้โดยสารขนาด25ที่นั่งนะครับที่มีน้ำหนักโครงสร้างนะครับเบานะครับถ้าเทียบกับตู้แบบเก่านะครับที่ใช้อยู่ก็จะเบาลงร้อยละ22นะครับก็สามารถรองรับความเร็วสูงสุดนะครับได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ผ่านการทดสอบเดินรถจริงนะครับมาแล้วกว่า 10,000 กิโลเมตรนะครับนี่ทดสอบจริงๆใช้ได้จริงแล้วนะครับมั่นใจเต็มที่ว่าสามารถมาใช้ได้จริงนะครับ 10,000 กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการใช้ชิ้นส่วนนะครับภายที่ผลิตภายในประเทศด้วยนะครับก็เป็นlocal content นะครับในชิ้นส่วนที่ภายในประเทศนะครับสูงถึงร้อยละ 44.1 นะครับซึ่งก็จะช่วยลดต้นทุนนะครับได้ปริมาณร้อยละ30เลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับการนำเข้านะครับพร้อมสร้างผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มอีก7ผลงานนะครับโดยรฟท.นะครับก็จะร่วมกับสจร.แล้วก็หน่วยงานพันธมิตรนะครับดำเนินการทดสอบแล้วก็ประเมินความปลอดภัยอย่างรอบด้านนะครับก่อนนำไปบริการจริงนะครับในเส้นทางท่องเที่ยวนะครับระยะทางที่มีระยะทางประมาณ200ถึง500กิโลเมตรนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพการเดินทางแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะครับโดยภายหลังพิธีส่งมอบนะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีอว.นะครับพร้อมคณะนะครับนี่ท่านก็ได้นั่งทดลองจริงๆนะครับทดลองนั่งจริงเลยนะครับน้องหรือน้องไอ้ครับนั่งรถไฟที่คนไทยสร้างจริงๆด้วยนะครับซึ่งเป็นเที่ยวพิเศษนะครับจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะครับไปยังที่สถานีพระจอมเกล้าด้วยนะครับพระจอมเกล้าลาดกระบังนะครับก็น้องๆที่เรียนพระจอมเกล้าก็จะใช้เส้นทางนี้ด้วยนะครับในการที่จะไปเรียนนะครับยังสจร.นะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังนะครับนี่ทดลองให้นั่งให้เห็นกันจริงๆนะครับว่าเราสามารถที่จะสร้างตู้รถไฟได้จริงนะครับนี่จริงๆนะครับเป็นความสำเร็จด้วยนะครับที่นักศึกษาของเราก็เป็นงานวิจัยของคนไทยนะครับต่อไปเราก็จะได้ลดการพึ่งพาจากต่างประเทศนะครับก็เป็นฝีมือเป็นงานวิจัยของคนไทยนะครับในการที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตะลันอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตะลันอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้น้องหรือน้องไอ้นี่พรุ่งนี้ก็อยู่บ้านใช่ไหมครับไม่ไปไหนใช่ไหมครับ
1: ครับผมช่วยที่บ้านอยู่
0: ช่วยที่บ้านนะครับช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านหรือว่านอนครับ
1: ไม่นอนคร
0: ับไม่นอนนะครับนี่น้องหลุยนะครับยืนยันว่าไม่นอนนะครับช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านช่วยขายของใช่ไหมครับ
1: ครับครับ
0: ขายได้นี่ตังค์เอาไปไหนครับ
1: ตังเข้าแม
0: ่ตังเข้าแม่นะครับไม่ได้เข้าตัวเองนะครับครับน้องไอ้ครับอยู่บ้านก็ช่วยพ่อแม่ทำงานเหมือนกันนะครับเราภาระเยอะใช่ไหมครับที่บ้าน
2: ครับผม
0: ครับกวาดบ้านหุงข้าว
2: ใช่ครับประมาณนั้นนะ
0: ตัดปาล์มด้วยไม่มีปาล์มนะครับที่บ้านมีแต่ยางใช่ไหมครับ
2: ครับมีแต่ปลายาง
0: มีปลายางนะครับคร ครับเป็นตัดสวนตัวเองนะครับอย่าไปตัดสวนเพื่อนนะครับที่บ้านนะครับครับก็อย่าอยากขยันเกินนะครับครับช่วงนี้ราคายางดีใช่ไหมน้องไอซ์
1: ครับผม
0: 80บาทใช่ไหมนี่ครับยินดีแก่พี่น้องชาวสวนยางด้วยนะครับราคาน้ำยางดิบนะครับนี่80บาทนะครับต่อกิโลกรัมนะครับราคาน้ำยางดิบแล้วก็ราคาปาล์มตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ7บาทกว่าไหม
1: อันนี้
0: ไม่แน่ใจนะครับไม่มีส่วนปาล์มนะครับก็น่าจะ7บาทกว่าๆนะครับทุกฟังได้ติดตามราคาปาล์มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ7บาทกว่าๆนะครับนี่ก็เป็นพืชเศรษฐกิจของพี่น้องชาวภาคใต้ด้วยนะครับยางกับปาล์มนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับแล้วก็มีพืชตามฤดูกาลด้วยนะครับช่วงเมษายนนี่เราก็จะมีเรื่องของแตงโมแตงจีนนะครับที่ปลูกกันแถวๆวังวัวแถวนั้นก็ปลูกอยู่นะครับมีหลายที่นะครับที่ปลูกแตงจีนแล้วก็ที่ที่ชนท่าศาลาก็มีด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นแตงโมแตงจีนขายอยู่ตามท้องถนนด้วยนะครับมีมันด้วยนะครับต้นมันแบบไหนไม่แน่ใจน้องไอซ์เคยเห็นไหมครับหัวมันนี่ก็ปลูกกัน
1: ไม่
0: เคยเห็นเหมือนกันนะครับนะครับก็เป็นพืชนะครับอย่างไรก็ตามพี่น้องเกษตรกรก็ต้องวางแผนกันให้ดีนะครับในการปลูกพืชนะครับช่วงหลังจากกลางเดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับก็คาดการณ์ว่าจะเข้าสู่ภาวะเอลนีโญฝนทิ้งช่วงกันนะครับน้ำก็อาจจะลดน้อยลงนะครับก็ฝากด้วยความห่วงใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตะวันออกไทยก็ขอลาไปก่อนนะครับพี่หนุ่มอารามเลยกุลแล้วก็พร้อมด้วย
1: หรือสุกุลแสงวิเชียนครับ
2: ไอ้เฉลิมคงคาวงครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับชลธรจันยาครับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัว2ผู้ต้องหาเชื่อมโยงเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนในพัสดุไปรษณีย์เข้าสอบปากคำเร่งขยายผลไปยังผู้บงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัว2ผู้ต้องหาเชื่อมโยงเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนในพัสดุไปรษณีย์เข้าสอบปากคำเพื่อเร่งขยายผลไปยังผู้บงการและเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายอาทิตย์อายุ43ปีชาวไทยและนางทักษพรอายุ42ปีชาวลาว2ผู้ต้องหาที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนซุกซ่อนในพัสดุไปรษณีย์เข้าสอบปากคำที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเบื้องต้นจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาทั้งสองทำหน้าที่รับจ้างบรรจุและนำส่งพัสดุที่ซุกซ่อนเฮโรอีนไว้ภายในเนื้อผ้ากระเป๋าผ้าและสินค้าไทยหลายรายการเพื่ออำพรางการตรวจสอบก่อนส่งผ่านระบบไปรษณีย์ไปยังต่างประเทศโดยได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจค้นบ้านพักของ2ผู้ต้องหาไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมจึงเชิญตัวมาสอบสวนจากข้อมูลพบว่าทั้งสองมีหน้าที่นำกล่องพัสดุที่จัดเตรียมไว้แล้วจากประเทศเพื่อนบ้านไปส่งผ่านที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ต้องหาทั้งสองจะมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนผ่านพัสดุไปรษณีย์

0: แต่ขณะนี้ยังไม่พบพยานหลักฐานที่ยืนยันได้ว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินหญิงที่ถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียพนักงานสอบสวนจะเร่งขยายผลไปยังผู้บงการผู้สนับสนุนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปกรมสุขภาพจิตร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหาร
1: นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าจากอุบัติเหตุรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจต่อพระสงฆ์ครอบครัวและประชาชนที่รับข่าวสารกรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานณโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อประเมินและให้การดูแลด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะวิกฤตและระยะฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บญาติและครอบครัวที่เฝ้าดูแลรักษารวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรงผ่านการประเมินระดับความเครียดความต้องการด้านสุขภาพจิตและการให้การปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อลดความตื่นตระหนกสร้างความรู้สึกปลอดภัยและช่วยให้ผู้ประสบเหตุสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตให้สามารถปรับตัวต่อความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: องค์การอนามัยโลกประกาศสิ้นสุดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่มีต้นต่อจากเรือสำราญ MV Honduras องค์การอนามัยโลกประกาศสิ้นสุดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่มีต้นต่อจากเรือสำราญ MV Honduras สัญชาติเนเธอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทั้งสิ้น12รายในจำนวนนี้เสียชีวิต3รายนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดรายสุดท้ายของผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Honduras ออกจากสถานที่กักตัวแล้วและตรวจไม่พบเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้การระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Honduras ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกไปทั่วโลกก็จะกลายเป็นการระบาดเหมือนกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกยืนยันมาโดยตลอดว่าความเสี่ยงด้านสาธารณสุขทั่วโลกจากเชื้อไวรัสฮันตาอยู่ในระดับต่ำปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: อย่าพึ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายามและอย่าพึ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่100 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเทศบาลพบประชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะกับดิฉันนะคะกนกพรอ้อยทองค่ะทุกท่านนะคะกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะคะและช่องทางไลฟ์สดสวทชุมพรค่ะประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะและทุกท่านนะยังสามารถติดตามเทศบาลเมืองชุมพรได้นะทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมพร www.chumphontown.go.th ค่ะ Facebook ชุมพรทาวน์รวมถึงทางเพจเทศบาลเมืองชุมพรนะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรกันเช่นเคยนะสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนและสำหรับช่วงแรกนะกับพิธีบวงสรวงและสมโภชสันหลักเมืองชุมพรค่ะซึ่งบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรนะก็ยังมีงานสมโภชด้วยแล้วก็มีของกินนะให้ช็อปให้กินให้ใช้กันจนถึงวันที่8กรกฎาคมนี้ค่ะและสำหรับวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเวลา 9:30 นาทีณศาลหลักเมืองชุมพรค่ะนายศรีชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนะกำหนดจัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองชุมพรขึ้นประจำปีพุทธศักราช2569โดยนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานพนักงานเทศบาลเมืองชุมพรค่ะร่วมประกอบพิธีเพื่อเป็นการแสดงกตัญญูตาคุณแก่แผ่นดินและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรภายในงานนะคะประกอบด้วยพิธีทางศาสนาพุทธค่ะและพิธีบวงสรวงทางศาสนาพราหมณ์ร่วมกับการบรรเลงนะวงดนตรีไทยสำหรับวงอังสุสิงห์จากโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาค่ะพิธีรำบวงสรวงศาลหลักเมืองชุมพรโดยกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองชุมพรและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตชุมพรค่ะโดยมีนายเทียนชัยนะชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองชุมพรประจำปีพุทธศักราช2569ร่วมด้วยนางพรรณกรชูกิติวิบูลนายกหล่อกชาติจังหวัดชุมพรนายอำเภอเมืองชุมพรค่ะหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจอัยการข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษานะคะองค์กรเอกชนและประชาชนค่ะชาวจังหวัดชุมพรที่เข้าร่วมประกอบพิธีทางพุทธศาสนาและพิธีทางศาสนาพราหมณ์นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวชุมพรค่ะสำหรับศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพรนะคะตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลการจังหวัดมาก่อนค่ะเป็นอาคารทรงปราสาทนะคะหลังคาจตุรมุขยอดปราสาททรงปรางภายในประดิษฐานเสาหลักเมืองเป็นเสาไม้แกะสลักลวดลายไทยลงรักปักทองโดยไม้ที่นำมาเป็นเสาหลักเมืองนะก็คือต้นราชพฤกษ์ซึ่งถือว่าเป็นไม้ที่สิริมงคลสูงสุดในเหล่าหมู่ไม้ทั้งหลายเป็นไม้ที่มีอายุกว่า100ปีขึ้นอยู่ณวัดถ้ำลับล่ออำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของเมืองอุทุมพรหรือว่าเมืองชุมพรมาตั้งแต่เดิมค่ะโดยทำพิธีตัดเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2535ค่ะต่อมานะคะจังหวัดชุมพรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระสังฆราชนะได้เสด็จมาพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์หลักเมืองเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2535ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดเกล้าให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดเข้าเฝ้าเมื่อวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2535ณพระราชวังไกลกังวลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงน้ำทรงพระสุรายทรงเจิมและทรงบรรจุแผ่นยันยอดเสาหลักเมืองเพื่อทำพิธีเปิดศาลและเฉลิมฉลองต่อไปค่ะจากนั้นนะคะจังหวัดชุมพรได้กราบบังคมทูลและได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพรด้วยเมื่อวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2535ค่ะทั้งนี้นะคะการสร้างศาลหลักเมืองชุมพรเพื่อเป็นการแสดงกตัญญูตาคุณแก่แผ่นดินค่ะอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างบ้านเมืองเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวชุมพรตามโบราณประเพณีที่กำหนดไว้ให้มีศาลหลักเมืองอีกด้วยค่ะก็ถ้าใครไม่ได้ไปนะสำหรับศาลหลักเมืองชุมพรก็ไปไหว้กันได้นะที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ
และสำหรับข่าวต่อมาค่ะกับโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตเทศบาลเมืองชุมพรสำหรับกิจกรรมมาคุเทศน้อยนะคะประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะเมื่อวันที่25มิถุนายนนะคะเวลา10นาฬิกาค่ะนันทิชัยวีระนรพนิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตเทศบาลเมืองชุมพรค่ะกิจกรรมอบรมมะกุเทศน้อยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569รวมด้วยดร.ณรงค์แก้วสินผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรพร้อมคณะผู้บริหารนายอัครพลตั้งธรรมมงคลรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนายณัฐวัฒน์โชติกสถิตประธานสภาเทศบาลเมืองชุมพรและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรนะคะร่วมเป็นเกียรติในการนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่มีความรู้ความสามารถประกอบด้วยดร.จิรพรพรหมมหาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรค่ะดร.สุรินทร์เหล่าพัทรเกษมประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรนายสุพนัทเพชรจันทร์หรือว่าน้องหยกค่ะติ๊กต็อกเกอร์นะช่องหยกมองเลยะและทีมงานดร.อนันต์รามพันธ์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรค่ะนายสิทธิพรมหิศักดิ์หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนะเปิดเผยว่าเทศบาลเมืองชุมพรโดยสำนักปลัดเทศบาลฝ่ายอำนวยการงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดโครงการอบรมมะคุเทศน้อยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26มิถุนายนพุทธศักราช2569เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารและสถานที่สำคัญในพื้นที่รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชุมพรค่ะเป็นการมุ่งส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารการพูดในที่สาธารณะการนำเสนอข้อมูลและการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อให้เยาวชนสามารถทำหน้าที่เป็นมะกุเทศน้อยถ่ายทอดเรื่องราวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและน่าสนใจตลอดจนสร้างจิตสำนึกค่ะในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีความภาคภูมิใจในบ้านเกิดกล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมการอบรมนะคะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาจำนวน80คนประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรโรงเรียนอนุบาลวัดสุบรรณมิมิตรค่ะโรงเรียนศรีอภัยโรงเรียนสายเพลิงวิทยาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ซึ่งวันที่26มิถุนายนนะคะเวลา 14:30 นาทีนะคะบริเวณณโรงแรมล็อบมาเนียชุมพรนะคะนายศิชัยวีระนรพนิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรค่ะสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะที่เข้าร่วมโครงการอบรมมะกุเทศน้อยในครั้งนี้ด้วยรวมด้วยนายอัครพลตั้งธรรมมงคลรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะนายสานิษฐ์ศรีสุวรรณที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองชุมพรดร.สุรินทร์เหล่าพัทรเกษมประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรร่วมเป็นเกียรติค่ะโดยมีดร.อนันต์รามพันธ์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรเป็นวิทยากรใหญ่ให้ความรู้การนำผู้เข้าอบรมนะคะออกทัศนศึกษาด้วยน้องๆจะได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองชุมพรด้วยซึ่งไปมาหลายที่ด้วยกันนะคะอาทิสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลสถานีรถไฟชุมพรค่ะวัดสามแก้วอนุสาวรีย์วชรทหารนะคะศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพรโดยมุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำการสื่อสารการเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ค่ะศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นค่ะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความประทับใจต่อยอดสู่การเป็นมะคุเทศท้องถิ่นที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวช่วยเสริมสร้างมูลค่าแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนด้วยก็เป็นการให้ความรู้นะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่ในจังหวัดชุมพรด้วยกันเองเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวไหนในชุมพรที่สำคัญบ้างอย่างเช่นอนุสาวรีย์วชรทหารเนี่ยก็เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสมัยสงครามโลกนะในช่วงที่ญี่ปุ่นนะยกทัพขึ้นมาก็น้องๆก็จะได้รับความรู้รวมถึงการใช้สื่อนะโซเชียลมีเดียในด้านของการเชิญวิทยากรนะที่เป็นติ๊กต็อกเกอร์นะรวมถึงท่านที่เป็นวิทยากรต่างๆนะที่ดร.สุรินทร์อย่างเช่นดร.สุรินทร์นี่ก็มาให้ความรู้ในด้านของการเขียนข่าวว่าถ้าเราเข้าร่วมโครงการ
อย่างเช่นโครงการมะกุเทศน้อยจะเขียนข่าวแล้วก็สื่อสารยังไงแล้วก็มีการถ่ายคลิปนะคะตัดต่อคลิปกันสดๆเลยสำหรับน้องๆที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ค่ะก็เป็นโครงการที่ดีและก็หวังว่าโครงการนี้นะจะสร้างความประทับใจให้น้องๆแล้วก็นำความรู้ความสามารถที่ใช้ที่ได้นะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปค่ะและสำหรับข่าวสุดท้ายค่ะสำหรับวันสำคัญของโลกนะคะวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งเทศบาลเมืองชุมพรนะคะได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเวลา10นาฬิกานายศิชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีนะคะสำหรับแนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองชุมพรค่ะอาสาสมัครศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับชุมชนเทศบาลเมืองชุมพรเข้าร่วมการอบรมจำนวน410คนโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายทรงรัตน์รสสุคนและประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพรนายประสงค์คอนกำลังบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ค่ะนายไพศาลพงษ์สุภากุลผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมนะคะเปิดเผยว่าเนื่องจากยาเสพติดเป็นปัญหาที่มีผลต่อวิถีชีวิตความสุขของประชาชนและเป็นภัยที่มีผลคุกคามต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมย่อมส่งผลต่อการพัฒนาจึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนของภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาค่ะเทศบาลเมืองชุมพรในฐานะที่เป็นหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจในการป้องกันรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันกลุ่มเสี่ยงหาทางกระจัดกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องค่ะปรับสร้างสภาพแวดล้อมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนำการบริหารจัดการแบบบูรณาการการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ประจำปีพุทธศักราช2569ได้กำหนดเป้าหมายและบรรลุผลโดยมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบแนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดค่ะท่านนายกศรีชัยนะวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรกล่าวว่าภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดเนื่องในโอกาสวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งรัฐบาลทุกคณะได้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกำหนดนโยบายให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติและความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมหรือว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะดังนั้นการรณรงค์และก็การประชาสัมพันธ์เนี่ยถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านในชุมชนของตนเองให้ปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะโดยให้ประชาชนในพื้นที่นะคะในระดับพื้นที่ได้ร่วมแสดงพลังมีการจัดกิจกรรมการอบรมรับความรู้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เพราะว่าปัญหายาเสพติดจะต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายให้เห็นเป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะสำหรับวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะและสำหรับช่วงที่2นะเราจะนำข่าวสารต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะหลังจากพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: ประชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ
1: กลับมาสู่ช่วงที่2นะคะสวัสดีกันอีกครั้งในบ่ายวันศุกร์ค่ะก่อนที่จะได้พักผ่อนกันสำหรับวันศุกร์สุดสัปดาห์นี้นะคะเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะมาพบทุกท่านในทุกๆวันศุกร์เวลาประมาณ 14:10 นะคะและสำหรับช่วงที่2นี้ก็มาบอกข่าวร้อยขานกิจการเทศบาลเมืองชุมพรกันเช่นเคยค่ะสำหรับข่าวแรกเทศบาลเมืองชุมพรนะร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตปยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนายศิชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนำพนักงานเทศบาลเมืองชุมพรค่ะร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569ณวัดชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวงตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะโดยมีนายเทียนชัยชุกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีพร้อมนำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจอัยการข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยชุมพรสถาบันการศึกษาสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนนักเรียนนักศึกษาจิตอาสาพระราชทานและพุทธศาสนิกชนค่ะเข้าร่วมในพิธีก็วันที่26มิถุนายนนะก็ตรงกับวันสำคัญหลายวันด้วยกันค่ะนอกจากเป็นวันฉลองพระชนมายุ99พรรษาแล้วก็ยังตรงกับวันต่อต้านยาเสพติดโลกแล้วก็วันสุนทรภู่ด้วยค่ะสำหรับวันสำคัญนะคะและสำหรับข่าวต่อมาค่ะเทศบาลเมืองชุมพรกับพิธีเปิดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นทุ่งสงวิชาการพุทธศักราช2569ครั้งที่19ณเทศบาลเมืองทุ่งสงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569นายศิชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะมอบหมายให้นายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรพร้อมด้วยนางรัชนีวรรณคงดำผู้อำนวยการกองการศึกษานางสาวธัญลักษณ์เทียมราชหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษานายบุญยืนรัตนบุรีผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภานางสาวเครือวันสงเล็กผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล2วัดเกาะแก้วและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเมืองชุมพรค่ะเข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นทุ่งสงวิชาการพุทธศักราช2569ครั้งที่19ยกระดับการศึกษาท้องถิ่นภาคใต้สู่การเรียนรู้แห่งอนาคตโดยได้รับเกียรติจากนายบุญประสงค์สายานนวลสายค่ะรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมให้กำลังใจนะสำหรับคณะครูและน้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการณเทศบาลเมืองทุ่งสงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะภายใต้แนวคิดในการเรียนรู้สู่อนาคตค่ะ The Future of Learning ระหว่างวันที่26ถึงขออภัยค่ะ24ถึง26มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาและโรงเรียนเทศบาล2วัดเกาะแก้วนะก็ได้รับรางวัลนะน้องๆหลายๆคนก็ได้รับรางวัลมาเทศบาลเมืองชุมพรนะก็ขอแสดงความยินดีนะกับน้องๆหลายๆคนที่จะได้ไปแข่งขันนะในขั้นตอนต่อไปนะก็ขอให้น้องๆนะนำความรู้ความสามารถที่ใช้นะไปก่อให้เกิดประโยชน์ค่ะสำหรับโรงเรียนของเทศบาลนะคะและสำหรับข่าวต่อมาค่ะกับการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่จังหวัดพังงาค่ะสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรนะเราก็มีการให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลายๆจังหวัดนะหลายๆภาคทั่วประเทศไทยเลยเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะสำหรับโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรนะสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่จังหวัดพังงาก็เข้ามาดูงานในด้านของการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุค่ะเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเทศบาลเมืองชุมพรโดยนายศิชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะพร้อมด้วยนายอัครพลตั้งธรรมมงคลรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนายสานิชศรีสุวรรณที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ต้อนรับนายสิริเสรีวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับตำบลท่าอยู่ค่ะและคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่จังหวัดพังงาที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองชุมพรจำนวน132คนค่ะโดยมีนางวิเลวันใจปื้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรบรรยายและเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุและการจัดระเบียบบริการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมณห้องประชุมรังนกชั้น1อาคารโอท็อปสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและสำหรับจังหวัดพังงานะที่เข้ามาดูงานในเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วเทศบาลเมืองชุมพรนะเปิดแล้วนะสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรรุ่นที่11นี้นะคะสำหรับกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรรุ่นที่11ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะสำหรับวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569นายสิชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะได้มอบหมายนะให้หมอเอคณาวิเลวันใจปื้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนะดำเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรค่ะสำหรับกิจกรรมนะครั้งนี้ก็จะไม่เหมือนทุกๆครั้งนะในเรื่องของสถานที่ที่ด้านหน้าบริเวณศาลหลักเมืองนะบริเวณเสาธงตอนนี้ก็ยังมีงานสมโภชศาลหลักเมืองอยู่ค่ะน้องๆโรงเรียนผู้สูงอายุก็เลยต้องเข้าแถวนะภายในอาคารโอท็อปชั้น1ไปก่อนนะสำหรับการเข้าแถวเคารพธงชาตินะเวลา 8:00 น.ค่ะจะมีการเข้าแถวเคารพธงชาติซึ่งสำหรับตลาดนัดใต้ตึกก็ยังมีอยู่นะจากที่ขายบริเวณริมถนนนะก็จะขยับขึ้นมาสักนิดนึงค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะมีฝนตกลงมาอย่างไม่ขาดสายค่ะตลาดนัดใต้ตึกก็ยังมีของมาขายกันเช่นเคยค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่มีของที่อยู่ที่บ้านนะปลูกผักสวนครัวหรือว่าทำน้ำสมุนไพรกันมาขายนะก็ยังมีแวะเวียนกันมาผัดเปลี่ยนกันมาค่ะสำหรับผู้สูงอายุเรียนเทศบาลเมืองชุมพรนะที่ของนำของมาขายนะสำหรับวันนี้ก็จะมีน้ำลูกสำรองมีห่อหมกปลานะมาขายแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยสำหรับตลาดนัดใต้ตึกค่ะตอน 8:00 น.นะก็มีการเข้าแถวครบธงชาติค่ะรำเพลงประกอบท่องเที่ยวเมืองชุมพรค่ะมีการบริหารร่างกายนะสำหรับกิจกรรมนันทนาการต่างๆซึ่ง 8:15 น.ค่ะเข้าห้องเรียนและดำเนินกิจกรรมต่างๆมีการสวดมนต์ไหว้พระกิจกรรมสันทนาการค่ะโดยนางวิไลวันใจปื้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนางสาวธิฐานุรีพาโอภาสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนางสาวชมัยพรกานรงค์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการนางสาวอมรรัตน์หัตถาแพทย์แผนไทยนางสาวธนพรรัตนโอภาสนักกายภาพบำบัดและคณะครูพี่เลี้ยงเนี่ยกว่า20ชีวิตที่เข้ามาร่วมดูแลน้องๆในโรงเรียนผู้สูงอายุของเราสำหรับในรุ่นที่11นะคะก็ยังมีเข้ากันมาอย่างเนืองแน่นสำหรับจำนวนของนักเรียนนะคะตอนนี้อาจจะยังไม่ลงตัวนะคะบางส่วนที่กำลังทยอยส่งใบสมัครกันมาก็ยังมีแต่ว่าเบื้องต้นนะคาดว่ามากกว่า240คนนะสำหรับรุ่น11ของนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรค่ะสำหรับกิจกรรมต่างๆของนักเรียนผู้สูงอายุนะคะจะเปิดเรียนในทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.ค่ะและสำหรับกิจกรรมนะรวมถึงรูปภาพแล้วก็กิจกรรมในด้านของคลิปประชาสัมพันธ์นะคะก็ยังมีให้ติดตามกันนะใน Facebook ค่ะชุมพรทาวหรือว่าทางเพจเทศบาลเมืองชุมพรรวมถึง TikTok นะคะน้องๆในโรงเรียนก็เล่น TikTok กันแล้วนะนั่งเล่นกับไทย TikTok กันทุกวันอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะสำหรับคลิปของตัวเองอาจจะมีรูปภาพตัวเองนั่งยิ้มสวยๆอยู่ได้นะสำหรับกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและสำหรับช่วงหน้านะคะสำหรับกิจกรรมวันที่เป็นวันคล้ายวันประสูติค่ะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยนาตราชนารีนะในวันที่4กรกฎาคมค่ะจะมีกิจกรรมนะสำหรับในส่วนของจังหวัดชุมพรสำหรับการกำหนดจัดกิจกรรมนะคะจะมีการทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยสำหรับเวลาก็จะมาแจ้งให้ทราบในช่วงหน้านะหลังจากพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: ประชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ
1: มาฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันอีกสักครั้งนะก่อนที่จะไปพักผ่อนกันในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะกับวันเสาร์นี้ค่ะวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีค่ะวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะเป็นวันประสูติค่ะจากวันเรื่องสัมปดีพุทธศักราช2500ขออภัยค่ะวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะได้รับพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีค่ะพระนามจุฬาภรณ์หมายถึงการอัญเชิญพระนามจุฬาในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเป็นคำต้นพระนามของพระองค์เนื่องในวันคล้ายวันประสูตินั้นเป็นวันมหาปิติของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาค่ะพระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นของโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็งค่ะและเป็นพิษต่อและพิษวิทยาสำหรับสิ่งแวดล้อมนะทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2530ปัจจุบันทรงเป็นองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร็งและศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยทรงมีพระเมตตาแผ่ถึงบรรดาสัตว์ป่วยอนาถาทรงรับเป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานด้วยทั้งยังมีพระราชดำริขออภัยค่ะพระดำริให้ก่อตั้งโรงพยาบาลสัตว์ขึ้นในภูมิภาคต่างๆของประเทศด้วยสำหรับพระกรณียกิจนะคะนานับประการเลยจังหวัดชุมพรจึงกำหนดจัดกิจกรรมสำหรับพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติโดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลขึ้นในวันเสาร์นี้นะคะวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา8นาฬิกาณวัดชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวงตำบลนาชุ่งอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะก็ขอเชิญชวนนะพุทธศาสนิกชนไปทำบุญตักบาตรนะก่อนที่จะได้พักผ่อนกันในวันหยุดยาวนี้ค่ะและสำหรับการประชาสัมพันธ์ต่อมานะสำหรับการจัดโต๊ะหมู่นะในการจัดเตรียมสถานที่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระรูปพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณสถานที่ราชการหรือว่าหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามแบบแผนนะเทศบาลชุมพรจะนำข้อมูลต่างๆมาฝากกันแน่สำหรับแนวทางการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานการประดับตกแต่งโต๊ะหมู่ประดิษฐานให้ใช้ดอกไม้สีขาวเป็นหลักค่ะแล้ววางเครื่องทองน้อยบนโต๊ะหมู่ตัวล่างตรงกลางโดยหันดอกไม้เข้าหาพระฉายาลักษณ์หรือว่าพระรูปทั้งนี้สามารถเลือกดำเนินการได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่นะได้3แบบด้วยกันค่ะสำหรับกรณีจัดโต๊ะหมู่1ชุดให้ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไว้ในตำแหน่งที่สูงกว่าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเล็กน้อยค่ะกรณีจัดโต๊ะหมู่2ชุดนะสามารถวางเคียงคู่กันได้โดยให้พระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิระราชธิดาอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าเล็กน้อยค่ะและกรณีจัดโต๊ะหมู่เฉพาะพระรูปสำหรับการประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวให้ดำเนินการได้นะคะตามรูปแบบที่กำหนดไว้เลยสำหรับแนวทางการประดับผ้าการประดับผ้าประกอบสถานที่ให้ใช้โทนสีขาวดำโดยการจัดวางสีดำไว้ด้านบนเป็นหลักค่ะก็ให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติกันนะสำหรับการจัดโต๊ะหมู่สำหรับถวายพระราชสักการะค่ะสำหรับโครงการต่อมานะคะที่เราจะนำเสนอสำหรับแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะก็ยังรับสมัครกันอยู่นะจนถึงวันที่31สิงหาคมเลยประชาชนทั่วไป360บาทเยาวชนอายุ7ถึง18ปี240บาทค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อโทร0775110040ต่อ210ในเวลาราชการค่ะและก่อนที่จะหมดเวลาลงไปนะสำหรับงานบวงสรวงและสมโภชสันหลักเมืองชุมพรประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะยังมีการนะคะบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรค่ะกับกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามพร้อมสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาความบันเทิงและสีสันแห่งวัฒนธรรมค่ะจัดเต็มตลอด10วัน10คืนเลยสำหรับคืนนี้นะเจอกันที่ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรค่ะมาเที่ยวมาไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลและสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษทุกค่ำคืนค่ะแล้วพบกันนะกับงานประจำปีบริเวณศาลหลักเมืองเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนนะจะมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งในวันศุกร์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงไปแล้วนะเสร็จแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นแบบถอนรากถอนโคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นแบบถอนรากถอนโคนเพราะถือเป็นพฤติกรรมช่อชนในระบบราชการ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าขณะนี้มี7หน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินและเอาผิดผู้ที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าการสอบแข่งขันครั้งนี้มีการใช้ TOR ฉบับใหม่ที่รัดกุมกว่าเดิมมีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดำเนินการจัดการสอบและตรวจคะแนนที่ส่วนกลางเพื่อความโปร่งใสแต่ผู้กระทำผิดได้ลักลอบเข้าไปแก้ไขไฟล์ในข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งมีร่องรอยหลักฐานวันเวลาที่ชัดเจนและไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ทั้งนี้ตนเองได้สั่งการให้ชะลอการบรรจุแต่ทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ยืนยันให้บรรจุตามกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนเองได้ทำหน้าที่ในขอบเขตอำนาจเพื่อปกป้องความถูกต้องไว้แล้วมั่นใจว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตได้กฤตรวิวันรายงาน
1: รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุเด็กอายุ11ปีขับกระบะชนพระธุดงค์จดทะเบียนผู้พิการเป็นผู้ป่วยออทิสติกพร้อมขอความร่วมมืองดเผยแพร่รูปเด็ก
7: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเด็กอายุ11ปีขับรถชนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารว่าต้องขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนตัวของเด็กตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อวันที่2กรกฎาคมนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สั่งการให้ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพเนื่องจากเด็กอายุต่ำกว่า12ปีต้องได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเบื้องต้นทีมสหวิชาชีพประเมินว่าขณะนี้เด็กต้องเข้ารับการตรวจประเมินรักษาสภาพจิตใจและร่างกายโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์และจากการตรวจสอบข้อมูลของเด็กอายุ11ปี

0: มีการจดทะเบียนคนพิการและมีบัตรผู้พิการประเภท7คือเป็นความพิการออทิสติกด้านครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทรวงพม.ได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิตวางแผนลงพื้นที่เข้าประเมินและดูแลช่วยเหลือโดยเร่งด่วนทั้งครอบครัวเด็กและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบขณะที่คดีความได้ประสานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการเยียวยาต่างๆนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ตำรวจสามารถติดตามตัวคนขับรถส่งพัสดุถึงแอร์โฮสเตสคดีเฮโรอีนได้แล้วพร้อมเร่งขยายผลล่าเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการ
2: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ชุดสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบูรณาการติดตามเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกระทั่งสืบทราบตัวเจ้าของรถยนต์ซึ่งเป็นชายอายุ59ปีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีประวัติเคยต้องโทษคดียาเสพติดจากการสอบปากคำเบื้องต้นชายดังกล่าวยอมรับว่าเป็นผู้ขับรถนำพัสดุไปส่งให้นางสาวมีนาจริงโดยอ้างว่าได้รับค่าจ้างจากชายลักษณะคล้ายชาวต่างชาติที่ร่วมเดินทางมาด้วยและก่อนหน้านั้นยังได้นำพัสดุไปส่งให้หญิงอีกคนในพื้นที่ซอยเสือใหญ่ส่วนรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุถูกนำเข้าอู่ซ่อมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจยึดและตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้ว่าจ้างผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งบางรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอาจกระทบต่อรูปคดีและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638

0: ันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
4: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638

0: ร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: ลูกบันเทิงมาแล้วนะ

มตะไว้ในบทเพลงนักฟังเพลงลูกทุ่งทั่วไทยต่างยอมรับให้เขานั่งอยู่บนบัลลังก์ใจมาเป็นเวลาอันยาวนานพระเจ้าสร้างเขาขึ้นมาให้เป็นนักร้องเพื่อร้องเพลงกล่อมท่านโดยแท้จริงแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำแล้วกระหน่ำอีกเพื่อที่จะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดิ้นไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลักแห่งความจริงในความดีเป็นที่ตั้งเขาจึงหลุดรอดพ้นจากภัยวิบัติเหล่านั้นไปโดยปริยายปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกในกรุงหรือบ้านทุ่งแดนไกลทั่วทุกสถานที่เวทีการแสดงเขาจะนำพาชาวนับไปพบท่านทุกงานที่มีใบสัญญาเขายังคงเป็นขวัญใจคนเดิมของท่านตลอดกาลและตลอดไปไม่มีคำว่าเสื่อมคลาย

ถ้าทั้งมิตานี้ขันทติผู้ให้ยอมพุกไม่ตีไหวได้นะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับก็เช่นเคยแล้วครับเวลา 15:10 โดยประมาณมาฟังเพลงลูกถุงนะครับในรายการลูกถุงบันเทิงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะครับบ๊ายบายยังดีเวลาดีเวลาลูกถุงบันเทิงกับกระผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวก้อยกิตติพงษ์พานมสวรรค์นะครับก็เช่นเคยแล้วครับเปิดรายการไปก็จะต้องเป็นเพลงของซายันสัญญานะครับเป็นเพลงกาเอ๋ยกานะครับเพลงนี้ผมหาผู้ประพันธ์ไม่ได้นะครับเพลงนี้แต่ว่ามันมีบางเพศนะครับบางแรงนะครับบอกว่าสุรพลสมบัติเจริญแต่งนะครับแต่ว่าพอผมเข้าไปดูแล้วมันเป็นเพลงกาเอ๋ยกาจริงนะครับแต่ว่าเป็นเพลงที่สุรพลร้องไม่ใช้ทำนองพันนีนะครับผมต้องขอไปด้วยเพลงนี้สายันสัญญาครับรองนะครับหลวงเล็กข้อมานะครับวันนี้หลวงเล็กบอกว่าหมอภัยพี่วันเพ็ญพี่สายุทธนะครับให้ปาติดให้พี่พานีแม่ไม้ซ้อวอทอชุมพรนะครับให้พี่ขดทายางให้พี่วิรัตทุกมวงให้หลวงใกล้สายักสาวจีสายักนะครับให้ผู้ใหญ่เล็กให้ผู้ใหญ่ต่อให้พี่มีบุญคุณกระทิงนะครับแล้วก็ให้เบาแคกให้ลุงคิดให้สาวออนด้วยนะครับขอบคุณหลวงเล็กพี่ชายเจดีย์ที่น่ารักนะครับพบเจอกันวันนี้นะครับตรงกับวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ตรงกับวันแรม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียคริสตศักราช2026นะครับวันนี้ก็เกือบจะมาไม่ทันในการดำเนินรายการนะครับเกือบไม่ได้มาทักทายกับแฟนเพลงนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งเหลือการประชุมนั่นเองนะครับก็เลิกเสร็จก็ต้องรีบบึงมาเลยแล้วครับคิดถึงแฟนเพลงรายการนั่นเองนะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้บางเวลานะครับแล้วก็ห้ามนำยศยานไม่ออกจากอู้วันนี้เรื่องการงานเขาบอกว่าโดดเด่นอย่างหญิงนะครับในเรื่องของการบริหารการบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมภัตตาคารตลาดสดแล้วก็ธุรกิจบันเทิงเริงรมย์นะครับแล้วก็รวมถึงสายงานศิลปินแล้วก็แฟชั่นโชว์จะได้รับชื่อเสียงแล้วก็ความสำเร็จมีผู้คนสัญจรเข้าออกคึกคักดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการเงินนะครับวันนี้เขาบอกว่ากระแสเงินทองหมุนเวียนคล่องตัวดีมากนะครับจากเกณฑ์รับพะโชคนะครับรับพะโชคมีรายรับหลั่งไหลเข้ามาจากงานบริการและงานสินค้าแฟชั่นความงามนะครับแล้วก็ทว่าก็ยังคงอะไรนะครับก็ยังคงแป๊บนึงนะครับพอดีมีสายเข้ามานะครับก็ยังคงวางระบบบัญชีไว้รอบขอบนะครับแล้วก็ระวังรายจ่ายที่ใช้ไปกับความบันเทิงนั่นเองนะครับในเรื่องของความรักนะครับวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศปลอดโปร่งนะครับอบอุ่นไปด้วยเสน่ห์ดึงดูดใจคู่รักเกื้อกูลกันดีตามกินเรียงม่อนนอนขึ้นนอนหัวนะครับแล้วก็มีความสุขสมบูรณ์ผุดสุขนะครับส่วนขนโซดก็จะมีโอกาสพบรักในสถานบันเทิงนะครับสายงานบันเทิงแฟชั่นแล้วก็ได้รับการส่งเสริมดีนะครับช่วงเวลาดีวันนี้นะครับช่วงเวลาดีอยู่ที่เวลา 19:55 นะครับไปจนถึงเวลา 21:10 นะครับ4มงคลวันนี้เป็นสีน้ำเงินสีเขียวสีชมพูแล้วก็ที่คาดไม่ได้วันนี้วันศุกร์นะครับก็คือสีฟ้านั่นเองนะครับสีอับโฉกเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีเทาดำส่วนทิศมงคลวันนี้เป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าให้หันหน้าไปทางที่นี้เพื่อรับการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็พลังความเมตตานั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันข้านทาดดินเย่นะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าโบอิงทุกชะโลกกับคนที่เกิดปีกุ้นปีมาเมียแล้วก็ปีจ่อครับท่านที่เกิดปีวอกนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องการปะทะขัดแย้งรุนแรงโดยตรงนะครับในสายงานแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุฉับพลันนะครับจากการเดินทางหรือว่าเสียทรัพย์กระทันหันห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะครับส่วนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีมาเส้งนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องปัญหาความอึดอัดใจจากคำพูดของคนรอบข้างนะครับในเรื่องคุณคองมองใจหรือเอกสารสัญญามีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะครับหรือว่าการทุกข์เอาเปรียบนั่นเองนะครับให้ระวังไว้ด้วยสำหรับบุตรล้านนะครับหรือว่าเด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่มีบารมีมั่นคงเด็ดเดี่ยวนะครับมีความรับผิดชอบสูงและก็เป็นที่พึงพาให้แก่ครอบคนรอบข้างได้ดีนะครับแต่ว่าเด็กอาจจะมีความคิดโตเกินวัยยึดมั่นในความคิดคองตนเองสูงนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเสริมสร้างด้วยการฝึกให้เขาได้รู้จักการ
โอนอ้อนผ่อนตามนะครับแล้วก็เพิ่มความนุ่มนวลในการสื่อสารในการใช้ภาษานั่นเองนะครับนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะครับวันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์ของสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับหลายๆฐานที่รับราชการก็รู้สึกว่าจะได้รับการพักผ่อนนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของข้าราชการของสวทชุมพรนะครับไม่มีวันหยุดนะครับแต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเวลาราชการหรือว่าวันหยุดนะครับต่างคนก็ต่างแบ่งหน้าที่กันทำนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวของการทำงานของแต่ละหน่วยนั่นเองนะครับขอบคุณที่เข้ามาแล้วนะครับพี่ปราโมทบุญชาตานะครับกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับบ่าวนันนะครับพี่สุนันท์สุวรรณชัดท่านสมบัติมันยืนนะครับบอกว่าลูกทุ่งไทยมรดกไทยมรดกชาตินะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับที่คอมเมนต์พี่ปราโมทบุญชาตานะครับบอกว่ารับชมอยู่นะครับแล้วก็ท่านสมบัติบอกว่าดีเจบอกอยขอฟังเพลงเศร้าบางช้างของขวัญดาวจากรัฐแซงนะครับเดี๋ยวก่อนน่าจะเป็นช่วงถ่ายๆนะครับเนื่องจากว่าคิวตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด6เพลงนะครับเปิดไปแล้ว1เพลงนั่นเองนะครับขอบคุณถ้าเกิดยังไงเสียผมก็จะรีบทยอยเปิดท้ายนะครับพี่สุนันท์คงจะเดินนะครับสวัสดีครับรับชมอยู่ครับรวมถึงพี่วันเพ็ญพยุหกฤตหรือว่าพี่วันเพ็ญคุณกระทิงบอกว่าชมอยู่ขาหนองก้อยนะครับบ่าวนั่นทำซิ่งนะครับบอกว่ารับชมอยู่รับชมรวมกับทุกครับนะครับน่าจะเขียนว่าถูกฐานแล้วครับแต่ตกเป็นนิดนึงนะครับบ่าวนั่นขอบคุณนะครับแล้วก็ท่านสมบัตินะครับบอกว่าเสียงวิทยุชัดเจนนะครับที่สวีฝนตกด้วยนะครับก็นาห้องซ่องตอนนี้ก็แขกครึมๆนะครับแต่ว่าช่วงชาวทึ่งเถียงนะครับตกปล่อยๆมาตลอดเวลาเลยนะครับเพิ่งมาหยุดเอาได้ก็ประมาณสักบ่ายโมงเศษๆนั่นเองนะครับรวมถึงพี่นรงค์นะครับพี่นรงค์ลักกำจรนะครับหรือว่าหัวหน้านรงค์อดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เป็นผู้แทนพรรคของเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับด้วยนะครับในเขต5นั่นเองนะครับพี่นรงค์ลักกำจรนะครับรวมพี่ตุ๋ยของเรานะครับครับมาด้วยขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงกับกระผมดีเจไม้นาเก้านะครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับใน Facebook ไลค์นะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการมองเห็นสำหรับคุณผู้ฟังที่ไม่ได้ฟังก็เรียกฟังออนแอร์นะครับฟังออนแอร์ก็คือเครื่องรับวิทยุตอนนี้นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่077511433แล้วก็077504101นะครับก็มีซองระบบในการออกอากาศแล้วครับออนแอร์กับออนไลน์นั่นเองนะครับออนไลน์ก็มันครับที่หลายๆท่านกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ใน Facebook Live นั่นเองนะครับขอบคุณอย่างสูงที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังครับมาถึงเรื่องเพลงนะครับติดค้างไว้เมื่อวานซองเพลงนะครับเป็นเพลงไอ้นุ่มชุมพรนะครับจากการขับร้องคองยศรักสลักใจพี่สุนันท์คงจะเดินข้อมานะครับพี่สุนันท์บอกว่าหมอภัยถูกเสี้ยงถูกไส้นะครับวันนี้เข้ามาแล้วก็ฟังในตอนนี้เลยนะครับติดค้างจากเมื่อวานผมเปิดให้ในช่วงนี้แล้วก็เพลงทรายเปลทรายใจนะครับจากการขับร้องของสายันสัญญาหยายปากกวยนะครับอันนี้ก็รับฟังทางออนแอร์นะครับทางเครื่องรับยูทีเข้าขายนะครับที่เข้าขายหยายปากกวยโทรมาให้กำลังใจแทบทุกครั้งแล้วครับแต่ว่าบางวันก็ข้อเพลงบางวันก็ไม่ได้ข้อแต่เมื่อวานข้อมาก็เลยจัดท้ายไม่ทันก็เลยให้จัดหมอภัยในวันนี้นั่นเองนะครับขอบคุณหยายปากกวยใบหยายปากกวยบอกว่าหมอภัยถูกเสี้ยงถูกไส้แล้วครับแล้วก็พิเศษให้กับน้องก้อยด้วยนะครับขอบคุณทางซองถันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่สุนันท์ฮงจารื่นแล้วก็ใหญ่ปลากล้วยเข้าขายนะครับช่วงนี้นะครับซองเพลงไอ้นุ่มชุมพรกับสายเปลสายใจครับ

0: วงสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีนะครับเขาสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังนะครับในรายการลูกทุ่งบันเทิงทางเศร้าวทชุมพร FM 100 MHz นั่นเองนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังคุณอเนกพริกไทยนะครับเข้ามารับชมแล้วตอนนี้นะครับใน Facebook ไลฟ์แล้วก็ส่งสติกเกอร์มาไล่อันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับก็เช่นเคยแล้วครับสาระเด่นเหล่าข่าวดังผมก็จะมีเรื่องราวของดินฟ้าอากาศนะครับในส่วนของจังหวัดชุมพรมาเล่าสู้กันฟังนะครับวันนี้จังหวัดชุมพรมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งด้วยส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท้าทรายอำเภอสวีอำเภอลังส้วนแล้วก็อำเภอพะโต๊ะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 25-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ห่างฝั่งนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของการคาดไม่อุณหภูมินะครับวันนี้สูงสุดอยู่ที่31องศาต่ำสุดที่24องศานะครับนอนรับฟันดีนะครับโดยไม่ต้องเปิดแอร์ให้เสียพลังงานนะครับแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายด้วยเปิดแค่พัดลมอย่างเดียวก็น่าจะโอเคอยู่นะครับในระดับ24องศานะครับสำหรับดวงอาทิตย์วันนี้นะครับตกเวลา 18:49 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:06 นแล้วก็น้ำทะเลนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่ที่จังหวัดชุมพรก็คือ 1:03 นาทีนะครับแล้วก็จะลงเต็มที่เวลา 11:29 นาทีนะครับก็ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคงได้รับข่าวคราวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพายุโซนร้อนไม่ซักนะครับพายุโซนร้อนไม่ซักนี่ก็เขาบอกว่าได้ทวีความรุนแรงขึ้นนะครับโดยมีศูนย์กลางห่างอยู่ประมาณ1ขออภัยครับห่างอยู่ประมาณ510กิโลเมตรนะครับจากเมืองนานนิ่งประเทศจีนเมื่อเวลาตีหนึ่งของวันนี้แล้วครับวันนี้ก็คือที่3กรกฎาคม2569พายุลูกนี้คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไฮลัมนะครับแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งที่บริเวณประเทศจีนตอนใต้โดยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยนะครับแต่ว่าจะทำให้มรสุมมีกำลังแรงขึ้นนะครับซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่พี่น้องประชาชนในภาคเหนือของบ้านเรานะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกรวมถึงภาคใต้บ้านเราด้วยนั่นเองนะครับล่าสุดอัปเดตนะครับเส้นทางพายุโซนร้อนไมซักนี้นะครับคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไฮลัมขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมนะครับก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่6นั่นแหละครับแม้ว่าจะไม่ข่าวไทยนะครับแต่ว่าจะส่งฝนให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยนะครับโดยกรมการขออภัยครับโดยกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยรั้วปอพอนั่นแหละครับโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อนไม่ซักอย่างใกล้ชิดครับถึงขณะนี้ก็มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเมื่อที่ผมบอกไปแล้วครับแล้วก็มีกำลังสูงสุดไกลศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือคอนไปทางทิศตะวันตกนะครับคาดว่าจะผ่านเกาะไฮลัมก่อนขึ้นฝั่งที่บริเวณประเทศจีนตอนใต้นะครับในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569นี่นะครับสำหรับประเทศไทยนะครับก็บอกว่าแม้ว่าพายุดังกล่าวจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าก็จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงนะครับแต่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้หลายพื้นที่มีฝนปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยและก็ข้อมูลสภาพอากาศจากหน่วยงานของภาครัฐอย่างต่อเนื่องนะครับเน้นว่าของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นนะครับหลายๆท่านก็ปัจจุบันนี้ก็มีเซฟสื่อโซเชียลแล้วครับก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมรับฟังด้วยนะครับแต่ว่าให้ฟังในเรื่องนี้นะครับฟังจะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นนะครับแล้วก็ปภ.ก็บอกว่าพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับหากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือนะครับเรื่องนี้สำคัญนะครับสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัยนะครับสายด่วนนิรภัยคือหมายเลข1784นะครับเป็นเบอร์สายด่วนนะครับ1784ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของสาระเด่นลาวข่าวดังในรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาในช่วงนี้นะครับเพลงแรกที่จะเปิดในช่วงนี้ก็จะเป็นเพลง ลอยกระทงเสียงไทยนะครับจากการขับร้องของสดไส้รุ้งโพทองบานันทำซิ่งข้อมานะครับบอกว่ามอบให้แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกท่านเลยนะครับขอบคุณบานันนะครับแล้วก็เพลงอยากเห็นหน้าจังเลยนะครับจากการขับร้องของสิริพรอําไพพงษ์นะครับคุณเศร้าถุงตะโกข้อมานะครับช่วงนี้ลอยกระทงเสียงไทยแล้วก็อยากเห็นหน้าจังเลยครับ

0: ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบสี่นาทีนะครับเขาสุชงเรืองแล้วชาวลูกถุงขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไปยังพี่ขดทายังนะครับพี่ขดทายังส่งมาในหลายกลุ่มนะครับเป็นเด็กผู้หญิงยกมือไหว้สวัสดีนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาว่าฟังยู่ครับนะครับขอบคุณพี่ขดทายังรวมถึงนาชอปนะครับนาชอปแลมเพชรหรือว่านาคุ้มนะครับบอกว่ากำลังรับฟังอยู่ครับนะครับอ่ะโอเคนะครับขอบคุณยังสุ่งมีข้อเพลงมาด้วยนะครับนาชอปแลมเพชรข้อเพลงของคำพีแสงทองนะครับเดี๋ยวสักครู่เปิดท้ายนะครับเป็นเพลงร้องไห้กับเดือนนั่นเองนะครับมาถึงข้องเรื่องราวชาวลูกถุงนะครับเช่นเคยแล้วครับวันนี้ปกตินี่เป็นประวัติของนักร้องลูกถุงนะครับหลังๆมาก็กลัวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกำลังจะเบื่อเสียก็ผมก็ได้นำเกี่ยวกับเรื่องของประวัติของเพลงแต่ละเพลงนะครับทางนี้ก็เพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อความบันเทิงแล้วก็เป็นการอนุรักษ์สืบสานเพลงลูกทุ่งลูกกรุงนะครับให้เป็นมรดกไทยสืบไปนั่นเองนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครว่าใครหรือว่าธุรกิจอันใดทั้งสิ้นนะครับเป็นวิทยาทานในการรับฟังให้มีความสุขนั่นเองนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเพลงฟั่นกลางฤดูฝนนะครับขับร้องโดยดาวใจไผ่จิตนะครับแล้วก็แต่งคำร้องแต่งทำนองโดยมนัสปิติซ่านนะครับบันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี2517นะครับเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงประกอบละครโทรทัศน์นะครับเรื่องฟั่นกลางขออภัยครับฟั่นกลางฤดูฝนนะครับที่รัฐฟิล์มทีวีนะครับสร้างจากบทประพันธ์ของกัญชลานะครับหรือว่าที่ได้ยินกันติทู่ก็คือกฤษณาอโศกสิ้นนั่นเองนะครับเป็นผู้ประพันธ์หนังสือประพันธ์นวนิยายได้ประมาณนั้นแหละครับซึ่งเรื่องฟั่นกลางฤดูฝนนี่ก็ออกอากาศทางททบ5นะครับเมื่อปี2517นั่นเองนะครับบทประพันธ์เรื่องฟั่นกลางฤดูฝนนะครับเป็นนั้นนวนิยายรางวัลชมเชยจากการประกวดหนังสือประจำปี2516นะครับจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับเพลงฟั่นกลางฤดูฝนทั้งคำร้องและก็ทำนองนะครับโดยครูมนัสปิติซ่านเมื่อที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นั่นแหละครับครูมนัสมีผลงานเพลงดังมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเสน่ห์5เสน่ห์5อาลัยคืนคำรักปรารถนาเพื่อเธอที่รักฝนรักฝนซาวนะครับหรือว่าอีกหลายๆเพลงนะครับแต่ครูมนัสบอกว่ามักจะทอมตัวแล้วครับบอกว่าตนเองไม่ใช้นักแต่งเพลงนะครับเป็นเพียงนักดนตรีคนหนึ่งเท่านั้นนั่นเองนะครับเพลงฟั่นกลางฤดูฝนเป็นเพลงสะท้อนชีวิตตัวละครนะครับซึ่งในโลกของแห่งความเป็นจริงไม่ได้ยังชัดเจนนะครับไม่ได้ยังชัดเจนทุกชีวิตในโลกนี้ตั้งคลาวคละปะปนนะครับระหว่างความจริงกับความฝันทุกสิ่งที่เกิดมีอยู่รอบกายล้วนเป็นสิ่งสมมุติที่ปรุงแต่งขึ้นมาทั้งสิ้นนะครับจากความปรารถนาที่ซ่อนเร้นอยู่ลึกๆภายในจิตใจนะครับแรกๆ เพียงฟั่นเล็กๆนะครับก็พอใจอิ่มเอมกับความสมหวังเพียงเล็กน้อยนะครับแต่เมื่อได้ลายสิ่งที่ต้องการความปรารถนาไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นนะครับหลายคนจึงดิ้นรนไขว่คว้าแสวงหาความฝันที่ใหญ่ขึ้นแต่ความฝันนั้นมักจะกลับมากับการสูญเสียด้วยนั่นเองนะครับมันมีเนื้อเพลงนิดนึงนะครับในช่วงหนึ่งในตอนของในเนื้อเพลงนะครับบอกว่าสวรรค์ฟั่นไม่ศักดิ์สิทธิ์ดังไม้ฟั่นเพียงภาพลวงใจเขตฟั่นเกินกายของคุณนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังในเพลงนี้นะครับผมนำเรื่องราวมาจากพรังเพชรในเกล็ดเพลงนะครับขอบคุณเพชรที่ให้ข้อมูลนะครับผมก็นำมาเล่าให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังในรายการลูกทุ่งบันเทิงนั่นเองนะครับผมจะเปิดเพลงฟั่นกลางฤดูฝนนะครับจากการขับร้องของดาวใจไผ่จิตหลังจากนั้นเป็นเพลงร้องไห้กับเดือนนะครับจากคำร้องของคำพีแสงทองนาชอบแลมเพชรหรือว่านาคุ้มข้อมานะครับวันนี้ข้อมาทางหลายกลุ่มนะครับข้อมาทางหลายกลุ่มน่าจะเกรงว่าถ้าเกิดข้อมาทาง Facebook ไลฟ์น่าจะเป็นเพลงถ่ายกลัวเปิดให้ไม่ทันนั่นเองนะครับเริ่มรู้มาร์กแล้วนะครับนาคุ้มรอเล่นกันนะครับเอาละครับช่วงนี้รับฟังอีกซองผลงานเพลงนะครับฟั่นกลางฤดูฝนแล้วก็ร้องไห้กับเดือนครับ

0: เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่ JMM 095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638 คิดถึงซีฟู้ดคิดถึงเราทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรนะครับ
1: ลูกทุ่งบันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
2: 15:56 น.นะครับไม่มีงานเลี้ยงได้ไม่เลิกราอีกแล้วนะครับวันนี้รายการลูกทุ่งบันเทิงก็หมดเวลาองลงอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ขอบคุณไปยังพ่อโอ๋นะครับพ่ออุศนีเอกมานพนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้หมดเวลาฝากทิ้งท้ายด้วยเพลงเศร้าบางช้างนะครับจากการขับร้องของควันดาวจากรัดแซงนะครับฐานสมบัติมันยืนข้อมานะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าบ่าวก้อยกิตติพงษ์พนมสวัสดิ์นกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันไม่ในวันจันทร์สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: เจ็ดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: กรมศุลกากรเตรียมยกระดับมาตรการตรวจเข้มผู้โดยสารขาออกและลูกเรือสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดพร้อมนำเทคโนโลยีและสุนัขเคนายร่วมตรวจสอบสร้างสมดุลระหว่างความเข้มงวดควบคู่กับการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
6: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่ากรมศุลกากรเตรียมเสนอมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารขาออกและกลุ่มลูกเรือสายการบินให้มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เน้นหนักในการตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าเนื่องจากปัจจุบันพบว่ากลุ่มผู้รับจ้างขนส่งยาเสพติดเริ่มเปลี่ยนช่องทางมาใช้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นลูกเรือในการกระทำความผิดโดยการเพิ่มมาตรการครั้งนี้จะมีการนำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์รวมถึงสุนัขดมกลิ่นหรือสุนัขเคนายที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจค้นเน้นย้ำว่าจะไม่ใช้วิธีการสุ่มตรวจแบบ 100% กับผู้เดินทางทุกคนเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีผู้เดินทางเข้าออกกว่า85ล้านคนจึงต้องใช้ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปหลังจากนี้จะบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกรมศุลกากรบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและสำนักงานปปส.เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่รัดกุมและเป็นรูปธรรมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับใช้4แนวทางหลักลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยกรณีรถชนคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหาร
7: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหารโดยย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ4แนวทางหลักได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนขับขี่ยานพาหนะโดยให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังและกำชับผู้ปกครองไม่ให้เด็กหรือเยาวชนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์และไม่มีใบอนุญาตขับรถนำยานพาหนะไปใช้ร่วมถึงจัดเก็บกุญแจรถให้พ้นมือเด็ก การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยประสานตำรวจภูธรในพื้นที่กวดขันกรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่การปล่อยให้เด็กหรือเยาวชนนำรถไปขับขี่การขับรถบนไหล่ทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นและการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดให้ประชาชนลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเมื่อพบคนเดินเท้าหรือคณะพระธุดงค์ริม

0: างโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดและพบค่ำที่มีทัศนวิสัยจำกัดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจพระพิรุณตรวจยึดหนังสุกรแช่แข็งเถื่อนกว่า720กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารพร้อมปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
2: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าชุดเฉพาะกิจพระพิรุณได้เข้าตรวจสอบรถกระบะตู้ทึบต้องสงสัยบริเวณตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารพบซากสัตว์ประเภทหนังสุกรแช่แข็งบรรจุในกระสอบจำนวน36กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ720กิโลกรัมมีแหล่งผลิตจากต่างประเทศโดยไม่มีเอกสารแสดงแหล่งที่มาหรือใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการควบคุมตัวผู้ขับขี่พร้อมตรวจยึดของกลางและยานพาหนะไว้ทั้งหมดโดยการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาและนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บซากสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อโรคระบาดก่อนดำเนินการทำลายตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมรายการทุกท่านค่ะมาติดตามกันในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้เราเจอกันค่ะวันศุกร์ที่3เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้สวท.สุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะติดตามกันได้ทาง FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางสวท.ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะภายใต้การนำของสำนักประชาสัมพันธ์ที่5นะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5โดยท่านผู้อำนวยการโสพลเข้มการค่ะวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันดารารัตน์สมติดนะคะพร้อมกับทีมงานของเราค่ะมีควบคุมรายการวันนี้นะสำหรับทางด้านของท่านผู้อำนวยการสุภัทราเลี่ยมรัตน์ค่ะวันนี้ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะมาติดตามกัน2ช่วงค่ะช่วงของลัดล้ออ่าวไทยวันนี้จะพาไปติดตามในเรื่องของแลนด์บริดจ์นะคะแต่ว่าดิฉันไม่ได้พูดเองค่ะเดี๋ยวจะฟังข้อมูลจากทางด้านทช.ค่ะส่วนในช่วงที่2ค่ะพาไปติดตามช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะวันนี้จะไปพูดคุยกับคุณสมพรดวงแก้วค่ะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันในช่วงที่2ค่ะการแข่งขันฝีมือแรงงานและก็การพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานอาชีพนะคะแต่ว่าช่วงแรกติดตามในเรื่องของไฮบริดคืออะไรค่ะ
1: รับฟังข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนในช่วงลัดเลาะอ่าวไทย

ความเหมาะสมและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ถนนเชื่อมโยงระหว่างอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีภาคใต้คือประตูสำคัญของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการขนส่งของประเทศจังหวัดระนองตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลอันดามันและมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกของภาคใต้ฝั่งตะวันตกเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ Southern Economic Corridor หรือ SEC จังหวัดระนองจึงได้กำหนดแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งโดยมอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมทางหลวงชนบทจึงได้มีแผนดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ถนนเชื่อมโยงระหว่างอำเภอกระเปอจังหวัดระนองถึงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้นโยบายของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ต้องการมุ่งยกระดับระบบคมนาคมของประเทศให้มีความทันสมัยสะดวกปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมขับเคลื่อนการเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางและการขนส่งอย่างไร้รอยต่อในทุกมิติเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทุกภูมิภาคดังนั้นถนนเชื่อมโยงระหว่างอำเภอกระเปอจังหวัดระนองและอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคซึ่งการศึกษาความเหมาะสมของโครงการในทุกมิติทั้งด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการพัฒนาอย่างสมดุลตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

0: จังหวัดระนองจากนั้นเชื่อมต่อกับถนนทางหลวงชนบทสายรน4022และแนวเส้นทางตัดใหม่มุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้เส้นทางจะผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากระเปอร์ป่าท่าชนะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและพื้นที่อนุรักษ์ที่สำคัญได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยันและเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงก่อนเชื่อมต่อสู่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมของตำบลปากมาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสิ้นสุดโครงการบริเวณสำนักสงฆ์หินดานศรัทธาธรรมรวมระยะทางประมาณ 47.28 กิโลเมตรเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยย่นระยะทางการเดินทางระหว่างอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองและอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประมาณ70กิโลเมตรช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางลดต้นทุนด้านโลจิสติกและลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจพร้อมยกระดับโครงข่ายคมนาคมให้มีความสมบูรณ์รองรับการพัฒนาเส้นทางลัดและเส้นทางเลี่ยงระหว่างจังหวัดส่งเสริมการเข้าถึงสาธารณูปโภคและบริการภาครัฐอย่างเท่าเทียมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้ารวมถึงเชื่อมโยงการเดินทางหลายรูปแบบหรือ Multimodal Transport ทั้งทางถนนทางเรือและทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับในอนาคตกรมทางหลวงได้วางแผนพัฒนาโครงการก่อสร้างเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อกับโครงการของกรมทางหลวงชนบทตั้งแต่จุดสิ้นสุดของเส้นทางในอำเภอชัยยาไปจนถึงโครงข่ายทางหลวงสายหลักของประเทศผ่าน3โครงการสำคัญได้แก่การขยายไหล่ทางทางหลวงหมายเลข4191สายชัยยาเขาหลักการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข41กับทางหลวงหมายเลข4191หรือแยกป่าเวและการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองชัยยาเมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จจะช่วยให้การเดินทางจากอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข41ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักของภาคใต้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยพร้อมเชื่อมโยงสู่พื้นที่บ้านภูมิเรียงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมทั้งรองรับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารในอนาคตซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวการขนส่งและการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามันจากโครงข่ายถนนสายรองสู่โครงข่ายทางหลวงสายหลักนี่คือการบูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงทุกการเดินทางทุกมิติในอนาคตต่อไป
1: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: มาติดตามกันต่อค่ะในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะวันนี้ขออนุญาตนำเรื่องราวดีๆนะมาบอกกล่าวค่ะวันนี้เดี๋ยวให้ไปฟังเสียงจากทางด้านของน้องมุกอมประวีวงศ์วชิราค่ะก็ได้มีการสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณสมพรดวงแก้วนะคะเรื่องของการแข่งขันฝีมือแรงงานและการพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานอาชีพติดตามรับฟังกันค่ะ
1: ค่ะวันนี้ผอ.มาทั้งทีรับรองว่าจะมีงานใหญ่ระดับภาคเกิดขึ้นแน่นอน
2: ใช่ค่ะ
1: งานนั้นคืองานอะไรคะ
2: งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคใต้ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราเป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็มีเจ้าภาพร่วมอีก15จังหวัดก็ปีนี้จะมีเพิ่มจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์มาเราไม่ได้เป็น14จังหวัดเหมือนงานอื่นๆนะคะปีนี้ก็จะแตกต่างไปอีกนิดนึงค่ะ
1: ก็คือใหญ่เลย
2: ค่ะคึกคักเพิ่มขึ้นค่ะ
1: ค่ะจัดใหญ่จัดเต็มนอกจาก14แล้วก็ยังครอบคลุมที่ประจวบแล้วก็อย่างที่ผอ.บอกไปเมื่อสักครู่นี้วัตถุประสงค์ของงานครั้งนี้จริงๆย้ำมาต่อเนื่องแล้วก็ถือว่าพี่ๆแรงงานน้องๆแรงงานถือว่าเตรียมพร้อมมากๆกับงานนี้อยากให้ผอ.เล่าในเรื่องของภาพรวมแล้วก็วัตถุประสงค์ให้ฟังอีกสักครั้งค่ะ
2: ก็อยากจะแนะนำนะคะในการแข่งขันเนี่ยจริงๆแล้วโครงการการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513ยาวนานมากก็จัดมาแล้ว30ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่31แล้วก็จัดทุกๆ2ปีซึ่งระหว่างภาคใต้เนี่ยค่ะเราจะสลับกันกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาเพราะฉะนั้นจะหมุนกลับมาให้สุราษฎร์ได้จัดอีกก็อีก4ปีนะคะสลับกันค่ะ
1: ก็เห็นว่าปีนี้เนี่ยพิเศษตรงที่ว่ามีผู้สมัครเกือบ400คนเลย323คนเลยทีเดียวค่ะ
2: 300กว่าคนค
1: ่
2: ะ
1: จาก12 32ต้นสังกัดแล้วก็ครอบคลุม77หน่วยงานใช่มั้ยคะหมอคะอาชีพสาขาอาชีพที่มีการแข่งขันกันคือ23สาขาอาชีพมีอะไรประมาณยังไงบ้างคะขอเล่าเป็นภาพรวม
2: ได้ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อยากจะแนะนำวัตถุประสงค์ก่อนนะคะว่าทำไมเราต้องจัดงานนี้แล้วจัดให้ยิ่งใหญ่กันขนาดนี้นะ
1: คะ
2: ทั้งหมดเนี่ยค่ะเราจัด25สาขานะคะเป็นการแข่งออนไลน์2สาขาเป็นการแข่งที่สถานที่23สาขาซึ่งจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศนะคะทั้ง4ภาคโดยภาคเหนือจะจัดที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางภาคกลางจะจัดที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2สุพรรณบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะจัดที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีแล้วก็ภาคใต้เราด้ามขวานนะคะ

ที่ที่จัดเราก็ยังมีเครือข่ายที่ร่วมกันจัดเพื่อให้ครบทุกสาขาก็ยังมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเราจับที่นั่น3สาขานะคะเกี่ยวกับการประกอบอาหารแล้วก็ด้านสารสนเทศแล้วก็ด้านเว็บนะคะอีกที่หนึ่งได้รับความอนุเคราะห์เช่นกันแล้วก็เป็นเครือข่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานกันอยู่แล้วนะคะที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีเราแข่งสาขาแฟชั่นเทคโนโลยีนะคะหรือแต่งตัดเย็บเสื้อผ้าเมื่อก่อนที่เราเรียกตอนนี้เราปรับยกระดับในการแข่งขันเพิ่มขึ้นเราใช้ชื่อแฟชั่นเทคโนโลยีค่ะนะคะนี่คือสาขาที่เราจัด25สาขาทั้งหมดซึ่งจัดออนไลน์ไปแล้วเรื่องเกม3มิติแล้วก็วันนี้ชิงชัยในสาขาความปลอดภัยไซเบอร์นะคะไม่เฉพาะทางการ25สาขานะคะเรายังมีสาขาสาธิตนะคะเพื่อเป็นสีสันและความคึกคักความยิ่งใหญ่ของงานก็จะมีรองรับการท่องเที่ยวในฐานะที่เรามีรายได้จังหวัดสุราษฎร์เราเนี่ย12อันดับ2ของภูเก็ตนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกด้านการท่องเที่ยวก็จะมีสาขาบาร์เทนเดอร์แล้วก็พนักงานนวดไทยเพราะฉะนั้นการแข่งขันเราเริ่มพร้อมกันหมดวันที่8ถึง10กรกฎาคมนะคะทั่วประเทศนะคะสำหรับสาขาตอนนี้ยกตัวอย่างนะคะสาขาที่

0: แล้วก็ไฟฟ้าภายในอาคารซึ่งเราเห็นว่าทุกบ้านมีทั้งแอร์มีทั้งไฟฟ้า
1: ะ
0: นะคะด้านภาคธุรกิจบริการก็ไม่น้อยหน้าค่ะด้านพนักงานบริการอาหารเครื่องดื่มซึ่ง3สาขาที่ยกมาเนี่ยค่ะทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเป็นสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดของสุราษฎร์ธานีเองและแต่ละสาขาเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอะค่ะเราจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการแข่งขันสาขาละ12คนแต่2สาขานี้ค่ะสนใจ20กว่า29คน26คนเกือบ30เราต้องคัดตัวค่ะต้องคัดตัวเข้ารอบชิงนะคะซึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาขาไหนมีใครได้รางวัลจากสังกัดไหนบ้างนะค
1: ะ
0: ผู้แข่งขันเนี่ยมา300กว่าท่านไม่เฉพาะใน16จังหวัดบางกรอบภาคใต้นะ
1: คะ
0: มาจากทั่วประเทศจากชลบุรีก็มาจากขอนแก่นก็มานครราชสีมาอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ผู้แข่งขันสามารถไปแข่งได้ทั่วประเทศทั้ง4ภาค4สนามที่กำหนดแข่งขันแต่เลือกได้สถานที่เดียว
1: อ๋ออย่างเช่นสมมุติมุกอยู่สุราษฎร์ก็จริงแล้วเป็นคนสุราษฎร์แต่อยากจะไปแข่งขันที่ภาคเหนือก็ไปได้เหมือนกัน
0: ไ
1: ม่ได้จำกัดว่าเราต้องเป็นคนที่ภาค
0: เราไม่จำกัดเราให้สิทธิ์ทุกท่านแต่เราให้สิทธิ์1เท่านั้น
1: ค่ะแสดงว่าในช่วงช่วงนี้แหละค่ะ8ถึง10นี้ช่วงนี้แหละก็อาจจะมีเริ่มมีผู้ที่เข้าแข่งขันเนี่ยอาจจะเดินทางมาในพื้นที่เรามากขึ้นแล้วด้วย
0: เราดูจากตัวเลขที่แจ้งคอนเฟิร์มมาแล้วนะคะตอบรับมาแล้วประมาณ600ถึง700คนสุราษฎร์เราจะคึกคักอีก1เรื่องในงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะคุณมุก
1: ค่ะคือนอกจากการท่องการกีฬาการท่องเที่ยวช่วงก่อนหน้านี้นะกับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแล้วก็กีฬาอาวุโสค่ะพอเมื่อกี้ฟังจากพอรู้สึกว่าเป็นประเด็นแล้วก็เป็นพอยท์ที่ดีมากๆคือนอกจากการแข่งขันที่ได้รับความนิยมในเชิงของการที่เราจะได้พัฒนาฝีมือแรงงานในประเทศของเราแล้วเนี่ยยังเป็นการตอบโจทย์แล้วก็ป้อนแรงงานคุณภาพเนี่ยเข้าสู่ระบบตลาดแรงงานในพื้นที่ด้วยซึ่งนอกจากจะได้คนเก่งและคนดีแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยใช่ไหมคะพอในงานครั้งนี้
0: เพราะการแข่งขันเนี่ยนอกจากเราจะคัดเลือกตัวแทนไปแข่งระดับประเทศระดับอาเซียนเอเชียแล้วก็นานาชาติแล้วเรายังเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนที่อายุไม่เกิน20ปีนะคะสัญชาติไทยได้โชว์ฝีมือในเวทีนี
1: ้
0: อีกอย่างหนึ่งโอกาสดีของผู้แข่งขันค่ะที่จะให้รุ่นพี่หรือผู้เชี่ยวชาญได้ถ่ายทอดความรู้เหมือนเป็นโค้ชสอนให
1: ้
0: ค่ะน้องๆก็จะได้รับการถ่ายทอดที่ได้ความรู้มากขึ้นจากที่ได้เรียนรู้อยู
1: ่
0: แล้วก็นายจ้างก็จะเห็นว่า
1: คนนี้มีแววคนนี้มีความสามารถ
0: จองตัวได้เลยคนนี้เก่งคนนี้ความสามารถเพราะเราเชื่อมั่นในหลักการพัฒนาฝีมือแรงงานถ้าแรงงานเราอยู่ในกำลังแรงงานที่มีฝีมือนะคะไร้ฝีมือเราไม่อยากมองในฐานะเรากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะต้องเพิ่มทักษะความรู้นะคะให้อยู่ในกำลังแรงงานที่มีฝีมือเพราะตรงนี้การันตีได้ว่าถ้าฝีมือได้มาตรฐานการทำงานเนี่ยต้องพึงพอใจในการส่งมอบงานให้กับลูกค้าแน่นอนไม่ว่างานภาคอุตสาหกรรมหรืองานภาคบริการต้องเป็นที่ประทับใจของผู้ใช้บริการ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเวทีที่ได้แสดงฝีมือ แล้วก็ผู้ประกอบการภาครัฐอย่างที่บอกว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏทางอาชีวะหรือกลุ่ม

0: ที่จะต่อยอดไป
1: เราก็คาดหวังว่าจากสนามแข่งขันสุราษฎร์เราจะต้องไปเป็นหนึ่งในเวทีแห่งชาติเป็นหนึ่งในเวทีอาเซียนเอเชียแล้วก็เวิร์ลสกิลนานาชาติในครั้งนี้นะคะเราก็มาลุ้นกันว่าเด็กเราลำดับ1ถึง3ที่เราจะคัดในระดับภาคเนี่ยค่
0: ะ
1: ไปสู่เวทีแห่งชาติแล้วจะได้ไปต่อในถึงนานาชาติค่ะนะคะอันนี้ความตั้งใจของเจ้าภาพหลักเลยค่ะ
0: ค่ะมันก็ตั้งใจแล้วก็น่าจะส่งผลดีมากๆต่อจังหวัดแล้วก็ภาคใต้รวมถึงทั้งประเทศที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกันด้วยที่ผ่านมาเนาะผอ.ค่ะเราจะเห็นว่าทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีค่ะก็จะพยายามจัดโครงการอบรมให้กับแรงงานมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นทักษะที่ตอบโจทย์สถาเขาเรียกอะไรการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมด้วยในปัจจุบันนะคะทีนี้เวทีนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นเวทีที่สำคัญมากๆคือฟังจากผอ.พูดเรายังรู้สึกตื่นเต้นว่าถ้าเกิดเราอยู่ในสายอาชีพที่อยากจะไปอัพสกิลรีสกิลเราอยากไปเห็นหรือไปเรียนรู้ประสบการณ์จากการแข่งขันที่เขามารวมตัวกันในจังหวัดเราเนี่ยค่ะทั้งผู้ประกอบการเองครูที่สอนน้องๆและหรือแบบน้องๆนักศึกษาสามารถไปเรียนรู้จากการแข่งขันในครั้งนี้ได้ด้วยแล้วก็พัฒนาต่อไปด้วยนะคะผอ.ค่ะอีกพอยต์สำคัญผอ.ค่ะ เรื่องของการฝึกไม่ใช่การแข่งขันสินะคะการแข่งขันปีนี้เนี่ยหมายถึงว่ามันมีความท้าทายในเรื่องของการโจทย์หรืออาชีพที่แตกต่างจากเดิมที่ผ่านมาเยอะมากน้อยแค่ไหนคะผอ.ค่ะ
1: ค่ะก็เป็นสาขาส่วนหนึ่งที่อยู่ในระบบการศึกษาอยู่แล้วแต่ได้พัฒนาแล้วก็เปิดเวทีแข่งขันและอีกอย่างนึงค่ะคุณลูกค้าเราอยากประชาสัมพันธ์ตอนนี้ค่ะเราได้เรียนเชิญไปทุกโรงเรียนทุกอาชีวะและมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับน้องๆที่ไม่ได้เข้ามาแข่งขันได้มาเยี่ยมชมงานแล้วก็จะได้รู้จักว่า25สาขารวมทั้งสาธิตอีก2สาขาเนี่ยเขาแข่งกันยังไงเขามีความรู้กันยังไงหรือเรียนรู้อย่างไรจะได้เห็นภาพว่าสาขาแมคคาทรอนิกหุ่นยนต์หรือ CNC ที่ระบบอุตสาหกรรมต้องใช้อย่างนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ว่าการแข่งขันระบบหุ่นยนต์เด็กยุคนี้สมัยนี้นะคะเขามีแข่งกันอย่างไรหุ่นยนต์เนี่ยจะนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไรนะคะเรามีหลากหลายสาขาแล้วก็พื้นฐานเดิมเราในการประกอบอาชีพไม่ว่าสร้างบ้านสร้างอาคารด้านช่างก่อสร้างเราไม่ได้มีแต่แค่ปูกระเบื้องหรือก่ออิฐอย่างเดียวเรายังมีงานไม้เครื่องเรือนการต่อประกอบมุมไม
0: ้
1: ซึ่งตรงนี้พื้นฐานของประเทศเรานะคะเรื่องงานไม้ก็สำคัญอยากจะบอกคุณมุกว่าอยากเชิญคุณมุกไปเยี่ยมชมนะคะแล้วก็จะเห็นความตื่นเต้นในการจัดสถานีแข่งขันแล้วก็สาขาต่างๆนะคะสาขาอะไรบ้างที่เราจะแข่งที่ไหนบ้างก็ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวสุราษฎร์นะคะหรืออีกจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในเครือข่
0: าย
1: ณตอนนี้นะคะ
0: ชุมพรนะ
1: คะเพราะว่าภาคใต้ทั้งหมดทั้ง14จังหวัดเนี่ยเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วด้วยแล้วก็เพิ่มเพชรบุรีกับประจวบคีรีขันธ์เนี่ยค่ะเราอยากเชิญชวนว่าติดตามหน้าเพจสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะว่ามีสาขาอะไรบ้างแข่งที่ไหนเดินทางไปสนามแข่งขันอย่าง

0: สถาบันทั้งหมดค่ะ
1: ค่ะคือนี้ขนาดฟังพอขายของวันนี้ยินก็คิดว่าน่าจะเป็นการชวนชวนแล้วก็พีอาร์เนาะยังรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วยังอยากไปขนาดที่ไม่ได้อยู่ในฟิลของอาชีพที่แบบว่าต้องไปพัฒนาฝีมือจริงๆนักข่าวเองหรือว่านักจัดรายการพีเองก็ต้องพัฒนาฝีมือเหมือนกันนะพอคะซึ่งน่าสนใจมากๆงานนี้ขอย้ำไฮไลท์สำคัญที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาสักเล็กน้อยได้ไหมคะพอคะปีนี้ถ้าเกิดไปเนี่ยจะมีความแตกต่างอะไรเพิ่มเติมไหมคะนอกจากที่พอพูดแล้วจริงๆมันก็น่าสนใจทั้งเรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ใหญ่ขึ้นเนาะในเรื่องของสาขาวิชาชีพที่มีมากขึ้นแล้วก็รองรับตลาดแรงงานมากขึ้นมีสิ่งไหนอยากจะย้ำเพิ่มเติมไหมคะพอคะ
0: ที่จะย้ำก็คือปีนี้นะคะมีการแข่งสาธิต
1: อ
0: ันนี้ค่ะก็จะเป็นความที่กระตุ้นเพิ่มสาขาในการแข่งขันต่อไปอาจจะเป็นสาขาทางการก็ได
1: ้
0: นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสีสันที่สำคัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจผู้เข้าแข่งขันเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะได้รับเหรียญรางวัลเหรียญรางวัล1 2 3ไม่พอค่ะเราให้เหรียญยอดเยี่ยมด้วยแล้วเราก็จะมีเงินรางวัลติดไปด้วยนะคะเป็นกำลังใจอย่างเหรียญทองรางวัลที่1เนี่ยค่
1: ะ
0: ประเภทบุคคลเรามี2ส่วนนะคะประเภทบุคคลและประเภททีมนะคะแล้วแต่สาขาไหนกำหนดนะคะอย่างหุ่นยนต์เนี่ยต้องเป็นประเภททีมนะคะอย่างบุคคลเนี่ยรางวัลที่1เหรียญทอง 15,000 บาทอังคารเหรียญเงินก็ 7,500 บาทและเหรียญทอง 4,500 บาทยอดเยี่ยมก็ไม่น้อยนะคะถึงแม้จะเป็นปลอบใจ 2,000 บาทแต่ถ้าประเภททีมเราคูณ2ให้เลยค่ะถ้าที่1ก็ได้ไป 30,000 นะคะก็ได้คนละ 15,000 เหมือนกัน
1: ค่ะก็เหมือนเป็นต้นทุนในการพัฒนาอาชีพแล้วก็พัฒนาความรู้ความสามารถ
0: เป็นกำลังใจ
1: แล้วเห็นว่าปีนี้พิเศษตรงที่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้เนาะขอค่ะทุกการแข่งขันเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของความโปร่งใสต่างๆปีนี้ของเราก็ให้ความสำคัญมากๆในเรื่องของการอิงตามมาตรฐานแล้วก็การวัดผลการตัดสินที่โปร่งใสอยากให้ย้ำเรื่องนี
0: ้อันนี้แหละค่ะสำคัญเพื่อเข้าสู่การแข่งขันที่ระดับสากลนะคะอย่างที่เราบอกว่ากรมพัฒนาฝีมือเราเองเนี่ยค่ะเราเป็นสมาชิกในการแข่งขันเวิร์สกิลตั้งแต่ระดับอาเซียนจนไปถึงนานาชาติซึ่งการทำงานครั้งนี้เริ่มจากการรับสมัครนะคะเราสมัครออนไลน์ 100% ซึ่งเป็นครั้งแรกในการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเองเราก็เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะ
1: คะ
0: ที่นี่กระบวนการส่งข้อมูลต่อไปยังระบบรับรองหรือระบบประมวลผลคะแนนว่าใครจะได้ลำดับ1 2 3เป็นระบบที่หรือเราเรียกกันสั้นๆเหมือน CIS อย่างแข่งกีฬาเขาก็จะใช้ระบบนี้นะคะระบบนี้ค่ะการันตีได้ว่าข้อมูลการให้คะแนนมาจากคณะกรรมการตัดสินแม่นยำและถูกต้องเพราะเราสามารถตรวจสอบย้อนดูได
1: ้
0: มันเป็นฟุตพิ้นอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะว่า
1: ผลเป็นยังไง
0: ผลเป็นยังไงเก็บคะแนนยังไงตรวจสอบได้แล้วก็มีความแม่นยำนะคะในการที่จะรองรับถ้าสมัยก่อนเราใช้เป็นเปเปอร์เป็นกระดาษมารวมคะแนนหรือใช้ Excel บางทีเออร์ได้กดผิดอันนี้ข้อมูลมันโดนป้อนเข้ามาตั้งแต่คณะกรรมการแข่งขันจนสู่ระบบประมวลผลหรือ CIS ของเราซึ่งตรงนี้ค่ะเราใช้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกเมื่อครั้งที่30ซึ่งก็พัฒนาระบบมาเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเทียบเท่าระบบมาตรฐานสากลหรือการแข่งขันเวิร์สกิลนะคะถึงแม้เป็นเวิร์สกิลไทยแลนด
1: ์
0: แต่เราก็ไม่ต่างจากนานาชาตินะคะเพราะเราใช้โปรแกรมที่สอดคล้อง
1: มาตรฐานด้วย
0: ค่ะอันนี้เรามั่นใจในความโปร่งใสแล้วก็ความแม่นยำของข้อมูลค่ะ
1: ค่ะครบถ้วนมากค่ะพอคะสุดท้ายค่ะเชิญชวนผู้ที่สนใจเนาะในเรื่องของทั้งคนที่อยากจะไปดูการแข่งขันเพื่อพัฒนาหรือว่าไปให้แรงเชียร์แรงใจกันเนี่ยค่ะกับงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ครั้งนี้หน่อยค่ะพอคะ
0: ก็อยากจะนำเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะว่าการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ครั้งนี้ระดับภาคนะคะโดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคใต้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังสุราษฎร์ธานีเราเนี่ยค่ะเป็นเจ้าภาพหลักและร่วมกับอีก15จังหวัดเราพร้อมมากแล้วอยากจะเรียนเชิญทุกท่านไปเยี่ยมชมนะคะว่าการแข่งขันน่ะเราอาจจะเห็นแต่การสอบแข่งขันอื่นแต่แข่งขันฝีมือแรงงานเนี่ยเขาทำกันอย่างไรเขามีกระบวนการอย่างไรบ้างรับรองเลยค่ะว่าคึกคักแน่นอนค่ะแล้วก็มีลุ้นว่าใครจะชิงชัย1 2 3รวมทั้งยอดเยี่ยมค่ะนะคะทุกอย่างเราอิงระบบเวิร์สกิลหรือนานาชาติไม่ว่าการรับสมัคร แล้วก็การประมวลผลในการรับรองผลรางวัลนะคะ
2: เอาละค่ะใช้เวลาหมดแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณน้องมุกแล้วก็คุณสมพรดวงแก้วค่ะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาตินะคะพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานอาชีพค่ะ8ถึง11กรกฎาคม2569นี้ค่ะช่วงหน้าไปติดตามรายการต่อไปนะคะเป็นสารคดีพิเศษค่ะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงส่วน5แยกค่ะวันจันทร์เจอกับสวทชุมพลเป็นแม่ข่ายวันนี้ดิฉันดารารัศมีติดลากันก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้พบกับดิฉันสิริวรรณบุญมีขอนำทุกท่านมาชมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีเรื่องราวภาพประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและคงอยู่ในใจของชาวจังหวัดระยองมาจนถึงทุกวันนี้จะพาไปชมภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างครัมช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานสิงแผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป
2: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงช่วงนี้เป็นช่วงตามรอยพระเมตตาจะพาทุกท่านย้อนรำลึกวันประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดระยองความทรงจำนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวไทยไม่รู้ลืมกับสารคดีโครงการอนุรักษ์พันเต่าทะเลค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: การพบเต่าทะเลบาดเจ็บในช่วงชีวิตของการเป็นชาวประมงของนายอนุชาจันพรามพบเจอเต่าทะเลบาดเจ็บมากกว่า20ครั้งสาเหตุการบาดเจ็บส่วนใหญ่มาจากเครื่องมือประมงบางตัวป่วยเกยตื้นเนื่องจากการกินขยะเข้าไป
1: บางตัวมันก็ติดอวนผมเก็บมาเป็น10ตัวแล้วคือว่าชาวประมงบางทีเจอเต่ามันป่วยเครื่องติดเชือกมั่งเนี่ยบางทีแขนปีกมันขาดอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเก็บมาให้ที่นี่มันจะมีโรงพยาบาลสัตว์หายากอยู่เขาจะเก็บมาให้มาดูแลเขาจะมีหมอประจำอยู่ที่นี่เลยตรงนี้มันเป็นศูนย์ของมันอยู่แล้วก็มาแปลงเป็นโรงพยาบาลสัตว์หายาก
0: ตลอดแนวฝั่งทะเลอ่าวมะขามป้อมจรดปากน้ำประแสอําเภอแกลงจังหวัดระยองนี้พบเต่าตะหนุและเต่ากระขนาดใหญ่อายุเกือบ100ปีรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากจำพวกพยูนโลมาว่ายเวียนให้เห็นอยู่บ่อยครั้งจึงนับเป็นความโชคดีของกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีโอกาสช่วยเหลือสัตว์ทะเลเหล่านั้นเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟู
1: ก็มีเต่ากะเต่าตะหนุที่นี่มี2สายพันธุ์อยู่ตรงนี้ตะหนุกับเต่ากะมันจะอยู่ในบริเวณเกาะมันเกาะทะลุแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นจะห่าง3ไมล์บางทีก็เจอตัวใหญ่ที่นี่มันมีเยอะมันมีเต่าอนุรักษ์เกาะราชินีอยู่รัชกาลที่9อยู่อนุรักษ์อยู่เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์เป็นสัตว์หัวแล้วเราก็ต้องช่วยกันสมัยก่อนนะคนก็ไม่รู้คนนี้ก็เอามากินบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็มีแต่สมัยนี้ไม่ได้กฎหมายเด็ดขาดด้วย
0: ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรจากอ่าวมะขามป้อมถึงเกาะมันในคือศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ทะเลหายากเกาะมันในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยได้พระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้จัดเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อกำเนิดขึ้นในวันที่11สิงหาคม2522
2: คือตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522นะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานเกาะมันในนะครับให้เป็นสถานที่สำหรับจัดตั้งตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับแล้วก็โดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรเต่าทะเลนะครับมีการเลี้ยงอนุบาลลูกเต่าแรกเกิดจนถึงอายุ1ปีนะครับแล้วก็มีการติดเครื่องหมายแล้วก็ปล่อยกลับลงสู่ทะเลไปนะครับพระองค์ท่านประสงค์ให้มีการศึกษาวิจัยด้านเต่าทะเลนะครับรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากนะครับพัฒนาให้พื้นที่เกาะมันในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับให้คนเนี่ยมีความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรเต่าทะเลครับ
0: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากนอกจากจะทำหน้าที่รักษาฟื้นฟูวิจัยพันธุ์สัตว์ทะเลหายากและต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาเกาะมันในให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่าทะเลแล้วยังเป็นการทำงานร่วมกับชุมชนในการยึดมั่นแนวทางการทำประมงอย่างไม่ทำลายล้างใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลเบื้องต้นภายใต้การทำงานของกลุ่มธนาคารปูไข่ในชุมชนประมงต้นแบบอ่าวมะขามป้อม
2: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมักจะมีแนวคิดในการอนุรักษ์ทำประมงโดยที่ไม่ได้รับผิดชอบมีการติดตัวเต่าทะเลอยู่บ่อยๆเขาก็อาจจะกีดกันทางการค้าได้การที่พระองค์ท่านมีโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522เนี่ยก็จะเป็นข้อต่อรองว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการอนุรักษ์เต่าทะเลในระดับสากลเหมือนกันเป็นระดับนานาชาติที่ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศที่เจริญแล้วที่เขาได้ดำเนินการอนุรักษ์เต่าทะเลหรือรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาทรัพยากรเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ได้นานๆ นะครับเราโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่พระองค์ท่านเนี่ยมีสายพระเนตรที่ยาวไกลที่จะช่วยให้เรามีกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยครับ
0: โดยสายพระเนตรอันยาวไกลในการจัดตั้งโครงการ ยังเป็นการบ่งบอกว่าประเทศไทยยึดมั่นในสัญญาไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์หรือถูกคุกคามโดยมีข้อกำหนดหากว่าไทยละเลยอาจส่งผลให้ถูกกีดกันทางการค้าและโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงได้กำเนิดขึ้นในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงนับเป็นการยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างจริงจังและมีการพัฒนาองค์ความรู้สู่สากลมากขึ้น
3: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนจนกระทั่งปัจจุบันยังมีการสานต่อพระราชปณิธานหลากหลายเรื่องราวจะพาทุกท่านไปย้อนวันวานติดตามชมโรงฝึกศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ค่ะ
4: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: เอียดคล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันสิริกิติ์ตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: แรกๆก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆถึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำและออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะฮะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อพระสกนิกรชาวไทยเสมอมา

และนั่นก็คือเบื้องหลังความงดงามของงานประณีตศิลป์ชั้นสูงคือความมุ่งมั่นในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติโรงฝึกศิลปาชีพสถาบันเศรษฐกิจแหล่งรวมช่างฝีมือเอกผู้สร้างสรรค์งานศิลปะแผ่นดินงานถมทองงานคร่ำงานจักสานย่านลิเภาและผ้าทอเป็นผ้าทอมืออันทรงคุณค่าที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากลจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงชุบชีวิตงานช่างไทยโบราณให้กลับมาโลดแล่นอย่างภาคภูมิท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองผลิตรายการภายใต้อำนวยการการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองวันนี้ดิฉันสิริวรรณบุญมีพร้อมทีมงานสวทระยองลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีประกาศยกระดับการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรเครือข่าย

0: ที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นายกรัฐมนตรีประกาศยกระดับการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรเครือข่ายและคุมเข้มมาตรการสนามบินหลังลูกเรือไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติด
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าในฐานะกำกับดูแลหน่วยงานปปส.ขอให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่าจะให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่และจะใช้โอกาสในฐานะผู้นำรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับทุกกระทรวงและหน่วยงานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและกระทรวงยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเน้นย้ำถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากเดิมที่เน้นการสกัดกั้นและจับกุมรายเดือนให้ยกระดับเป็นการเดินหน้าปราบปรามและทำลายกระบวนการค้ายาเสพติดจนถึงต้นตอเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้สั่งการให้ตรวจสอบช่องทางพิเศษของลูกเรือและบุคลากรสายการบินณท่าอากาศยานว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่พร้อมเร่งอุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนส่งยาเสพติดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: คณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ2รายคดีทุจริตงบอุดหนุนวัดและอดีตเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในคดีร่ำรวยผิดปกติพร้อมส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมาย
5: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญรวม3เรื่องโดยคดีแรกมีมติชี้มูลความผิดนายพนมสอนศิลป์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกกรณีทุจริตเงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้แก่วัดสิทธิสามประดิษฐ์จังหวัดนราธิวาสประจำปีงบประมาณ2558พบการจัดสรรงบประมาณและจัดทำเอกสารโดยมิชอบก่อนมีการนำเงินส่วนหนึ่งคืนในลักษณะเงินทอนวัดส่วนคดีที่2มีมติชี้มูลความผิดนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกรวม4รายร่วมกันอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารประเทศเดนมาร์กและวัดป่าพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียในปีงบประมาณ2555ถึง2556ไม่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐเป็นเงินรวม8ล้านบาทและคดีที่3มีมติชี้มูลความผิดนายวิชัยทิพรักษ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าร่ำรวยผิดปกติจากการมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไม่สัมพันธ์กับรายได้และไม่สามารถชี้แจงที่มาของทรัพย์สินได้รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาททั้งนี้คณะกรรมการปปช.จะส่งรายงานคดีทั้งหมดจำนวนการไต่สวนและพยานหลักฐานไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายชวิสาประทุมมารายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเปิดอาคาร33ปีบารมีก่อกิจโรงเรียนวชิระบารมีพิทยาคมเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดการเรียนรู้รองรับการขยายตัวด้านการศึกษาน
6: ายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดอาคาร33ปีบารมีก่อกิจของโรงเรียนวชิระบารมีพิทยา

0: สังคมอำเภอวชิรบารมีเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดการเรียนรู้รองรับการขยายตัวด้านการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้พบปะพูดคุยและถ่ายรูปร่วมกับนักเรียนพร้อมชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปยังวัดเขาพระเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโครงการคมนาคมร่วมจิตอาสาปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศวิจิตราจันเข็มสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินจะขอมาพูดถึงเรื่องโซ่ทองคล้องใจกับโอกาสใหม่ในพรบ.อุ้มบุญครับโซ่ทองคล้องใจคำสั้นๆนี่คือความฝันอันยิ่งใหญ่ของหลายครอบครัวครับแต่ในวันที่ธรรมชาติอาจไม่ได้มอบโอกาสนั้นให้ง่ายๆเราจึงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์ซึ่งในประเทศไทยมีกฎหมายสำคัญที่คอยดูแลเรื่องนี้อยู่นั่นก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์พ.ศ. 2558หรือที่เรียกกันว่าพ.ร.บ.อุ้มบุญครับโดยกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขัดขวางความสุขนะครับแต่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกราะป้องกันให้เด็กที่เกิดขึ้นมารวมถึงตัวคุณพ่อคุณแม่และแม่อุ้มบุญเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความถูกต้องไม่ใช่การทำเพื่อธุรกิจหรือการค้ามนุษย์ครับถ้าเรานำพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์พ.ศ. 2558มาดูเงื่อนไขสำคัญจะมีอยู่3อย่างด้วยกันครับ1ต้องเป็นคู่สมรสที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับปัจจุบันกฎหมายยังจำกัดเฉพาะคู่สมรสคู่สามีภรรยาที่เป็นชายหญิงจดทะเบียนสมรสเท่านั้นนะครับ2อุ้มบุญต้องเป็นญาติครับเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งในอนาคตกฎหมายจึงกำหนดให้หญิงที่มารับตั้งครรภ์แทนต้องเป็นญาติสืบสายโลหิตของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับ3ห้ามจ้างวานหรือหากำไรข้อนี้สำคัญมากครับกฎหมายห้ามเด็ดขาดเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อการค้าเพราะเป้าหมายเดิมก็คือการเติมเต็มครอบครัวไม่ใช่การทำกำไรครับแต่เรื่องที่น่ายินดีคือตอนนี้เรากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับเพราะเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งมีเนื้อหารับรองการสมรสระหว่างบุคคลโดยไม่จำกัดเฉพาะชายหญิงโดยให้บุคคล2คนสามารถแต่งงานกันได้ถูกต้องตามกฎหมายทางรัฐบาลกำลังพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยมีความคืบหน้าในการปรับปรุงร่างพ.ร.บ.อุ้มบุญโดยได้มีการนำเสนอร่างไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณานำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปครับเพื่อให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ที่จดทะเบียนสมรสกันสามารถมีโซ่ทองคล้องใจของตนเองได้เหมือนคู่รักคู่อื่นๆเป็นการขยายขอบเขตของกฎหมายให้ครอบคลุมนิยามคำว่าครอบครัวให้กว้างขึ้นและเท่าเทียมกันมากขึ้นครับสุดท้ายแล้วพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ก็คือการทำให้โซ่ทองเส้นนี้เกิดขึ้นมาจากความรักความพร้อมและได้รับการคุ้มครองอย่างดีตั้งที่สุดตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาลืมตาดูโลกขึ้นมาครับหากมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายใดๆสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศหรือโทร1157สายด่วนอัยการช่วยได้สวัสดีครับ

0: ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: รีบไปไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
4: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยน

0: ติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
1: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
0: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
1: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
0: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
1: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์กำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
0: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: อกเล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้องบุ๋มเย็นจิตอักกำจรนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะเราก็จะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น.ไปจนถึง 18:00 น.โดยประมาณนะคะติดตามกันไว้ได้เลยนะคะถ้าวิทยุก็หมุนคลื่นกันมาได้ค่ะที่สวทชุมพร FM 100 MHz นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามกันไว้นะคะมีทั้งรายการต่างๆจากทางสถานีค่ะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่อัปเดตกันตลอดทั้งวันบนหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยในส่วนของรายการบอกเล่า90ของเรานะคะก็จะมีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะรวมไปถึงเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้ในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐน้ำบุ๋มนำเรื่องของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ต้อนรับเด็กไทยในครอบครัวบุญธรรมจาก19ประเทศทั่วโลกกลับบ้านเกิดเรียนรู้รากเหง้าและวัฒนธรรมไทยในวันที่20-25กรกฎาคมนี้นะคะในส่วนของเรื่องสุขภาพวันนี้นำเรื่องของรู้ไหมว่าวัย40บวกหรือว่า40 plus นี่แหละต้องเน้นโปรตีนมากกว่าที่คิดนะคะเอาล่ะใครที่กำลังอยู่ในวัยนี้แบบเดียวกันนะคะก็ให้มาติดตามรับฟังกันได้ว่าต้องเน้นโปรตีนแบบไหนนะกินแบบไหนถึงจะเพียงพอนะคะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายค่ะวันนี้ช่วงของเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมนำเรื่องของการรับหิ้วของอย่างที่กำลังเป็นข่าวอยู่เนาะที่มีแอร์โฮสเตสรับหิ้วของโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรพอไปถึงด่านตรวจก็พบว่าเป็นยาเสพติดนะผู้ชมผู้ฟังการรับหิ้วของแต่อาจถูกหิ้วเข้าห้องขังกลายเป็นผู้ต้องหาไม่รู้ตัวนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของข่าวจริงข่าวปลอมค่ะเรื่องของมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันในช่วงสุดท้ายนะคะว่าเป็นยังไงเอาละค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆกันก่อนนะคะสักหนึ่งช่วงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: เรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงที่2นี้นะคะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางภาครัฐมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะเป็นเรื่องของกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ค่ะต้อนรับเด็กในครอบครัวบุญธรรมจาก19ประเทศทั่วโลกกลับบ้านเกิดเรียนรู้รากเหง้าและวัฒนธรรมไทย 20-25 กรกฎาคมนี้นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงสู่รากเหง้าเพื่ออนาคตที่มั่นคงนะคะระหว่างวันที่20-25กรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่ได้ไปเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศได้กลับมาประเทศไทยค่ะเรียนรู้รากเหง้าทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะคะสร้างความผูกพันกับประเทศบ้านเกิดและก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองเด็กและส่งเสริมสิทธิทิเด็กตามหลักอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศค่ะรวมทั้งเป็นการเป็นความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างประเทศไทยและเครือข่ายนานาชาติในการร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เด็กนะคะโครงการสู่มาตุภูมิจัดมาแล้วจำนวน9ครั้งครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี2535และได้จัดต่อเนื่องทุกๆ 3-4 ปีนะคะโดยในปีนี้จัดเป็นครั้งที่10ค่ะมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก19ประเทศนะคะได้แก่แคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์เบลเยียมสเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์นะคะสหรัฐอเมริกาเยอรมนีฝรั่งเศสฟินแลนด์ออสเตรียอิตาลีสหราชอาณาจักรไอร์แลนด์นะคะแล้วก็ประเทศไทยประกอบด้วยครอบครัวบุญธรรมจากชาวต่างประเทศจำนวน93ครอบครัวค่ะเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมจำนวน105คนนะคะแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจำนวน32คนจาก20องค์กรทั่วโลกรวมประเทศไทยด้วยนะคะรวมจำนวนทั้งสิ้น311คนตลอดระยะเวลา5วันก็จะมีกิจกรรมการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยณกรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็การประชุมนานาชาติด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่วนทางด้านนางอภิญญาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าถือเป็นโอกาสที่ดีที่เด็กไทยจะได้กลับมาเรียนรู้วัฒนธรรมรากเหง้าของตนเองนะคะสร้างความภาคภูมิใจในตนเองแล้วก็ความเป็นไทยซึ่งโครงการนี้ถูกถามขึ้นตลอดว่าจะจัดเมื่อไหร่เพราะหลายครอบครัวเชื่อว่าเป็นโครงการที่ดีเพื่อเชื่อมโยงสู่รากเหง้านอกจากนี้ก็ยังเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยให้นานาชาติได้รู้จักด้วยนะคะกรมกิจการเด็กและเยาวชนให้ความสำคัญกับสิทธิ์ของการได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตแบบไทยนะคะจะช่วยให้เด็กเข้าใจมีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยบอกเล่าให้ผู้อื่นรับรู้ได้นะคะรวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยเด็กไทยทุกคนที่ไปอยู่ในต่างประเทศด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการจัดโครงการของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะเป็นโครงการสู่มาตุภูมิซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งที่10นะคะเพื่อที่จะต้อนรับเด็กไทยในครอบครัวบุญธรรมจาก19ประเทศทั่วโลกนะคะกลับมาบ้านเกิดเรียนรู้รากเหง้าและวัฒนธรรมไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้นำเรื่องราวสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในส่วนของเรื่องที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นของวัย40บวกนะคะก็คือรู้ไหมว่าวัย40บวกต้องเน้นโปรตีนมากกว่าที่คิดนะคะเมื่ออายุมากเพิ่มขึ้นร่างกายเริ่มเสื่อมสภาพตามธรรมชาติโดยเฉพาะมวลกล้ามเนื้อซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการเคลื่อนไหวความแข็งแรงและคุณภาพชีวิตแต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้ก็คือหลังจากอายุ40ปีไปแล้วนะคะร่างกายก็จะสลายกล้ามเนื้อมากกว่าที่สร้างหากว่าไม่ได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอกล้ามเนื้อเก่าก็จะลดลงเรื่อยๆทำให้แรงตกเคลื่อนไหวช้าและสิ่งต่อการหกล้มได้ง่ายขึ้นนะคะโปรตีนสำคัญต่อวัย40บวกอย่างไรเรามาดูกันร่างกายมนุษย์มีกล้ามเนื้ออายุประมาณ 20-25% ที่ประกอบด้วยโปรตีนและโปรตีนมีบทบาทสำคัญในการชะลอการสูญเสียกล้ามเนื้อโดยมีประโยชน์ดังนี้ค่ะก็คือจะช่วยให้ร่างกายมีกล้ามเนื้อกระชับแข็งแรงกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อใหม่ผ่านกรดอะมิโนโดยเฉพาะลิวซีนนะคะช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่รู้สึกที่สึกหรอจากกิจกรรมในแต่ละวันเมื่อออกกำลังกายควบคู่กันร่างกายก็จะสร้างมวลกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นการออกกำลังกายแบบแรงต้านนะคะจะช่วยให้ใช้โปรตีนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหากร่างกายได้รับโปรตีนเพียงพอการสร้างกล้ามเนื้อก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้ถึง 20-40% นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกินโปรตีนเท่าไหร่ถึงจะพอนะคะผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าคนวัย40ปีขึ้นไปควรได้รับโปรตีนประมาณ 1-1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันตัวอย่างเช่นน้ำหนัก60กิโลกรัมโปรตีนที่ควรได้รับก็คือ 60-72 กรัมต่อวันค่ะแต่สำคัญมากก็คือควรกระจายโปรตีนให้ครบทุกมื้อไม่ใช่มื้อหนักมื้อเดียวนะคะเพราะว่าร่างกายจะใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าแล้วก็ควรออกกำลังกายสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งโดยเฉพาะท่าแรงต้านเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและชะลอภาวะกล้ามเนื้อสูญเสียนะคะทีนี้เรามาดูแหล่งโปรตีนที่ดีที่สุดนะคะก็จะเป็นจำพวกอกไก่เนื้อปลาเนื้อแดงไม่ติดมันไข่เต้าหู้ถั่วเลนทิ่วถั่วต่างๆนะคะนมไมโลเวโปรตีนสำหรับคนออกกำลังกายนะคะเริ่มดูแลกล้ามเนื้อวันนี้เพื่อสุขภาพคุณภาพชีวิตในระยะยาวค่ะหลังอายุ40หากไม่ดูแลกล้ามเนื้อให้ดีก็จะเริ่มเสื่อมลงอย่างชัดเจนการกินโปรตีนให้พอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีที่ช่วยรักษาความแข็งแรงและทำให้เคลื่อนไหวได้ดีไปอีกนานนะคะเพราะฉะนั้นออกกำลังกายบวกกินโปรตีนให้เพียงพอนะคะก็จะเท่ากับกล้ามเนื้อแข็งแรงในวัย40 plus นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวของโปรตีนนะบางทีคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ชอบที่จะทานโปรตีนเยอะๆนะคะอาจจะไม่ชอบที่จะทานเนื้อหรือว่าอะไรแล้วนะก็หันไปรับประทานไข่นะคะไข่คือโปรตีนที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาถูกนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราสามารถรับประทานได้นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันเป็นเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพในช่วงท้ายของรายการกันค่ะ

0: องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้น้ำบุ๋มนำเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพมาฝากนะคะวันนี้นำเรื่องของการรับหิ้วของค่ะรับหิ้วของแต่อาจถูกหิ้วเข้าห้องขังกลายเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวนะคะนี่ก็เป็นกลลวงของมิจฉาชีพอีกรูปแบบหนึ่งนะคะโดยการฝากหิ้วโดยไม่เปิดเผยว่าสินค้าข้างในเป็นอะไรอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายปะปนไปในของใช้ทั่วไปค่ะอาศัยความไว้ใจและความเกรงใจจากเพื่อนหรือคนรู้จักนะคะของต้องห้ามเด็ดขาดฝ่าฝืนมีโทษหนักนะคะถ้ารับหิ้วของแบบนี้เราไม่รู้ข้างในมันเป็นยังไงเนาะอย่างพวกยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าสื่อลามกอนาจารค่ะสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะของต้องจำกัดต้องมีใบอนุญาตนำเข้าส่งออกอย่างเช่นสัตว์อาหารเครื่องสำอางยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์สื่อสารพันธุ์พืชพันธุ์ส่วนต่างๆนะคะอันนี้ก็คือต้องห้ามเลยแล้วก็มีของที่ต้องจำกัดในการนำเข้านำออกด้วยนะคะแต่เราก็ต้องมีใบอนุญาตกำกับไปด้วยนะคะถึงจะเอาเข้าประเทศนั้นๆหรือเอาออกจากต่างประเทศเอาออกจากประเทศเราได้นะคะคุณผู้ชมผู้ฟังเพราะฉะนั้นอาชีพรับหิ้วของนี่ก็จะเป็นอาชีพที่เสี่ยงเหมือนกันเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรนะคะแล้วก็เราก็ไว้ใจกันนะคุณอาจจะรู้จักการฝากหิ้วอย่างเงี้ยอย่างที่เป็นข่าวก็คือสาวแอร์ที่โดนจับนะคะเพราะว่าของข้างในเป็นยาเสพติดนั่นเองค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะกับรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้ำบุ๋มเย็นจิตกรรมจอนต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในวันจันทร์เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะมีความสุขในวันหยุดนะคะสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

0: ขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบแล้ว
0: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: พบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
0: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทัน

0: ื่องสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz รอบวันทันข่าวมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดชุมพรประชุมเตรียมพร้อมจัดงานประเพณีแห่ภาพพระราชทานห่มพระบรมธาตุสวีประจำปี2569จังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ระดับจังหวัดศาสตราจารย์ดร.ยุชนันท์ร่วมส่งมอบรถไฟไทยธรรมให้รฟท.พลิกงานวิจัยสู่การใช้จริงลดการพึ่งพาการนำเข้ายกระดับอุตสาหกรรมระบบรางพร้อมนำทดลองวิ่งเที่ยวรอบปฐมฤกษ์เว็บไซต์เกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกยกให้ระบบสาธารณสุขไทยดีที่สุดเป็นอันดับ8ของโลกเหนือกว่าหลายประเทศในทวีปยุโรปผู้การมุกดาหารเผยตำรวจเดินหน้าดำเนินคดีเด็ก11ขวบอย่างตรงไปตรงมาเพราะเอาผิดผู้ปกครองที่ดูแลแต่ปล่อยปะละเลยสร้างความสูญเสียแก่คณะพระธุดงค์และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
3: นั่นขอได้โปรดสนใจไว้เถิดว่าสันติภาพจะมีมาได้ในโลกก็เพราะว่าศาสนาทั้งหลายร่วมมือกันกำจัดความเห็นแก่ตัวของคนในโลกและโลกนี้ก็จะมีสันติภาพ
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
2: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรประชุมเตรียมพร้อมจัดงานประเพณีแห่ภาพพระราชทานห่มพระบรมธาตุสวีประจำปี2569นายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีแห่ภาพพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นโหมพระบรมธาตุสวีประจำปี2569ครั้งที่1ณวัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเพื่อขับเคลื่อนแผนงานและแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆให้การเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยงานประเพณีแห่ภาพพระราชทานกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม2569หน้าวัดพระบรมธาตุสวีเพื่อส่งเสริมให้ประสบกนิกรได้ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาตลอดจนกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของจังหวัด

0: พรให้คงอยู่อย่างยั่งยืนในการนี้ก็งานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ได้นำความกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทแล้วโดยทรงพระราชทานพระอนุญาตให้จัดทำผ้าห่มพระบรมธาตุสวีประดับอักษรพระนามาภิไธยสท.ขนาดความกว้าง45นิ้วยาว20เมตรจำนวน1ผืนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพร้อมทั้งทรงพระราชทานผ้าไตรจำนวน15ไตรเพื่อใช้ในงานประเพณีดังกล่าวเพื่อให้การบริหารจัดการและการเตรียมจัดกิจกรรมต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์จังหวัดชุมพรจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างราบรื่นและสง่างามต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ระดับจังหวัดนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ระดับจังหวัดครั้งที่1เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ครั้งที่1ถึง3ปีงบประมาณพุทธศักราช2567และพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารไตรมาสที่4โดยมีปลัดจังหวัดชุมพรคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมก่อมัตราชั้น2ศาลากลางจังหวัดชุมพรโดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ครั้งที่1ถึง3แนวทางและแผนงานการจัดงานในไตรมาสที่4ในวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569รวมถึงกำหนดพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานจากโรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลีตำบลสะพลีอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรเป็นโรงเรียนชุมชนมาบอมฤตตำบลดอนยางอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรเพื่อสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัญหาและความต้องการด้านการเกษตรของประชาชนในพื้นที่อาจจะช่วยให้การบริการของโครงการเกิดประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมต่อกันด้วยศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์ร่วมส่งมอบรถไฟไทยธรรมให้รฟท.พลิกงานวิจัยสู่การใช้จริงลดพึ่งพาการนำเข้ายกระดับอุตสาหกรรมระบบรางพร้อมนำการทดลองวิ่งเที่ยวปฐมฤกษ์ศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษดร.กิติพงศ์กิติยารักษ์นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบรถไฟไทยธรรมรถโดยสารต้นแบบที่ต่อยอดจากผลงานวิจัยสู่การใช้งานจริงให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยโดยมีนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรฟท.เป็นผู้รับมอบณสถานีกรุงเทพหัวลำโพงกรุงเทพมหานครศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์กล่าวว่ากระทรวงอว.พร้อมผลักดันงานวิจัยให้ก้าวสู่ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยวางระบบสนับสนุนตั้งแต่งานวิจัยพื้นฐานงานวิจัยแนวหน้าไปจนถึงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนเพื่อเร่งต่อยอดผลงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ซึ่งโครงการรถไฟไทยธรรมของสจล.เป็นตัวอย่างที่สะท้อนความสำเร็จของการเปลี่ยนองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการกลายเป็นนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยระบบรางหากสามารถผลิตได้เองภายในประเทศจะช่วยลดการนำเข้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการไทยและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมของประเทศทั้งนี้โครงการรถไฟไทยธรรมมีเป้าหมายลดการพึ่งพาการนำเข้าของตู้โดยสารจากต่างประเทศพร้อมยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมระบบรางไทยผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนโดยมีบริษัทกิจการร่วมค้าไซโนเจนปิ่นเพชรจำกัดร่วมดำเนินโครงการจนสามารถพัฒนาตู้โดยสารต้นแบบระดับลักชัวรี่คลาสขนาด25ที่นั่งที่มีน้ำหนักโครงสร้างเบาลงร้อยละ22รองรับความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผ่านการทดสอบเดินรถจริงมาแล้วกว่า 10,000 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศสูงสุดร้อยละ 44.1 ช่วยลดต้นทุนได้ประมาณร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับการนำเข้าพร้อมสร้างผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มอีก 7 ผลงานโดยรฟท.จะร่วมกับสจล.และหน่วยงานพันธมิตรดำเนินการทดสอบและประเมินความปลอดภัยอย่างรอบด้านก่อนนำไปใช้บริการจริงในเส้นทางท่องเที่ยวระยะ 200-500 กิโลเมตรเพื่อยกระดับคุณภาพการเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศต่อกันด้วยเว็บไซต์เกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกยกให้ระบบสาธารณสุขของไทยดีที่สุดเป็นอันดับ8ของโลกเหนือกว่าหลายประเทศในทวีปยุโรปจุดเด่นคือระบบบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้กระจายการรักษาให้เข้าถึงทุกคนโดยเฉพาะสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเว็บไซต์ NumBO ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นระบบแหล่งข้อมูลระดับโลกแบบอ้างอิงจากการรายงานของผู้ใช้งานสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับค่าครองชีพตัวชี้วัดราคาที่อยู่อาศัยอัตราอาชญากรรมที่ประชาชนรับรู้คุณภาพของระบบสาธารณสุขคุณภาพการขนส่งและสถิติอื่นๆเปิดเผยข้อมูลสำรวจว่าระบบสาธารณสุขประเทศไทยติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026จากการสำรวจโดยประเทศอันดับ1ถึง10ที่มีระบบสาธารณสุขที่สูงในโลกได้แก่อันดับ1ไต้หวัน 87.1 คะแนนอันดับที่2เกาหลีใต้ 82.9 คะแนนอันดับที่3เนเธอร์แลนด์ 81.1 คะแนนอันดับ4ญี่ปุ่น 80.1 คะแนนอันดับที่5ออสเตรเลีย 78.9 คะแนนอันดับที่6เอกวาดอร์ 77.7 คะแนนอันดับที่7ฟินแลนด์ 77.6 คะแนนอันดับที่8ไทย 77.5 คะแนนอันดับที่9เดนมาร์ก 72.2 คะแนนและอันดับที่10สเปน 77.2 คะแนนจุดเด่นนโยบายสาธารณสุขของไทยคือระบบบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้รวมถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกระจายการรักษาให้เข้าถึงทุกคนโดยเฉพาะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่มีทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐานสูงมุ่งเน้นการยกระดับบริการสุขภาพที่ครอบคลุมและเท่าเทียมซึ่งเป็นสิทธิรักษาพยาบาลฟรีสำหรับคนไทยครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกระดับตั้งแต่เจ็บป่วยทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังและโรคค่าใช้จ่ายสูงรักษาง่ายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวซึ่งผลการสำรวจตอกย้ำไม่เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อกันด้วยผู้การมุกดาหารเผยตำรวจเดินหน้าดำเนินคดีเด็ก11ขวบอย่างตรงไปตรงมาพร้อมเอาผิดผู้ปกครองที่ดูแลแต่ปล่อยปละละเลยสร้างความสูญเสียแก่คณะพระธุดงค์และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุใหญ่ในเส้นทาง2034ระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเป็นเด็กพิเศษหรือเป็นเด็กออทิสติกตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่จึงจะต้องรอผลตรวจสอบและข้อมูลทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนสรุปข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการพลตำรวจตรีไพโรจน์ยืนยันว่าพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาโดยนอกจากการดำเนินงานตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุแล้วยังเตรียมแจ้งข้อหากับผู้ปกครองในฐานะผู้มีหน้าที่ดูแลแต่ปล่อยปละละเลยจนเด็กสามารถนำรถยนต์ออกมาขับและก่อเกิดโศกอนาถกรรมครั้งใหญ่สร้างความสูญเสียแก่คณะพระธุดงค์และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: ิดท้ายรอบวันทันข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะของอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงภัยส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีหลังสวนและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสและต่ำสุด24องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกในเวลา 18:49 นาทีและพรุ่งนี้ขึ้นในเวลา 6:06 นาทีพรุ่งนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่ในเวลา 1:03 นาทีและลงเต็มที่ในเวลา 11:29 นาทีจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวกิตติพงษ์พนมสวรรค์ควบคุมเสียงมาชนกข่าวทองอ่านสวัสดีค่ะ
1: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์ในการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับผมมาตุรีดีมะสามแมงครับนกเงือกครับคุณผู้ฟังเป็นตัวชี้วัดถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาตินกเงือกเป็นนกขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าถือกำเนิดมานานกว่า45ล้านปีมาแล้วนะครับนกเงือกเป็นนกป่าขนาดใหญ่ที่มีจุดเด่นคือจะงอยปากหนาที่ใหญ่และมีหนกทางด้านบนเป็นโพรงภายในโพรงมีเนื้อเยื่อคล้ายฟองน้ำครับส่วนใหญ่ลำตัวมีสีขาวดำหางยาวปีกกว้างใหญ่บินได้แข็งแรงเวลาบินจะโบกปีกช้าๆกินผลไม้เป็นอาหารหลักนะครับแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานเล็กๆเป็นอาหารเสริมทำรังในโพรงไม้ตัวเมียจะเข้าไปกดไข่ในโพรงโดยใช้โคลนและมูลปิดปากโพรงไว้เหลือเพียงช่องพอให้ตัวผู้ส่งอาหารเข้าไปได้เมื่อลูกนกโตพอนะครับจึงเจาะโพรงออกมาและจากจะงอยปากและส่วนที่ใหญ่เหมือนโหนกหรืองอนั้นทำให้นกเงือกถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาแต่โบราณโดยใช้ทำเป็นเครื่องประดับของชนเผ่าต่างๆพบทั่วโลกมี55ชนิดครับมีการแพร่กระจายอยู่ในแถบเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและเอเชียนกเงือกเป็นนกผัวเดียวเมียเดียวมีลักษณะทำรังที่แปลกจากนกอื่นคือเมื่อมีฤดูการทำรังนกคู่ผัวเมียจะพากันหารังซึ่งได้แก่โพรงไม้ตามต้นไม้ใหญ่เช่นต้นยางที่อยู่ในที่ลับเมื่อตัวเมียเข้าไปอยู่ในโพรงจะทำความสะอาดแล้วเริ่มปิดปากโพรงด้วยวัสดุเช่นดินเปลือกไม้ตัวเมียขังตัวอยู่ภายในเพื่อออกไข่เลี้ยงลูกนกเงือกเป็นดัชนีตัววัดความสมบูรณ์ทางธรรมชาติครับคุณผู้ฟังเนื่องจากจะอาศัยอยู่ในป่าหรือพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เท่านั้นเนื่องจากนกเงือกเป็นนกขนาดใหญ่ถึงใหญ่มากกินทั้งผลไม้และสัตว์เป็นอาหารอีกทั้งธรรมชาติในการหากินต้องอาศัยพื้นที่ป่าที่มีความกว้างและยังเป็นตัวแพร่กระจายพันธุ์พืชชนิดต่างๆในป่าได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นนกที่กินผลไม้ชนิดต่างๆได้ถึง300ชนิดและทิ้งเมล็ดได้ตามที่ต่างๆอีกด้วยแล้วพบกันใหม่กับรายการสารฝันสู่โลกสวยสำหรับ

0: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคม

0: คดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
2: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100

รักตัวเองเริ่มจากใส่ใจสุขภาพ FM 100 MHz ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรโดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องร่วมสร้างสุขที่3กรกฎาคม2569ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรจากโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์และดิฉันทัศนีกังนรงค์จากกลุ่มงานสุขศึกษารับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์หลังเคารพธงชาติ 18:30 น.เรื่อยไปจนถึง 19:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz พูดถึงการรณรงค์ด้านสุขภาพในช่วงของเดือนกรกฎาคมนั่นก็คือเรื่องของงดเหล้าเข้าพรรษาซึ่งวันเข้าพรรษาปีนี้นะคะตรงกับวันที่30กรกฎาคมวันนี้จึงขอนำเรื่องเกี่ยวกับพิษภัยของเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาคุยกันค่ะในช่วงเริ่มต้นรายการเปิดเพลงเพาะๆให้ฟังกันก่อนนะคะก่อนที่จะกลับเข้ามาในรายการคุยกันในเรื่องของพิษภัย

0: ุขสบายสไตล์ลูกหมอพรโดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางสวทชุมพร FM 100MHz
1: เข้าสู่ช่วงแรกของรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรวันนี้นำเรื่องการรณรงค์ด้านสุขภาพในเดือนกรกฎาคมนั่นก็คือเรื่องของงดเหล้าเข้าพรรษามาคุยกันค่ะเริ่มต้นก็พูดถึงภัยที่มาจากการดื่มเหล้าแล้วก็ส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจรไปมาบนท้องถนนกันก่อนนะคะจากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี2564ในเรื่องเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มคนที่ดื่มสุราก่อนหรือระหว่างขับรถพบว่ามีมากถึง50%ของคนที่ดื่มแล้วขับและใน50%ของกลุ่มที่ดื่มแล้วขับเนี่ยนะคะพบว่าดื่มแล้วขับเนี่ยแบบบางครั้งเนี่ยจะคิดเป็น43%และอีกประมาณ 7% ดื่มแล้วขับแบบเป็นประจำเลยค่ะดังนั้นนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะที่จะงดเหล้าเข้าพรรษากันนะคะแล้วก็หลังจากนี้ต่อไปก็ควรที่จะดื่มแล้วไม่ขับด้วยนะคะเพื่อสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมกับคนที่ใช้ถนนร่วมกันค่ะและในผู้ที่ดื่มเหล้าหรือว่าแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะตัวเองก็จะได้รับพิษภัยที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกันด้วยนะคะทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะคะโดยทำลายระบบประสาทส่วนกลางนะคะทำให้ขาดสติเป็นพิษต่อตับและตับอ่อนทำลายกล้ามเนื้อหัวใจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งและหากได้รับปริมาณมากเกินไปก็จะเกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษที่อันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะสรุปผลกระทบหลักนะคะของสุราต่อร่างกายเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น4ด้านเลยนะคะด้านแรกนะคะก็คือด้านสมองแล้วก็ระบบประสาทมีในช่วงของระยะสั้นก็จะทำให้มึนเมาการตัดสินใจแล้วก็การทรงตัวแย่ลงได้ค่ะถ้าระยะยาวนะคะเซลล์สมองก็จะถูกทำลายความจำเสื่อมประสาทหลอนแล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดอาการทางจิตแล้วก็ด้านตับแล้วก็ระบบทางเดินอาหารนะคะแอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นพิษโดยตรงเลยค่ะทำให้เกิดภาวะตับอักเสบไขมันพอกตับนำไปสู่โรคตับแข็งและอาจเกิดตับอ่อนอักเสบอย่างรุนแรงได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของหัวใจและหลอดเลือดนะคะก็จะไปทำลายกล้ามเนื้อหัวใจส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะความดันโลหิตสูงแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงภาวะหัวใจวายได้ค่ะและอีกหนึ่งผลกระทบก็คือภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษการดื่มหนักในเวลาสั้นๆนะคะจนตับขับออกไม่ทันทำให้ระบบการทำงานของร่างกายถูกรบกวนก็ทำให้อาเจียนหนักชักหมดสติตัวเย็นแล้วก็อาจเสียชีวิตได้ค่ะมาพักฟังเพลงกันก่อนนะคะก่อนจะกลับเข้ามาคุยกันต่อในช่วงหน้าจะพูดถึงแนววิธีการเลิกเหล้ากันค่ะ

0: สุขสบายสไตล์ลูกหมอพรโดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางสวทชุมพร FM 100MHz
1: กลับเข้าสู่รายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรกันต่อค่ะช่วงนี้พูดถึงวิธีและแนวทางการเลิกเล่ากันนะคะการเลิกเล่าให้สำเร็จแล้วก็ปลอดภัยสูงสุดทำได้โดยการประเมินความรุนแรงของตนเองแล้วก็มีการปรับพฤติกรรมอย่างเป็นระบบและการขอความช่วยเหลือจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะหากมีภาวะติดแอลกอฮอล์รุนแรงเพื่อป้องกันอันตรายจากอาการถอนพิษสุราค่ะซึ่งวิธีการเลิกเล่านะคะแบ่งออกตามระดับความรุนแรงก็จะมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกก็คือประเมินตนเองก่อนเริ่มต้นเลยนะคะสำหรับกลุ่มที่ดื่มในระดับต่ำกับปานกลางเนี่ยหากไม่ได้ดื่มทุกวันและเมื่อหยุดดื่มไม่มีอาการมือสั่นใจสั่นก็สามารถจะใช้วิธีลดปริมาณลงเรื่อยๆหรือว่าหยุดดื่มทันทีหรือว่าหักดิบได้ด้วยตนเองเลยค่ะสำหรับกลุ่มติดเหล้ารุนแรงดื่มหนักทุกวันมีอาการลงแดงได้เมื่อหยุดดื่มนะคะมือสั่นคลื่นไส้เหงื่อแตกกระสับกระส่ายอันนี้ก็ห้ามหักดิบกันเองนะคะเพราะว่าอาจเกิดอาการชักเพ้อคลั่งสับสนแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตจำเป็นต้องรับการบำบัดและจ่ายยาแบบประคับประคองโดยแพทย์ค่ะขั้นต่อมานะคะก็คือการปรับพฤติกรรมเพื่อเลิกเหล้าด้วยตนเองสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นลดละเลิกนะคะสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลประจำจังหวัดต่างๆค่ะซึ่งมีแนวทางปรับพฤติกรรมดังนี้นะคะได้แก่การหาแรงจูงใจก็ต้องตั้งเป้าหมายนะคะว่าเลิกเพื่อใครนะคะเช่นเพื่อสุขภาพตนเองเพื่อครอบครัวหรือเพื่อประหยัดเงินเป็นต้นค่ะหรือว่าการวางเป้าหมายแล้วก็ค่อยๆลดนะคะก็คือกำหนดวันที่จะเริ่มนะคะแล้วก็หากยังเลิกไม่ทันหากยังเลิกทันทีไม่ได้นะคะก็ให้ใช้วิธีลดปริมาณลงนะคะเช่นผสมให้เจือจางลงหรือจำกัดจำนวนแก้วในแต่ละสัปดาห์ค่ะแล้วก็การรู้จักที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงนะคะก็หลีกเลี่ยงการที่จะไปร้านเหล้างานเลี้ยงต่างๆที่คาดว่าจะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าการเจอเพื่อนกลุ่มที่ดื่มจัดค่ะและการหากิจกรรมทดแทนนะคะเมื่อเกิดความอยากนะคะหรือว่าความเครียดที่อยากดื่มนะคะก็ให้เปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่นนะคะเช่นเล่นกีฬาทำงานอดิเรกหรือจิบน้ำหวานน้ำผลไม้เพื่อเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายแทนค่ะแล้วก็มีการฝึกปฏิเสธให้เป็นด้วยนะคะเตรียมคำพูดไว้เตรียมพูดปฏิเสธเมื่อถูกชวนนะคะเช่นหมอสั่งห้ามดื่มนะคะเพราะว่ามีปัญหาสุขภาพหรือวันนี้จะต้องขับรถนะคะดื่มไม่ได้ครับเป็นต้นค่ะมาพักฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันถึงวิธีแล้วก็แนวทางการเลิกเล่ากันต่อในช่วงหน้าค่ะ

0: โดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางสวทชุมพร FM 100 MHz
1: กลับเข้าสู่รายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรกันต่อค่ะช่วงนี้มาพูดถึงวิธีแล้วก็แนวทางการเลิกเล่ากันต่อนะคะจากวิธีการปรับพฤติกรรมที่คุยกันไปในช่วงที่แล้วนะคะก็ยังมีช่องทางช่วยเหลือทางการแพทย์แล้วก็การบำบัดด้วยค่ะซึ่งหากพยายามด้วยตนเองแล้วไม่สำเร็จนะคะหรือมีอาการติดสุราเรื้อรังสามารถใช้ช่องทางเหล่านี้ได้ค่ะมีสายด่วนเลิกเล่านะคะ1413เป็นศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์นะคะดำเนินการโดยศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและก็การเสพติดค่ะจะมีนักจิตวิทยาคอยคัดกรองวางแผนและให้คำปรึกษาในการเลิกดื่มอย่างปลอดภัยค่ะแล้วก็ในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งนะคะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองหรือประกันสังคมเข้ารับการบำบัดรักษาซึ่งแพทย์อาจพิจารณาใช้ยาช่วยลดความอยากเล่านะคะหรือว่ายาลดอาการลงแดงตามความเหมาะสมค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้ท่านผู้ฟังได้รับความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของเหล้าหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็แนวทางการเลิกเล่ากันไปแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการดูแลตนเองหรือว่าคนในครอบครัวคนรอบข้างคนที่คุณรักนะคะลองนำวิธีการที่ได้รับความรู้จากวันนี้ไปใช้กันดูนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของทุกคนได้ค่ะเริ่มต้นกับการเชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้กันนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยติดตามรับฟังรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรกันได้ทุกวันศุกร์หลังเคารพธงชาติ18:30 น.โดยประมาณถึง19:00 น.ขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดชุมพรที่สนับสนุนเวลาในการออกอากาศขอบคุณผู้ควบคุมเสียงแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
0: ตามรับฟังรายการสุขสบายสไตล์ลูกหมอพรทุกวันศุกร์เวลา 18:30 น.ไปจนถึงเวลา 19:00 น.โดยทีมงานโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการปราบปรามยาเสพติดบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางพร้อมทบทวนมาตรการตรวจสอบของสนามบินทางการปากีสถานระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งต่อไปจะมีขึ้นภายหลังพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงพยาบาลมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน8รูปและเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายประมวลศรีคำแพงที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารโดยมีคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลมุกดาหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเข้าเยี่ยมให้กำลัง

0: รูปและมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามทำพิธีนิมนต์พระภิกษุทั้ง7รูปกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดน้ำขุ่นนอกจากนี้ยังเคลื่อนย้ายไปที่จังหวัดร้อยเอ็ด1รูปจังหวัดนครราชสีมา1รูปและจังหวัดขอนแก่น1รูปโดยจังหวัดมุกดาหารยังคงอำนวยความสะดวกประสานงานและให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยเด็กที่ขับรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารจดทะเบียนผู้พิการเป็นผู้ป่วยออทิสติก
1: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเด็กอายุ11ปีขับรถชนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารว่าในส่วนของตัวเด็กทางศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพแล้วเนื่องจากเด็กอายุต่ำกว่า12ปีต้องได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเบื้องต้นทีมสหวิชาชีพประเมินว่าขณะนี้เด็กต้องเข้ารับการประเมินรักษาสภาพจิตใจและร่างกายโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์นอกจากนี้จากการตรวจสอบข้อมูลของเด็กอายุ11ปีพบว่ามีการจดทะเบียนคนพิการและมีบัตรผู้พิการประเภท7คือเป็นความพิการออทิสติกในส่วนของครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกระทรวงพม.ได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิตวางแผนลงพื้นที่เข้าประเมินและดูแลช่วยเหลือโดยเร่งด่วนทั้งครอบครัวเด็กและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบส่วนคดีความก็มีการประสานงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการเยียวยาต่างๆรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวด้วยว่าไม่อยากให้รีบตัดสินว่าเป็นความบกพร่องของครอบครัวในการดูแลเด็กหรือไม่เนื่องจากการดูแลเด็กพิเศษมีความละเอียดอ่อนต้องอาศัยความร่วมมือของคนรอบข้างและชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นรวมทั้งขอความร่วมมือสังคมระมัดระวังเรื่องการเผยแพร่ภาพหรือเสียงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวเด็กรวมถึงบุคคลแวดล้อมทั้งครอบครัวและผู้เสียหายที่อาจสร้างความสะเทือนใจหรืออาจนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยในชีวิตของบุคคลแวดล้อมได้นิตยาคุณสิมรายงาน
0: ด้านกรมสุขภาพจิตส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหาร
2: นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าเหตุการณ์รถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจต่อพระสงฆ์ครอบครัวประชาชนทั้งในพื้นที่และประชาชนทั่วไปที่รับข่าวสารกรมสุขภาพจิตจึงได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานณโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อประเมินและให้การดูแลด้านสุขภาพจิตและจิตสังคมแก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะวิกฤตและระยะฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บญาติและครอบครัวที่เฝ้าดูแลรักษารวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรงผ่านการประเมินระดับความเครียดความต้องการด้านสุขภาพจิตและการให้การปฐมพยาบาลทางใจเพื่อลดความตื่นตระหนกสร้างความรู้สึกปลอดภัยและช่วยให้ผู้ประสบเหตุสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียให้สามารถเผชิญและปรับตัวกับความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนใช้แนวทางหลัก4ด้านลดความเสี่ยงซ้ำรอยอุบัติเหตุรถชนคณะสงฆ์เดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหารโดยย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ4แนวทางหลักได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนขับขี่ยานพาหนะโดยให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังและกำชับผู้ปกครองไม่ให้เด็กหรือเยาวชนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ และไม่มีใบอนุญาตขับรถนำยานพาหนะไปใช้รวมถึงจัดเก็บกุญแจรถให้พ้นมือเด็กการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยประสานตำรวจภูธรในพื้นที่กวดขันกรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบ

0: อนุญาตขับขี่การปล่อยให้เด็กหรือเยาวชนนำรถไปขับขี่การขับรถบนไหลทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นและการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดให้ประชาชนลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเมื่อพบคนเดินเท้าหรือคณะพระธุดงค์ริมทางโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดและพลบค่ำที่มีทัศนวิสัยจำกัดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางทั้งไฟฟ้าส่องสว่างป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรตามเส้นทางสายหลักและสายรองให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการปราบปรามยาเสพติดบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางพร้อมทบทวนมาตรการตรวจสอบของสนามบินจากกรณีลูกเรือลักลอบขนยาเสพติดไปออสเตรเลีย
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดณทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่าจะให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่และจะใช้โอกาสในฐานะผู้นำรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและกระทรวงยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากเดิมที่เน้นสกัดกั้นและจับกุมรายเดือนให้ยกระดับการเดินหน้าปราบปรามและทำลายกระบวนการค้ายาเสพติดให้ถึงต้นตอเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพราะปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความปลอดภัยและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศในสายตาของนานาชาติ
2: ตัวผมมากำกับดูแลด้วยตัวเองแล้วเนี่ยตามหน้าที่ในกฎหมายตามหน้าที่ในระเบียบราชการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขอให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมให้การสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดเนี่ยได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไปนะครับในภายใต้ขอบเขตหน้าที่ที่เรามีอยู่ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับถือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องป้องกันแก้ไขใช้โอกาสจากการที่สถานะที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคองค์กรอิสระต่างๆได้นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ผมคิดว่าใช้โอกาสนี้แสวงหาความร่วมมือ
1: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือเร่งด่วนถึงมาตรการการทบทวนและแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดออกนอกประเทศโดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่ลูกเรือสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดซึ่งในรอบครึ่งปีนี้พบผู้เดินทางจากประเทศไทยถูกตั้งข้อหาในลักษณะดังกล่าวที่ออสเตรเลียแล้วอย่างน้อยถึง6คดีโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตรวจสอบช่องทางพิเศษของลูกเรือและบุคลากรสายการบินณท่าอากาศยานว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่พร้อมได้อุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนส่งยาเสพติดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าได้เสนอมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารขาออกและกลุ่มลูกเรือสายการบินให้มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เน้นหนักในการตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าเนื่องจากปัจจุบันพบว่ากลุ่มผู้รับจ้างขนยาเสพติดเริ่มเปลี่ยนช่องทางมาใช้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นลูกเรือในการกระทำความผิดโดยการเพิ่มมาตรการในครั้งนี้จะมีการนำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์รวมถึงสุนัขดมกลิ่นหรือสุนัขเคนายที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจค้นโดยใช้ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปไม่ใช่การตรวจผู้เดินทางทุกคนเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีผู้เดินทางเข้าออกกว่า85ล้านคนการตรวจสอบแบบหวานแหอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความล่าช้าให้แก่ผู้เดินทาง
3: บ้านเรามีผู้เดินทาง85ล้านคนเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกถ้าเกิดเรามีการบริหารความเสี่ยงไม่ดีคือตรวจสอบละเอียดทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นภาระกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้เกิดมูดที่ไม่ดีในการเดินทางเมื่อก่อนเนี้ยเราก็ไม่เคยเอาหมาเคนายขึ้นไปดมที่ผู้โดยสารขาออกนะครับเราต้องเรียนตรงๆว่าไม่ได้สกรีนเรื่องยาเสพติดกับลูกเรือเลยเพราะว่าความเสี่ยงต่ำมากๆเพราะว่าทุกคนที่เข้าทำงานเนี่ยเขาก็ต้องเช็คประวัติอาชญากรรมความเชื่อมโยงต่างๆแล้วนะครับเราใช้เทคโนโลยีกับเคนายเนี่ยไปลงที่ตัวพัสดุพันธุ์เป็นหลักปัจจุบันช่องทางที่พบมากที่สุดคือช่วงทางพัสดุพันธุ์กับคาร์โก้เพราะว่าไม่มีความเสี่ยงของการต้องติดคุกการมาใช้ผู้โดยสารเนี่ยเพราะว่าเราเข้มงวดด้านคาร์โก้ด้านพัสดุพันธุ์มากขึ้นก็อาจจะเป็นให้หลีกเลี่ยงมาใช้เส้นทางทางผู้โดยสารแล้วก็ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างเช่นลูกเรือครับ
0: ส่วนพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกจับกลุ่มในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งพัสดุหรือไรเดอร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีกรายที่เป็นคนหิ้วกล่องพัสดุซึ่งขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาส่งนอกจากนี้ในส่วนของการควบคุมตัวสองสามีภรรยาชาวลาวจากจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลซึ่งผู้ต้องหาให้การยืนยันถึงต้นตอของขบวนการนี้โดยพบว่ามีตัวการใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนทำหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งยาเสพติดแยกเป็น2เส้นทางคือเส้นทางไปยังประเทศออสเตรเลียและเส้นทางไปยังไต้หวันทั้งนี้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเพียงทางผ่านในการลำเลียงโดยกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายในต่างประเทศจะติดต่อซื้อขายกันโดยตรงส่วนจะมีคนไทยระดับสั่งการเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดระบบซิลยกระดับความร่วมมือนานาชาติในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์
4: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีปิดการหารือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่2ณกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสนี้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดตัวระบบชิลซึ่งเป็นระบบปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์ระบบแรกของโลกที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศต่างๆเบื้องต้น11ประเทศได้แก่ไทยออสเตรเลียจีนอินเดียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นมาเลเซียเนปาลฟิลิปปินส์สาธารณรัฐเกาหลีและเวียดนามโดยพลตำรวจเอกชัดชัยกล่าวว่าภายในระบบนี้จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญระหว่างกันเช่นที่ตั้งของกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติความเชื่อมโยงของเส้นเงินต่างๆรวมถึงแนวทางป้องกันผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เพื่อยกระดับการปราบปรามกระบวนการอาชญากรรมออนไลน์และกระบวนการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5: คาดหวังว่าหลังจากเปิดตัวระบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นการจับกลุ่มหรือการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเนื่องจากว่าจะมีประเทศต่างๆเข้ามาร่วมมาทำงานด้วยกันครับก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ทดลองครับใช้ระบบด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ดูข้อจำกัดโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง PDPA ของประเทศต่างๆว่ามีข้อจำกัดอย่างไรบ้างเรื่องของภาษาเรื่องการเข้าถึงข้อมูลต่าง
4: ๆขณะที่การสอบถามตำรวจจากประเทศที่ใช้งานระบบชิลผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซียเปิดเผยว่าระบบนี้ช่วยตำรวจจากนานาประเทศสามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันเพื่อการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ที่เป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคทำได้ง่ายขึ้นพร้อมขอบคุณตำรวจไทยที่ได้พัฒนาระบบนี้จนนำมาสู่การใช้งานจริงในวันนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเข้มงวดมั่นใจจากร่องรอยหลักฐานที่ชัดเจนจะสามารถเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตได้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าขณะนี้มี7หน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินและเอาผิดผู้ที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าการสอบแข่งขันครั้งนี้มีการใช้ TOR ฉบับใหม่ที่รัดกุมกว่าเดิมมีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดำเนินการจัดการสอบและตรวจคะแนนที่ส่วนกลางเพื่อความโปร่งใส แต่ผู้กระทำผิดได้ลักลอบเข้าไปแก้ไขไฟล์ในข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งมีร่องรอยหลักฐานวันเวลาที่ชัดเจนและไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ท่านนี้ได้สั่งการให้ชะลอการบรรจุแต่ทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ยืนยันให้บรรจุตามกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้ทำหน้าที่ในขอบเขตอำนาจเพื่อปกป้องความถูกต้องไว้แล้วมั่นใจว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตได้
7: ทุกอย่างมีคณะกรรมการมีอะไรมากกสท.หรืออะไรเดี๋ยวก็ไปดูตรงนั้นนะครับทราบเรื่องผมก็บอกให้ชะลอการบรรจุพอผมชะลอการบรรจุคณะกรรมการก็บอกไม่ให้ชะลอให้บรรจุเลยนี่ไงผมยิ่งไม่ต้องกังวลใหญ่เลยว่าผมได้ทำในขอบเขตอำนาจของผมไปเรียบร้อยแล้วใครที่ทำเกินอำนาจที่ผมมีอยู่คนนั้นก็ต้องไปรับผิดชอบไม่ได้บอกว่าเขามาก้าวไก่อำนาจผมนะอำนาจใครอำนาจมันแต่ในส่วนของผมได้โปรเทคไว้หมดแล้ว
6: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายเข้าข่ายมีพฤติกรรมส่อเอื้อต่อการทุจริตโดยระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อเตรียมลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการสอบชุดใหม่โดยยืนยันว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วหากพบว่ามีการทุจริตก็จำเป็นจะต้องเรียกตัวกลับทั้งหมดโดยยอมรับว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุบางส่วนอยู่ในกระบวนการทุจริตซึ่งถือว่ามีความผิดแม้จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก็ตามปิดรวิวรรณรายงาน
0: ด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทบทวนมาตรการกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวเป็นความขัดแย้งภายในของข้าราชการประจำแต่กลับส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบโดยสุจริตจำนวนมากจึงเสนอให้พิจารณาตรวจสอบเป็นรายกรณีพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปราบปรามขบวนการทุจริตและเครือข่ายสีเทาอย่างจริงจัง
8: คือในขณะที่พวกเราเองได้รับข่าวมาตัวผมเองก็ได้รับข่าวมานะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความขัดแย้งนะครับของข้าราชการประจำข้างในที่ขัดแย้งกันเองแต่พอมันปูดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่ได้รับผลกระทบกลายเป็นว่าคนที่เข้าสอบโดยสุจริตเป็นจำนวนมากตัวผมเองเมื่อวานเองเนี่ยก็เพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนนะครับซึ่งคนที่เขาเข้าสอบอย่างสุจริตเนี่ยครอบครัวเขามีความหวังกับตัวเขาครับที่เขาได้รับการสอบแล้วสอบผ่านแล้วควรจะได้รับการบรรจุเขาแจ้งผมว่ามีคนเข้าร่วมลงรายชื่อเนี่ยเป็นพันคนนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่ามีคนที่ได้รับผลกระทบที่เป็นคนสุจริตเนี่ยอีกมากมายเป็นจำนวนมากนะเพราะนั้นก็อยากจะให้รัฐบาลเองตัวนายกเองเนี่ยลองทบทวนดูนะครับว่ามาตรการที่มีการสั่งการออกไปเนี่ยแล้วทำให้เกิดผลกระทบกับคนสุจริตเป็นจำนวนมากเนี่ยควรจะต้องมีการทบทวนปรับใหม่ไหมนะครับแล้วก็ดูเป็นรายกรณีอันนี้ประเด็นแรกที่สำคัญที่สุด
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กด้วยสมุดสีชมพูโฉมใหม่ที่พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและองค์ความรู้สำคัญเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR Code คุณแม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามการฝากครรภ์และการดูแลสุขภาพแม่ลูกได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศเพื่อให้แม่ปลอดภัยเด็กไทยเติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการปากีสถานเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งต่อไปเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะมีขึ้นภายหลังพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเดอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งพิธีศพจะจัดขึ้นในวันที่4ถึงวันที่9กรกฎาคมนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทางการปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางเจรจาร่วมกับกาตาร์ยังเปิดเผยว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งล่าสุดที่จะจัดขึ้นที่กรุงโดฮากาตาร์เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมามีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีนายซามูเอลโรเจอร์คัมบ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเรียกร้องให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทดลองทางคลินิกของแอนติบอดีชนิดโมโนโคลนอนและพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการรักษาทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,406 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตกว่า400รายโดยศูนย์กลางการระบาดอยู่ในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของดีอาร์คองโกขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงมีความรุนแรงมากเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่3เมื่อเวลา 16:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนหรือทางตอนใต้ของเกาะไหหลำโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ400กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือละติจูด 18.3 องศาเหนือรองจิจูด 109.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนืออย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในค่ำคืนนี้หลังจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่3ถึงวันที่4กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีมุกดาหารและยะโสธรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 น.
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาครับศุกร์ที่3เดือนกรกฎาคม2569นะครับมีผมณทนชูเมืองนะครับควบคุมเสียงช่องส่งคุณสวิทสมนัสนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณอัครเดชคำพิระคุณเดชธรชัยโสดาคุณคุณากรสิมิทักษ์นะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับไปติดตามเรื่องของเทนนิสนะครับวันนี้เราจะขอแรงใจแรงเชียร์เชิญชวนทุกท่านนะครับส่งกำลังใจเชียร์น้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสหญิงไทยในการแข่งขันวิมเบิลดันนะครับเทนนิสวิมเบิลดันแชมเปี้ยนชิพ2026ที่อังกฤษนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยน้องไหมมนัญชยาจะลงแข่งขันนะครับไหมมนัญชยาสว่างแก้วจะลงแข่งขันสร้างประวัติศาสตร์นะนักเทนนิสไทยอีกคนนึงนะซึ่งลงแข่งขันรอบที่3เทนนิสวิมเบิลดันนะครับเจอกับคาโรลีนามูโความือ9ของโลกจากเช็กเกียนะครับซึ่งไหมตอนนี้ยังไม่เป็นยังอันดับโลกยังไม่เป็นทางการนะครับ164ของโลกนะครับถึงแม้ว่าจะชนะนะครับเดี๋ยวรอเป็นทางการก่อนขยับตอนนี้ถ้าผมดูคะแนนนะ114แล้วนะครับยังไม่ติดท็อป100นะครับอยู่ที่114นะครับก็สร้างความฮือฮานะผ่านรอบ32คนนะฮะชนะในรอบที่แล้วชนะทางด้านของอาริเซียพาร์คนะครับมือ80ของโลกจากสหรัฐ20นะ20เซต75และ60นะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเป็นนักเทนนิสคนที่2นะที่สามารถผ่านเข้าถึงรอบที่3ในศึกวิมเบิลดันต่อจากพี่แทมมี่แทมบรินธนสุการนะครับเป็นคนที่3นะที่ผ่านก็ถึงรอบ3ของการแข่งขันระดับแกรนด์สแลมก่อนนั้นก็ยังมีลักษิกาคำขำนะก็ถือว่าอย่างน้อยๆนะครับคะแนนอันดับโลกจะขยับเข้ามาคือตอนนี้นะครับยังไม่เป็นทางการนะคืออันดับล่าสุดก็คือ164นะที่ยังไม่ขยับเดี๋ยวเขาจะประกาศหลังจบวิมเบิลดันนะครับตอนนี้ที่ดูคะแนนเนี่ยผมดูจากแรงกิ้งก็คือบวกแต้มไปเรื่อยๆนะ117แล้วล่ะนะครับก็จะได้เงินรางวัลนะครับนอกจากอันดับโลกจะขยับขึ้นมานะครับจะเงินรางวัลอย่างน้อยๆก็ตอนนี้การันตีก็คือ 185,000 ปอนด์นะครับหรือว่า 8,200,000 บาทนะครับนะเงินรางวัลได้อันดับโลกขยับเนี่ยนะครับภาวนานะว่าถ้าอันดับโลกขยับต่ำในเข้ามาสู่ท็อป10ของ100เนี่ยนะครับจะได้เข้าสู่รอบเมนโรได้เลยโดยไม่ต้องไปคัดเลือกประมาณนี้นะฮะเราก็รอเชียร์นะมนัญชยาสว่างแก้วนะครับจะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้ไหมนะครับเจอกับคาโรลีนามูโควานะครับตามโปรแกรมของเรานะที่รอเชียร์ในค่ำคืนนี้เป็นคู่ที่3คอร์ทที่3นะครับประมาณ 21:50 นโดยประมาณนะครับดึกหน่อยนะครับรอเชียร์กันได้ส่วนเทนนิสอีกรายการหนึ่งเป็นชายนะครับการสิทธิ์สำเร็จกับแม็กซิมัสพาราดอนขออภัยนะครับการสิทธิ์สำเร็จกับแม็กซิมัสพาราพลโจน2นักเทนนิสไทยนะก็คว้าชัยชนะต่อเนื่องหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในประเภทชายเดี่ยวศึกเทนนิสอาชีพชาย ITF Men World Tennis Tour M15 ตัวเกียวเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่า 5,550 บาทที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งวันนี้รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับการสิทธิ์สำเร็จนะครับมือ388ของโลกเป็นมือ2ของรายการเอาชนะชินทาโร่อิมาอิมือ801ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เซต4-6 6-1และ7-6ไทเบรก8-6นะครับกัสดิษฐ์ผ่านเข้าสู่รอบรองชาเลิศไปเจอกับซินซันฮุยมือ449ของโลกแล้วก็มือวางอันดับที่4ของรายการจากเกาหลีใต้นะครับขณะเดียวกันนะครับแม็กซิมัสนะครับนักเทนนิสลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือ437ของโลกมือวางอันดับที่3ของรายการก็ชนะทางด้านของโคโคโรอิโซมุระนะครับมือ557ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งมือ8เป็นมือวางอันดับ8ของรายการนะครับ2-1เซต6-3 3-6และ6-1นะครับเม็กซิมัสเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับเจอกับแมทธิวเดลาโดวามือ339ของโลกและมือ1ของรายการจากออสเตรเลียนะครับคือหมายความว่าพรุ่งนี้ถ้ารอบรองชนะเลิศเนี่ยเราชนะทั้งคู่เราจะได้เห็นนักเทนนิสไทยชิงกันเองครับนะภาวนานะครับในการแข่งขันรายการระดับITF World Tour นะฮะ M15 ที่โตเกียวนะครับพรุ่งนี้นะฮะ รอลุ้นกันนะครับว่าทั้ง2คนทั้งกาซิดิททั้งแม็กซิมัสเนี่ยจะได้ชนะในรอบรองหรือไม่นะครับและจะไปชิงกันเองหรือไม่รอติดตามกันนะครับส่วนกาซิดิทสำเร็จเนี่ยลงแข่งขันในชายคู่ด้วยนะครับนะจับคู่กับคาซูมะคาวาจินะครับแต่ก็แพ้คู่ของญี่ปุ่นนะฮะก็คือซินจิฮาซาวะจับคู่กับโกคุสกะโอคุระนะครับไป 1-2 เซตตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนี่คือเรื่องของเทนนิสนะครับจากเทนนิสที่ญี่ปุ่นมาบ้านเราครับไปที่นครราชสีมาไปติดตามการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิงนะครับอายุ18ปีชิงแชมป์แห่งเอเชียนะฮะที่นครราชสีมาตอนนี้เนี่ยรอบ8ทีมเนี่ยที่ดูคร่าวๆแล้วนะทีมที่น่าจะผ่านเข้ารอบนะจีนแชมป์เก่านะแชมป์เก่าแชมป์5สมัยญี่ปุ่นรองแชมป์เก่าแล้วอดีตแชมป์9สมัยไทยเจ้าภาพนะแชมป์ปรินเซสคัพ2สมัยและอันดับ4ครั้งที่แล้วเกาหลีใต้อันดับที่5ครั้งที่แล้วคาซัคสถานอันดับที่7ครั้งที่แล้วน่าจะผ่านรอบ8ทีมสุดท้ายไปแข่งขันในรอบต่อไปนะฮะซึ่งรอบ8ทีมสุดท้ายจะไปแข่งกันวันอาทิตย์นะพรุ่งนี้หยุด1วันนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันทั้ง2สนามนะทั้ง2สนามนะเมื่อวานนี่ไทยชนะไปแล้วนะไทยชนะ นักตกค้างไทยชนะออสเตรเลียไปเมื่อวานเนี่ยนะคู่ของไทยก็คือชนะไป3ต่อ0เซตนะ2518 2514แล้ว2511นะครับคู่สุดท้ายวันนี้นะครับวันนี้เริ่มที่เทอร์มินอลฮอล์นะครับสนามเทอร์มินอลเทวินตีวันที่โคราชนะครับก็เป็นการแข่งขันระหว่างญี่ปุ่นกับอิหร่านนะในกลุ่ม C นะครับแล้วก็เป็นญี่ปุ่นชนะอิหร่านไป3ต่อ0เซตนะ27 25 26 24แล้วก็25 16นะครับญี่ปุ่นชนะ3นัดรวดนะเป็นที่1ของสาย C ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับไปเจออันดับที่2ของสาย A นะสายของไทยแหละนะส่วนอิหร่านก็ไปเล่นจากอันดับ9ถึง16นะครับส่วนคู่แรกของวันนี้นะสาย B นะสนามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะฮ่องกงเจอกับคีร์กีสถานนะครับทั้ง2ทีมนี่ก็ไม่หมดสิทธิ์นะที่จะเข้ารอบเพราะแพ้มาเลยนะไม่ชนะทีมใครไม่ชนะทีมไหนเลยนะครับแล้วก็คราวนี้ก็ปรากฏว่าคีร์กีสถานนะก็เล่นกับฮ่องกงไปอย่างสนุกนะครับก่อนที่ฮ่องกงจะกลับมาชนะนะ3ต่อ2เซตคีร์กีสถานนำไปก่อน2ต่อ0เซตนะแต่ฮ่องกงแซงมาได้นะชนะไปนะ3ต่อ2เซตฮ่องกงจบที่3ของสาย B นะไปเจอที่4ของสาย D นะในการแข่งขันในวันที่5กรกฎาคมนะครับคู่ที่2ของสาย A ครับมองโกเลียเจอออสเตรเลียนะแพ้ชนะกันมาทีมละนัดนะครับทีมชนะจะผ่านเข้าสู่รอบ8ได้ลุ้นนะครับปรากฏว่าทางด้านของมองโกเลียนั้นดีกว่าเอาชนะออสเตรเลียไปนะ3ต่อ1เซตนะ25 17 25 11 13 25และ25 18นะครับมองโกเลียก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะอันดับที่2ของสาย A นะจะไปเจอกับอันดับที่1ของสาย C ต่อไปนะครับแล้วก็คู่ที่2ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับเกมนัดสุดท้ายนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเวียดนามที่เจอกับอินเดียและเวียดนามก็ต้องชนะเท่านั้นนะครับที่จะสามารถจะผ่านเข้ารอบได้นะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมก็ชนะ1แพ้1เช่นเดียวกันแล้วก็เวียดนามก็ไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังครับชนะอินเดียไป3ต่อ0เซตนะ25 6 25 11และ25 19เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่2ของสายนะครับแล้วก็รอบก่อนรองชนะเลิศนะเวียดนามก็จะไปเจอกับอันดับ1สาย B นะส่วนอินเดียก็ไปจัดอันดับ9ถึง16นะครับฟิลิปปินส์เจอกับอินโดนีเซียนะคู่นี้ก่อนหน้านั้นเจอกันมาแล้วในการแข่งขันปรินเซสคัพล่าสุดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทางฟิลิปปินส์ชนะอินโดนีเซียมานะ3ต่อ2เซตในการเจอกันรอบชิงที่3ปรินเซสคัพนะครับนั้นฟิลิปปินส์ชนะอินโดนีเซีย3ต่อ2เซตมาเจอกันในชิงแชมป์เอเชียปรากฏว่าอินโดนีเซียไม่ประมาทครับล้างแค้นฟิลิปปินส์ได้ชนะ3ต่อ0เซตนะชนะขึ้นมา3ต่อ0เซตเลยก็ทำให้อินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะอันดับที่2สาย4ไปเจอใครครับไปเจอกับไทยครับไทยอันดับที่1สาย A ครับอินโดเจอกับไทยในวันที่5กรกฎาคมนะส่วนฟิลิปปินส์ก็ไปเพลย์ออฟอันดับที่9ถึง16ต่อไปนะครับส่วนกำลังแข่งขันกันอยู่ไทยที่เข้ารอบไปแล้วนะเป็นที่1ของสายเจอกับอุซเบกิสถานนะฮะกำลังแข่งขันกันอยู่ซึ่งในเซตที่1ไทยชนะ25ต่อ14นะครับเซตที่2ไทยนำอยู่20ต่อ15ก็ไม่น่ามีปัญหาไทยก็น่าจะมีการโลสเตชันในการแข่งขันนะเพื่อที่จะเก็บนักกีฬาให้สดที่สุดนะครับในการเจอกับอินโดนีเซียเคยเจอกันในปรินเซสคัพนะฮะจำได้ว่าเราชนะมาด้วยนะครับไทยกับอินโดนีเซียนะฮะก็รอเชียร์กันนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่กำลังแข่งขันกันอยู่นะจีนนะชนะคาซัคสถาน 3-0 เซตนะครับจีนก็จะเป็นที่1นะของสาย B เขารอบรองก่อนรองชนะเลิศนะฮะส่วนคาซัคสถานจบอันดับที่2ของสาย B เจอเกาหลีใต้นะครับและกำลังแข่งขันอีกคู่หนึ่งก็คือไทเปกับเกาหลีใต้นะครับกำลังแข่งขันกันอยู่พรุ่งนี้พัก1วันนะแล้วก็จะมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่5นะครับก็ไปรอเชียร์กันเชียร์ทีมไทยด้วยเพราะว่าเราจะเจอกับอินโดนีเซียนะซึ่งเราเคยเจอกันมาแล้วในปรินเซสคัพก่อนหน้านั้นนะซึ่งไทยเป็นแชมป์มานะครับได้เชียร์กันนะครับแล้วก็สนามเทอร์มินอลฮอล์นะเทอร์มินอล21โคราชนะครับน่าจะเป็นสนามที่ไทยแข่งขันเวลาก็ประมาณนี้แหละ 19:00 นนะครับไปเชียร์ไทยกันนะครับแล้วก็ให้กำลังใจทีมต่างๆที่ไปแข่งขันทั้งในรอบจัดอันดับ9ถึง16แล้วก็รอบน็อกเอาท์ใน8ทีมสุดท้ายด้วยนะครับ ็นกำลังใจกันส่วนทีมชุดใหญ่ของเรานะที่เตรียมแข่งขันเนชั่นลีกนะครับนะสนามสัปดาห์ที่3นะครับก็เตรียมบินไปโอซาก้าที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็เตรียมการแข่งขันรอบแรกสัปดาห์ที่3นะสนามสุดท้ายแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อนะซึ่งรายชื่อในการประกาศเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้มีใครบ้างนะครับประกาศรายชื่อมาน่าจะพรุ่งนี้จะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับว่ารายชื่อนะครับชุดนี้ที่เราจะไปแข่งขันสนามสุดท้ายเนี่ยเป็นอย่างไรมีใครบ้างนะครับส่วนคู่แข่งขันนะที่เราต้องเจอมีตุรกีด้วยตุรกีเขาไม่มีเคอร์ลาเคิร์ดนะครับเคอร์ลาเคิร์ดนักวอลเลย์บอลตบหัวเสาหนักๆอ่ะไม่มีนะแต่ว่าจะมีวากัสนะตัวแบกของทีมนะคนนี้ก็เก่งนะเก่งกับเคอร์ลาเคิร์ดอีกนะวากัสนะตัวทำทีมตัวตบทำแต้มอ่ะนะก็เป็นจุดหนักของเราอีกคนหนึ่งที่ต้องกัดไว้ให้ได้นะวากัสเนี่ยตัวแบกของทีมตุรกีเลยนะก็ยังน่ากลัวอยู่นะในวอลเลย์บอลนะครับจากนั้นนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลผ่านไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเราไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับไปตามฟุตบอลโลกนะครับนะไปตามฟุตบอลโลกเรื่องของฟุตบอลโลกที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับชนะของสเปนนะครับสมราคาอดีตแชมป์โลกนะครับก็เอาชนะออสเตรเลียไป3-0นะครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะครับตามคาดเลยนะครับมิเกลโอลาซาบันยิง2 ประตูอีกลูกหนึ่งเปโตรบอโรนะครับอีก1 ประตู 3-0 นะกระทิงดุนะเหนือกว่าชัดเจนนะครับมิเกลโอลาซาบันยิง2 ประตูเลยชนะ3-0นะครับอดีตแชมป์โลกปี2010ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับจะไปเจอใครครับผู้ชนะระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชียซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าโปรตุเกสชนะโครเอเชียไป2-1ท่ามกลางดราม่ากันเยอะแยะมากมายคู่นี้นะโปรตุเกสนะเจอโครเอเชียเป็นโครเอเชียบุกยิงไปก่อนและนำไปก่อนด้วยนะอีวานเปริซิชนะครับนาทีที่53โปรตุเกสตีเสมอได้จากคริสเตียโนโรนัลโดนะครับจุดโทษนาทีที่68แล้วก็กอนซาโลรามอสนะยิงประตูนะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที90+4ให้ทีมนำ 2-1 ทางด้านของโครเอเชียมีโอกาสที่จะตีเสมอและยิงเข้านะฮะล้ำหน้าโดยเฉพาะลูกตีเสมอช่วงทดเวลาบาดเจ็บนี่นะครับในครึ่งหลังเนี่ยนะครับตีเสมอ 2-2 แต่ล้ำหน้าโอ้โหดราม่ากันมากมายนะครับสุดท้ายนะลูกโทษนะของโปรตุเกสนะในตีเสมอ 1-1 และลูกมงนะนาทีบาปของกอนซาโลรามอสเนี่ยให้ฝอยทองชนะ2-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนโครเอเชียนะต้องผิดหวังกับ VAR ครับแม่จับล้ำหน้าไปหลายลูกเลยทีเดียวนะครับโปรตุเกสก็โดน VAR ล้ำหน้าเหมือนกันนะครับสุดท้ายโปรตุเกสเจอกับสเปนในวันที่7 กรกฎาคมนี้นะครับเมื่อคืนใครได้ดูคู่2คู่นี้นะก็สายตาก็จับจ้องไปที่2นักเตะกัปตันทีมทั้ง2ทีมอดีตเพื่อนร่วมทีมเรอัลมาดริดแล้วก็เป็นตำนานนักเตะทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับลูก้าโมริสนะครับกัปตันทีมโครเอเชียกับคริสเตียโนโรนัลโดฮะกัปตันทีมโปรตุเกสอดีตเพื่อนร่วมทีมเรอัลมาดริดนะฮะทั้งคู่ทักทายกันอย่างอบอุ่นคนหนึ่งก็เป็นมิดฟิลด์อัจฉริยะอีกคนหนึ่งเป็นแบกแนวรุกของโปรตุเกสนะเจอกันนะฮะลูก้าโมริสอดีตนักเตะยอดเยี่ยมของโลกด้วยคนนี้นะล้วนนักเตะยอดเยี่ยมของฟีฟ่าเนี่ยผมไม่แน่ใจขออภัยนะกับคริสเตียโนโรนัลโดเจอกันนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้รับชัยชนะนะฮะคริสเตียโนโรนัลโดนะก็สวมเสื้อหมายเลข21นะครับรำลึกถึงเดียโก้โชต้านะครับซึ่งเป็นกองหน้าอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลอดีตกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสที่ล่วงลับจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เขาจากไปครบรอบ1ปีในวันนี้พอดีเลยนะครับเนี่ยชัยชนะมอบให้กับทางด้านของเดียโก้โชต้าก็น้องชายนะฮะที่เสียชีวิตลงไปนะครับหมายเลข21นะครับอีกคู่หนึ่งสวิตเซอร์แลนด์นะเจอกับอัลจีเรียนะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่มีปัญหานะครับได้ประตูจากต้นครึ่งแรกและต้นครึ่งหลังนะครับนะทางด้านสวิตเซอร์แลนด์เมืองแห่งนาฬิกาเอาชนะทางด้านของนักรบทะเลทรายครับอัลจีเรียไป2-0ครับเบรลเอมโบโลแล้วก็เดียดเอนดอยนะคนละประตูนะครับก็คุมความได้เปรียบนะทั้งครึ่งแรกและต้นครึ่งหลังอีกนะฮะก็เรียบร้อยนะทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ผ่านเข้ารอบไปนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับผ่านก็มาสู่ในเส้นทางของการแข่งขันที่โอ้โหสนุกนะน่าติดตามนะครับส่วนในค่ำคืนนี้ก็ยังมีอยู่สำหรับเรื่องของฟุตบอลโลกนะรอเชียร์รอติดตามกันโปรแกรมฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้นะก็ยังมีอยู่นะก็ยังมีทางด้านของออสเตรเลียค คือออสเตรเลียก็เป็นทีมในโซนโอเชียแหละแต่มาย้ายมานะในโซนเอเชียนะครับเพราะว่าอยู่ในโซนโอเชียไปเตะกับหมู่เกาะฟิจิไปเตะกับนิวซีแลนด์ยังไงก็ชนะแต่มองแล้วเนี่ยความพัฒนาเรื่องของฟุตบอลของออสเตรเลียไม่ได้พัฒนาไงเจอกับหมู่เกาะกวมเจอกับฟิจิเจอนิวซีแลนด์ผูกปีไงก็ชนะสุดท้ายพอชนะปั๊บก็ไปเพลย์ออฟก่อนหน้านั้นยุคเก่านะไปเพลย์ออฟกับทีมอเมริกาใต้อย่างเม็กซิโกปารากวัยทางนู้นมักจะแพ้ไงเอ้ยมาทางเอเชียดีกว่าอย่างน้อยๆเข้ามาในทางด้านของสหพันธ์เอเชียนะครับมาเตะฟุตบอลยังมีโอกาสและสุดท้ายก็พอออสเตรเลียมาก็ได้ไปตลอดเลยนะนะครับเออนะออสเตรเลียเจอกับอียิปต์ครับมัมมี่ในค่ำคืนนี้นะออสเตรเลียนะสกอรูนะออสเตรเลียนะครับเจอกับอียิปต์เมื่อก่อนถ้าพูดถึงออสเตรเลียเขาเก่งเรื่องของรักบี้นะฮะรักบี้ออสเตรเลียนะเจอกับอียิปต์นะมัมมี่อียิปต์โมซาล่าสินะโมซาล่านะฮะก็จะแบกความหวังแนวรุกของอียิปต์ด้วยนะเออนะฮะเจอกับออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีกองกลางคนหนึ่งแนวรุกคนหนึ่งที่เป็นเล่นในกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในอียิปต์ด้วยนะครับและคู่เอกเต็งแชมป์ต้องบอกว่าเต็งแชมป์ครับในค่ำคืนนี้อาร์เจนตินานะที่มีเลโอเมสซี่นะซึ่งเป็นคองดาวซันโวอยู่ในขณะนี้เจอกับทีมที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นทีมรองบอลอย่างแคปเวิร์ดนะฮะอู้ตีห้านู่นนะฮะก็รอลุ้นกันนะครับว่าเมสซี่จะยิงประตูได้อีกหรือไม่หรือว่าแคปเวิร์ดนะจอมเสมอจะยันเสมอได้อีกหรือไม่โอ้น่าสนใจนะพรุ่งนี้เช้าตีห้าแต่ว่าออสเตรเลียเนี่ยเจอกับอียิปต์เนี่ยตีหนึ่งนะครับดึกหน่อยแต่ว่าพรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหมก็ถือว่าได้พักผ่อนด้วยนะคนที่มีวันหยุดในวันพรุ่งนี้นะแต่ว่าใครที่ทำงานมารอติดตามผลการแข่งขันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะก็จะมีรายงานผลให้ฟังกันนะครับหรือว่าไม่สามารถฟังวิทยุได้ก็เปิดมือถือนะผลการแข่งขันก็นะทางด้านของทั้งคลิปทั้งผลเนี่ยทางช่องทางของผู้จัดเนี่ยเขามีคลิปแล้วก็มีผลให้ติดตามกันนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้นะครับจากฟุตบอลโลกนะครับเรื่องของตะกร้ออ้อเดี๋ยวยูเลียนนาเกมันเนี่ยนะครับมีข่าวหลายสำนักของฝั่งเยอรมันนะแล้วก็ทางฝั่งของยุโรปด้วยบอกว่าทางด้านของยูเลียนนาเกมันเนี่ยโดนปลดออกจากบุนเดสเทรนเนอร์ของเยอรมันเรียบร้อยแล้วนะครับข่าวบอกว่าลาออกนะแต่ว่าทางด้านของอีกสื่อหนึ่งบอกว่าข่าวหลายข่าวบอกว่าโดนไล่ออกนะโดนปลดโดนไล่ออกประมาณนี้แต่หลายข่าวบอกว่าลาออกเองนะครับก็นะอะไรแล้วแต่คือระดับเยอรมนีอดีตแชมป์โลกเนี่ยนะถ้าไม่ประสบความสำเร็จนะตกแค่รอบ32ทีมอะไรต่างๆเนี่ยสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีคงทนไม่ไหวนะเพราะว่าระดับเยอรมันอย่างน้อยๆก็รอบ8รอบรองนะครับหรือเข้าชิงประมาณนี้นะครับก็ปลดเรียบร้อยแล้วนะครับมองไปถึงทางด้านของเจเกนคอปนะซึ่งตอนนี้ไปดูแลเรื่องเป็นผู้อำนวยการเรื่องของทางด้านของเรดบูลอยู่นะจะมาคุมเยอรมนีหรือไม่ก็ต้องติดตามกันนะครับตะกร้อเอเชียนเกมนะจะเป็นอย่างไรนักกีฬาของเรา5คนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอีก3คนนะครับซึ่งโดนห้ามอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ว่าสมาคมตะกร้อก็มาสนใจครับนะฮะก็เตรียมตั้งแต่งตั้งแล้วไม่เตรียมแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วนะทางด้านของอาจารย์กมลตันกิมหงครับนะลุยศึกตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ประจำปี2569ครับอาจารย์กมลตันกิมหงกลับมาแล้วในฐานะผู้จัดการทีมนะครับส่วนโค้ชนะแล้วก็ผู้ช่วยก็มีผู้ช่วยผู้จัดการทีมครับคุณอํานวยจันทรมนตรีผู้ฝึกสอนเซปตะกร้อทีมชายก็คือพรชัยขาวแก้วมาแล้วตัวทำทีมชาติไทยวัย40กว่าปีถ้าไม่เลิกเล่นน้องก็ไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะเก่งจริงๆ40กว่าปีแล้วเป็นตัวทำที่เก่งมากนะพรชัยขาวแก้วจะมาช่วยน้องนะครับผู้ฝึกสอนเซปตะกร้อทีมชายรวมถึงภัทรพงษ์ยุพดีมาด้วยฮะในตะกร้อทีมชายนะครับส่วนผู้ฝึกสอนตะกร้อทีมหญิงครับมีวิราชัยแสงสว่างแล้วก็จักรีพวงเจริญนะครับนี่คือการแข่งตะกร้อนะครับนะจริงแชมป์โลกจริงถ้วยพระทานคิงคัพครั้งที่39นะที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับจัดการแข่งขันในเดือนหน้านะครับ 3-11 สิงหาคมนะที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รามอินทรานะครับจากตะกร้อนะครับเรื่องของฟุตบอลถ้วยเยาวชนนะฮะอีกรายการหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยก็คือโค้กครับอายุ17ปี Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคใต้นะครับซึ่งถือว่าเป็นภาคที่4ของการแข่งขันนะรอบคัดเลือกนะเดือนหน้าต่อเรื่องครับเข้าสู่วันที่4ของการแข่งขันนะครับรายการนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ ลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยนะครับประกอบด้วยโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดนะไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนนะจัดการแข่งขันฟุตบอลโคคัพรอบโซนภาคใต้แข่งกันที่จังหวัดสงขลานะครับวันนี้4คู่นะ4คู่นะครับก็น่าสนใจนะครับที่สนามฟุตบอลราชภัฏสงขลานะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสงขลาเอาชนะพัทลุงยูไนเต็ด2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ DX นครศรีอะคาเดมี่ครับเอาชนะ Republic Academy 2ประตูต่อ0นะ2ทีมนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับขณะเดียวกันที่สนามฟุตบอลอำเภอนาทวีนะครับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์นะครับเอาชนะโรงเรียนสตูลวิทยา2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เข้าอีกทีมนึงที่ชนะก็คือโรงเรียนพิระยานาวินครองหินวิทยานะครับเอาชนะร่มเกล้านารายยูไนเต็ด3ประตูต่อ0นะครับพรุ่งนี้รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับหาแค่2ทีมพรุ่งนี้ผู้ชนะเท่านั้นจะไปในรอบสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศไทยครับพรุ่งนี้นะครับ4กรกฎาคมแข่งกันที่สนามกีฬาตินสูลานนท์นะครับเป็นการเจอกันคู่แรกนะครับ 13:00 น.โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาครับเจอกับ DX นครศรีอะคาเดมี่โอ้โหเชียร์ยะลาเชียร์ยะลาในฐานะคนที่เคยเรียนเทคนิคยะลาต้องเชียร์ยะลาเจอกับ DX นครศรีอะคาเดมี่นะครับอีกคู่หนึ่งครับโรงเรียนสตูลวิทยาครับเจอกับโรงเรียนพิระยานาวินครองหินวิทยา 15:00 นะครับเอาละครับรายการนี้นะใครจะได้เป็น2ทีมนะไปสู่รอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้าย32ทีมทั่วภูมิภาคนะฮะเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 1,500,000 บาทนะครับรอบชิงชนะเลิศเนี่ยมีโอกาสเข้าสู่นักฟุตบอลอาชีพและเวทีระดับฟุตบอลโลกระดับโลกต่อไปนะครับจะเข้ามาชิงกันในรอบสุดท้ายเนี่ย12ทีมสุดท้ายนะครับมาชิงชัยกันที่สนามสุพัชราไสนะครับนะ 22-23 สิงหาคมนะฮะก็รอลุ้นกันสำหรับฟุตบอลโคคัพนะทางใต้นะครับนะฮะคุณฟังครับเรื่องของกรีธานะกรีธาการวิ่งนะครับโคราชมาราธอนนะครับเมื่อวานแถลงข่าวไปแล้วนะครับคอนเซปต์ The Memorable Marathon นะฮะมาราธอนแห่งความประทับใจนะครับเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวกันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคุณมนัสสุวรรณรินทร์นะครับเป็นประธานในการแถลงข่าวรวมถึงพลตำรวจโทนะฮะสุคนธรัตน์ชาวพงษ์นะครับขอภายนะพลตรีสุคนธรัตน์ชาวพงศ์รองแม่ทัพภาคที่2นะครับขอภายนะพลตรีสุคนธรัตน์ชาวพงศ์รองแม่ทัพภาคที่2ร่วมแถลงข่าวแล้วก็ทางด้านของตัวแทนของเดอะมอลล์โคราชนะฮะคุณปรีชาลิมอัวนะครับแล้วก็คุณอลงกรเจียมอนุกุลกิจนะกรรมการผู้จัดการบริษัท Red Up World จำกัดนะครับร่วมแถลงข่าวนะฮะซึ่งการขันรายการนี้นะฮะโคราชมาราธอน2026นะครับ8พฤศจิกายนนะครับคอนเซปต์ The Memorable Marathon มาราธอนแห่งความประทับใจนะครับเอาลวดลายของโมโนแกรมเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองโคราชมาร่วมกันนะฮะแล้วก็ตั้งเป้านักกีฬากว่า 10,000 คนมาแข่งขันรายการนี้นะฮะทางด้านของท่านรองผู้ว่านะครับคุณมนัสแล้วก็ทางด้านของรองแม่ทัพภาคที่2นะครับพลตรีสุคนธรัตน์นะครับแล้วก็กล่าวเชิญชวนนะฮะบอกว่าโคราชพร้อมแล้วนะในการต้อนรับนะต้อนรับด้วยมาตรฐานของโคราชนะครับแล้วก็จัดยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องของชุมชนสังคมนะแล้วก็ร่วมกันนะฮะมีกิจกรรมเรื่องของสุขภาพนะให้กับประชาชนด้วยนะฮะโคราชมาราธอนนะต้อนรับ 10,000 คนนะต่อย้ำความยิ่งใหญ่นะมาราธอนระดับ World Athletic Road Red Label นะครับนะ Red Up ทางด้านของThe Mall โคราชก็มีกิจกรรมมากมายในช่วงของโคราชมาราธอนนะครับรอติดตามกันนะครับนี่คือโคราชมาราธอนมีระยะมาราธอนนะครับ 42.195 ระยะฮาล์ฟมาราธอนนะไมโครมาราธอนนะสมัครกันได้นะครับนะแข่งขัน 5-7 พฤศจิกายนนะครับส่วน ATM มาราธอนสมัครไปแล้วนะฮะรายการวิ่งผ่าเมืองครั้งยิ่งใหญ่ของไทยอีกรายการนึงนะครับสมัครไว้แล้วแข่งกัน 28-29 พฤศจิกายนนี้นะครับวันนี้ไปลงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐรนชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกระทรวงพาณิชย์วางมาตรการบริหารจัดการทุเรียนปี2569ขยายตลาดส่งออกจีนและอินเดียรักษาเสถียรภาพราคาการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติโปรตุเกสเอาชนะทีมชาติโครเอเชีย2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติสเปนในวันที่7กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสด้วยวันที่3กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลารุสมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเบลารุสได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงมากกว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชา

0: ให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและผู้ชนะเลิศโครงการประเมินคัดเลือกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยรับเบอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกยางสีข้าวรุ่นฟู้ดเกรดเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางเอกสิริปินทรุจิประธานมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมด้วยวารสารวิทยุสารานรมจัดพิมพ์ในวาระ25ปียุวทูตความดีและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2567กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันชีวิตและการเรียนรู้ในธรรมชาตินางสาววิลาวันวดุงวันกรรมการเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสารัตน์รัตนาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสบชัยอยู่วเวศนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 13:55 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพารากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิระธีรคุณวิบุญธรรมปฏิภาณสุพิธานธรรมวรกิจนิวิทศีลาจาริดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้พร้อมเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

0: ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนจัดงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
1: นายทิติโลหะปิยพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน Agri Museum เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีพร้อมกล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตรให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เรียนรู้ทดลองนำปรับไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้จริงภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรทั่วประเทศภายใต้แนวคิดสู้วิกฤตด้วยทฤษฎีพ่อกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริผ่านฐานเรียนรู้และกิจกรรมเวิร์กช็อปครอบคลุมองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารปลอดภัยการทำปุ๋ยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างอาชีพจากทรัพยากรในชุมชนอีกทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงจากร้านค้าเครือข่ายกว่า200ร้านค้าผู้สนใจสามารถร่วมงานได้จนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมความพร้อมจัดพิธีการศพพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพคณะพระภิกษุที่ประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรายกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งรับผิดชอบภารกิจด้านพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจึงมอบหมายให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกรมการศาสนาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามหมายรับสั่งของสำนักพระราชวังรวมทั้งประสานการดำเนินงานกับจังหวัดคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎระเบียบของราชการทางนี้ขอแสดงความเสียใจต่อพระภิกษุผู้มรณภาพและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้พระภิกษุผู้ประสบอุบัติเหตุมีอาการปลอดภัยโดยเร็วมาริชโยรายงาน
0: บริษัทขนส่งจำกัดเตรียมโอนเงินเยียวยากว่า47ล้านบาทให้ผู้ประกอบการรถร่วมที่ได้รับผลกระทบจากการตรึงค่าโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ในวันที่6กรกฎาคมนี้
3: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถร่วมบขส.ถึงประเด็นข้อร้องเรียนจากการจ่ายเงินชดเชยค่าโดยสารค้างจ่ายจากมาตรการตรึงราคาช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่าขณะนี้บขส.ได้รับการโอนเงินงบประมาณช่วยเหลือดังกล่าวจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกพท.เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมวงเงินทั้งสิ้นประมาณ47ล้านบาทโดยบขส.จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเริ่มทยอยโอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการรถร่วมบริการทั้งหมดที่ส่งเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตั้งแต่วันจันทร์ที่6กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งครอบคลุมผู้ประกอบการรถร่วมที่อยู่ในการดูแลของบขส.ทั้งหมดประมาณ 5,000 ถึง 6,000 คันมีผู้โดยสารยื่นความจำนงขอรับสิทธิ์เยียวยาเป็นจำนวนมากเกือบ1ล้านคนซึ่งบขส.จำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้โดยสารที่เดินทางจริงขณะนี้ขั้นตอนการตรวจสอบเกือบเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
4: เงินชดเชยตอนนี้ทางกวท.โอนเงินมาที่บกส.หลังจากนี้บกส.ก็ตรวจเอกสารแล้วก็โอนเลยครับก็จะได้ทั้งหมดเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งหมดเอกสารประมาณ1ล้านคนที่ขอรับการชดเชยเราก็ต้องตรวจสอบเอกสารว่าเป็นผู้โดยสารจริงที่เดินทางในวันนั้นจริงเราถึงจะจ่ายเงินชดเชยให้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเอาเงินรับไปจ่าย
3: กรรมการผู้จัดการใหญ่บกส.ยังเปิดเผยถึงข้อเรียกร้องเรื่องการขอปรับขึ้นค่าโดยสารของผู้ประกอบการเนื่องจากภาระต้นทุนที่สูงขึ้นในปัจจุบันว่าอำนาจในการอนุมัติหรือกำหนดอัตราค่าโดยสารเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางบกส.มีหน้าที่เพียงกำกับดูแลเท่านั้นการพิจารณาปรับโครงสร้างราคาในอนาคตจะต้องพูดคุยและหาทางออกร่วมกันจากทุกฝ่ายนพศรแก้วขำรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์วางมาตรการบริหารจัดการทุเรียนปี2569ขยายตลาดส่งออกจีนและอินเดียรักษาเสถียรภาพราคารองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
5: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตและการตลาดทุเรียนไทยว่าแม้ปีนี้ผลผลิตทุเรียนไทยจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ33แต่กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการเชิงรุกตั้งแต่ก่อนฤดูการผลิตทั้งการประเมินสถานการณ์การบริหารสมดุลอุปสงค์และอุปทานการหาตลาดล่วงหน้าและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายเพื่อรองรับผลผลิตรักษาเสถียรภาพราคาลดผลกระทบจากต้นทุนขนส่งภัยแล้งและการแข่งขันจากประเทศคู่แข่งซึ่งปัจจุบันผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ98โดยราคาทุเรียนยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมทุเรียนเกรด A และ B ยังคงมีราคาสูงกว่ากิโลกรัมละ100บาทขณะที่ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูการผลิตมีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ20นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าขยายตลาดส่งออกทุเรียนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าเพื่อสร้างการรับรู้สินค้าไทยในตลาดอินเดียควบคู่กับการขยายตลาดในหลายเมืองของจีนโดยเฉพาะเมืองใหม่ทางฝั่งตะวันตกเช่นคุนหมิงหลานโจวต้าเหลียนและเซี่ยเหมินพร้อมประสานเตรียมช่องทางส่งออกผลไม้ล่วงหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกกระจายตลาดและผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องตุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาคขยายจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันณกปภ.สาขาชัยยาช่วยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้ขยายจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันที่กปภ.สาขาชัยยาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยสามารถผลิตน้ำดื่มได้ถึง 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงช่วยสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับน้ำดื่มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสำหรับโครงการนี้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2567ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้าง83แห่งพร้อมเปิดให้บริการ78แห่งทั่วประเทศรวมถึงจุดให้บริการณกปภ.สาขาชัยยาที่เพิ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการด้วยส่วนในปี2570กปภ.เตรียมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มอีก95แห่งเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นนอกจากนี้กปภ.ยังคำนึงถึงการให้บริการที่ครอบคลุมในวงกว้างจึงได้ดำเนินโครงการตู้กดน้ำดื่มสะอาดติดตั้งณสำนักงานกปภ.สาขาทั้ง234แห่งทั่วประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนที่มาติดต่อราชการหรืออาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสำนักงานจะมีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานไว้บริโภคฟรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้น เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่าการที่สหรัฐจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้แต่เพียงฝ่ายเดียวถือเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลพร้อมกันนี้ยังกล่าวหาว่านาโต้ไม่ได้สนับสนุนหรือยืนหยัดเคียงข้างสหรัฐและเรียกร้องให้บรรดาชาติพันธมิตรในยุโรปเป็นผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นและสหรัฐก็ได้เริ่มลดระดับพันธกรณีด้านความมั่นคงที่มีต่อยุโรปแล้วความคิดเห็นของผู้นำสหรัฐมีขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้จะจัดขึ้นที่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีระหว่างวันที่7-8กรกฎาคมนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของทางการเวียดนามที่ระบุว่าเศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวถึง 8.4% ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งสูงกว่าที่คาดการเอาไว้ที่ 7.0% จากการสำรวจของสำนักข่าวบลูมเบิร์กและยังเพิ่มขึ้นกว่าช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งอยู่ที่ 7.9% นางเหงียนที่ห่วงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนามระบุว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนามในช่วงครึ่งปีแรกเป็นไปในทิศทางเชิงบวกแม้สถานการณ์เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกจะเผชิญกับความผันผวนก็ตามซึ่งเป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจมหาภาคของเวียดนามยังคงมีเสถียรภาพเนื่องจากอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ควบคุมได้สินค้าที่จำเป็นมีอย่างเพียงพอรวมทั้งการบริโภคภายในประเทศและภาคการท่องเที่ยวเติบโตอย่างแข็งแกร่งทางการแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารคันหนึ่งซึ่งบรรทุกผู้โดยสารจำนวน48คนพุ่งตกลงในหุบเหวลึกที่เขตเชรานีในแคว้นบาลูจิสถานในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลขณะที่ประธานาธิบดีอาซิฟอาลีซาดารีแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าวอย่างดีที่สุดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติโปรตุเกสพบทีมชาติโครเอเชียเกมนี้ทีมตราหมากรุกขึ้นนำไปก่อน1-0จากอีวานเปริซิตในนาทีที่53ต่อมาในนาทีที่68โปรตุเกสได้จุดโทษและโรนัลโดสังหารไม่พลาดตีเสมอเป็น1-1เกมทำท่าว่าจะต้องต่อเวลาพิเศษแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+3กอนซาโลรามอสหม่งทำประตูให้โปรตุเกสพลิกขึ้นนำ2-1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+13ยอสโกกวาดิโอส่งบอลเข้าประตูให้โคเอเชียได้สำเร็จแต่ผู้ตัดสินเช็ค VAR ก่อนยืนยันว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าทำให้ประตูถูกริบคืนจบเกมโปรตุเกสพลิกแซงชนะโครเอเชีย2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับสเปนที่ไล่ถล่มออสเตรียมา3-0ในวันที่7กรกฎาคมนี้ส่วนอีกคู่สวิตเซอร์แลนด์ชนะแอลจีเรีย2-0ไปรอพบผู้ชนะระหว่างโคลอมเบียหรือกาน่าต่อไปหลังจากที่ทัพอินซีเล็กทีมชาติเยอรมนีตกรอบ32ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ล่าสุดบิลสื่อดังจากประเทศเยอรมนีรายงานว่าสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีได้มีการประชุมด่วนกับจูเลียนนาเกลส์มันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทัพอินซีเล็กก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ข้อสรุปร่วมกันว่านาเกลส์มันจะยุติบทบาทการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเยอรมนีมีผลตั้งแต่วันนี้สำหรับนาเกลส์มันเข้ามารับงานคุมทัพอินซีเล็กตั้งแต่ปี2023คุมไป37นัดชนะ23เสมอ6และแพ้8นัดนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้โดยนายสุรศักดิ์กล่าวว่าเอเชียนเกมเป็นมหกรรมกีฬาระดับเอเชียที่มีการแข่งขันเข้มข้นโด ยเฉพาะกีฬาแบดมินตันซึ่งต้องเจอกับหลายชาติชั้นนำทั้งจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งตลอดช่วงเวลา 4-5 เดือนที่ผ่านมาทีมนักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนทั้งงบประมาณการฝึกซ้อมและการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อยกระดับผลงานและเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้จะมีการคัดเลือกนักกีฬาเหลือ20คนแบ่งเป็นชาย10คนและหญิง10คนลงแข่งขันครบทุกประเภทและหวังว่าแบดมินตันจะเป็นหนึ่งในกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญทองกลับมาได
11: ้ในครั้งนี้นะครับในการเตรียมครั้งนี้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างชัดเจนนะครับเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะอาจจะ 4-5 เดือนที่ผ่านมานะครับกกต.เองก็สนับสนุนเรื่องของงบประมาณในการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับสนับสนุนในเรื่องงบประมาณที่จะไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อไปพัฒนาฝีมือเพื่อไปคอลิฟายเตรียมโอลิมปิกด้วยอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่กกต.ได้ดำเนินการและสุดท้ายนะครับก็จะมีการที่จะตัดตัวเหลือจำนวนที่เข้าร่วมกันจริงๆคือ20คนนะครับก็ส่งครบทุกประเภทการแข่งขันของแบดมินตันนะครับแล้วก็หวังเหลือเกินนะครับว่ากีฬาแบดมินตันจะเป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะเป็นเหรียญทองที่เรามีการนับแล้วอยู่ในอันดับต้นๆของเอเชีย
10: ด้านความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยส่งจอมเตะไทยเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด10คนแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนและประเภทภูมิเซ่หรือท่ารำ2คนล่าสุดนายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากนี้นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยมีโปรแกรมไปแข่งขันที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้2รายการประกอบด้วย World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมนี้และ Korea Open ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นจะเดินทางกลับไทยเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมอีกประมาณ2เดือนโดยสมาคมตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองจากประเภทต่อสู้และ1เหรียญทองแดงจากประเภทภูมิเซ่ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมนำโดยโกเมสสุขประเสริฐพุทธภูมินักแป้นชุติการกิจจวานิษฐ์เถียรและหทัยเพชรใจสว่างเตรียมลงแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคมนี้เพื่อทดสอบศักยภาพกับคู่แข่งในเอเชียเก็บสะสมคะแนนอันดับโลกและเตรียมความพร้อมสู่เอเชียนเกมรวมถึงโอลิมปิกปี2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจครับ
13: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
14: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม ังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
9: ้ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมจากรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยการประกวดผลงานวรรณกรรมนี้นะคะก็เป็นการจัดประกวดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะที่ได้เปิดพื้นที่โลกแห่งวรรณกรรมเชื่อมร้อยกับโลกของการเมืองการปกครองเป็นพื้นที่ของผลงานวรรณกรรมทางการเมืองค่ะที่นักเขียนจะได้ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวเพื่อร่วมกันเสริมสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังนำมาฝากกันในเรื่องคนละโลกเดียวกันค่ะซึ่งก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานนี้โดยเรื่องนี้นะคะก็เป็นโลกเกี่ยวกับอนาคตในศตวรรษที่22ค่ะผ่านสายตาของตัวละครที่ชื่อว่าชนะการนักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวกับด้านพันธุ์พืชโดยชนะการค่ะใช้ชีวิตร่วมกับนิววี่ผู้ช่วยอัจฉริยะที่คอยจัดการทุกอย่างให้ตั้งแต่เตรียมตัวอาบน้ำทานอาหารไปจนถึงเรื่องของการรายงานข่าวสารค่ะในโลกของชนะการค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีที่สะดวกสบายสวยงามสดใสแต่สิ่งที่ชนะการกำลังมองเห็นอยู่นั้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นผลงานการประพันธ์โดยโต้หมูเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

แสงแดดที่เริ่มแยงตาภาพสีขาวเบลอรอบกายและมือของผมที่กำลังคลำหาแว่นตาที่วางไว้อยู่ที่ประจำข้างเตียงยินดีต้อนรับคุณชนะการเข้าสู่โลกใบใหม่ New Vision Version 5.0 สวัสดีนิววี่เปิดนิววี่ได้เปิดน้ำในอ่างน้ำอุณหภูมิ32องศาเซลเซียสแล้วก็ทำกาแฟลาเต้หวาน 25% พร้อมฟองนมลูกฟักทองฉลองการเริ่มปลูกวันแรกเรียบร้อยแล้วยิ่งกว่ารู้ใจนิววี่เวอร์ชั่นใหม่อ่านใจผมออกยิ่งกว่าผมอ่านใจตัวเองซะอีกหลังจากที่ผมทำภารกิจอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวเสร็จวันนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนกับทุกๆเช้าผมออกมานั่งรับลมที่กำลังเย็นสบายจิบกาแฟที่มีหน้าฟักทองเป็นฟองนมตกแต่งพร้อมกับไอของแสงแดดอุ่นๆภาพของท้องฟ้าวันนี้ดูแจ่มใสกว่าที่เคยนั่นคงเป็นเพราะว่าการอัปเดตนิววี่เวอร์ชั่นใหม่ที่ทำให้อะไรที่เคยดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกเรากำลังอยู่ในโลกที่ทุกอย่างที่เห็นดีกว่าสิ่งที่อยู่ในจินตนาการเว้นแต่ทุ่งหญ้าในตรงหน้าผมวิวเดิมที่ผมคุ้นเคยกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วก็กลายเป็นแปลงปลูกฟักทองภารกิจของผมวันนี้จึงมีแค่นำเอาเมล็ดไปส่งมอบต่อให้กับกระทรวงความมั่นคงทางอาหารเอาไปปลูกแล้วก็รอชิมฟักทองครั้งแรกในรอบ81ปีต่อไปนิววี่พาซิ่งไปที่ทำงานได้เลย

นิววี่และเมล็ดฟักทองทุ่งหญ้าสีเขียวกำลังกลายเป็นไร่ฟักทองผมยืนอยู่ท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของพื้นที่ที่เคยเป็นทุ่งหญ้ากว้างสุดลูกหูลูกตาแต่บัดนี้กำลังกลายเป็นพื้นที่แห่งการวางความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนในวันนี้และก็ในอนาคตที่กำลังจะมาถึงเสียงดังอื้ออึงไปรอบบริเวณเพราะว่าการหว่านเมล็ดฟักทองกำลังเริ่มขึ้นหุ่นยนต์และเครื่องจักรมากมายกำลังอยู่ตรงหน้าผมแล้วก็ทำงานกันอย่างไม่หยุดหย่อนมีทั้งโดรนที่ใช้ประเมินพื้นที่เพื่อให้สามารถปลูกได้มากที่สุดมีทั้งการเตรียมหน้าดินแล้วก็เริ่มการลงเมล็ดเพียงแค่อดทนแล้วก็รอคอยไม่นานการนำอดีตมาสู่อนาคตที่ดีกว่าก็จะเป็นจริงพรุ่งนี้ก็น่าจะเห็นต้นกล้า งอกคุณแพรเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงทางอาหารเปรยประโยคชวนสงสัยพรุ่งนี้เลยล่ะครับผมกล่าวออกไปด้วยความฉงนเพราะว่าตามการวิจัยคงต้องใช้เวลามากกว่านั้นฟักทองยังคงเป็นเหมือน81ปีก่อนแต่ว่าโลกเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณก็รู้เทคโนโลยีก็คือเวทมนต์ไม่สิยิ่งกว่าเวทมนต์ซะอีกเธอย้ำอีกครั้งด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเวลา18นาฬิกาเย็นนี้ไม่ได้เป็นเหมือนทุกวันไม่มีการวิ่งไม่มีเสียงชายทะเลไม่มีแสงพระอาทิตย์ตกที่ริมขอบฟ้ามีแต่แผนการโต้รุ่งและใจที่กำลังเต้นตึกตักของผมในการเฝ้าดูการเติบโตของต้นฟักทองจากริมระเบียงห้องคนอื่นๆอาจจะตื่นเต้นกับการได้ลองใช้แว่นตา New Vision Version 5.0 เป็นวันแรกซึ่งนับเป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นเช่นกันแต่สิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นได้มากกว่าก็คือการได้รู้ว่าเมล็ดฟักทองที่ผมได้ฟูมฟักมาเป็นระยะเวลานานสามารถที่จะเติบโตขึ้นด้วยเทคโนโลยีแบบข้ามคืนนิววี่ซูมเข้าไปที่แปลงฟักทองใกล้เข้าไปอีกใกล้ได้อีกยิ่งซูมปรับระยะการมองให้ได้เห็นถึงการปลูกแบบใกล้มากขึ้นเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมรอคอยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการร่ายเวทมนต์ให้เกิดเร็วมากขึ้นเท่านั้นพระจันทร์และดวงดาวไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยวในค่ำคืนนี้หากแต่มีเครื่องจักรน้อยใหญ่ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องและก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเช่นเดียวกับเข็มนาฬิกาที่เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแสดงเวลาที่ผ่านไปและตาของผมที่คอยจะเผลอหลับไปเสียทุกทีเวลา4นาฬิกานิววี่ทำไมปล่อยให้หลับได้ผมลืมตาขึ้นมาจากการหลับไปอย่างไม่รู้ตัวแล้วก็มองออกไปภายนอกระเบียงด้วยภาพประหลาดตาที่ต่างออกไปจากช่วงของหัวค่ำแปลงฟักทองเต็มไปด้วยหุ่นยนต์ที่แปลกตาซูมเข้าไปใกล้ๆนอกจากความตกใจจากภาพตรงหน้าแล้วก็มีแต่ความเงียบที่ดังที่สุดในหัวของผมสิ่งที่ผมเห็นแม้แต่เพียงไม่กี่วินาทีกลับติดอยู่ในหัวของผมยังไม่อาจสลัดความคิดนี้ออกไปได้หุ่นยนต์ตรงหน้าของผมกลายเป็นคนมากมายที่กำลังทำงานกันอย่างหนักร่างกายเต็มไปด้วยเหงื่อที่บ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าและหน้าตาอิดโรย

แสงอาทิตย์มาเยือนอีกครั้งย้ำเตือนว่านี่คือปัจจุบันและก็วันใหม่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆกำลังส่งเสียงเริ่มทำงานแต่วันนี้ผมกลับรู้สึกว่าแตกต่างออกไปจากทุกวันเพราะว่าในหัวของผมนั้นเต็มไปด้วยความหนักอึ้งภาพที่เห็นยังคงถูกฉายซ้ำวนไปมาแล้วก็ไม่อาจทำให้ผมข่มตานอนหลับได้หลังจากที่ได้เห็นมันคืออะไรกันแน่มันเป็นแค่ความฝันหรือเป็นความจริงยังคงเป็นคำถามที่ดังอยู่ในหัวของผมและผมไม่อาจจะหาคำตอบนั้นได้ด้วยตัวเองผมพยายามลุกจากเตียงนอนแล้วก็เบิกตามองให้กว้างที่สุดแต่ก็เห็นเพียงแต่ความพร่ามัวรอบข้างมือของผมควานหาแว่นตาแต่วันนี้มันกลับไม่อยู่ที่เดิมนิววี่ได้เตรียมน้ำในอ่างอาบน้ำกลิ่นดอกกุหลาบช่วยคุณชนะการผ่อนคลายจากความเครียดพร้อมกาแฟเพิ่มช็อตจากการนอนไม่เพียงพอเรียบร้อยแล้วผมได้ยินเสียงนิววี่อยู่ใกล้แต่ก็ยังคงหาไม่เจอคงเป็นเพราะว่าความตกใจของผมในตอนนั้นที่ได้เห็นเหตุการณ์หุ่นยนต์กลายเป็นคนจนถอดนิววี่ทิ้งไว้ที่ใดสักที่หนึ่งในห้องผมลุกขึ้นจากเตียงไปอาบน้ำแบบไม่มีแว่นตาเป็นครั้งแรกการใช้ชีวิตแบบไม่มีนิววี่ช่างยากลำบากห้องน้ำมีกลิ่นหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นดอกกุหลาบแต่ผมไม่อาจมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนซึ่งมันอาจจะเป็นข้อเสียเดียวที่เราทุกคนต้องแลกมานั่นก็คือเมื่อไม่มีแว่นตา New Vision โลกในการมองเห็นของเราก็แทบจะกลายเป็นสีขาวโพลนเรากำลังใช้งานสายตามองผ่านแว่นตา New Vision มากเกินไปจนไม่อาจมองโลกด้วยดวงตาแรกกำเนิดแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นผมก็เต็มใจจะแลกดวงตาแห่งความเป็นจริงให้อยู่ภายใต้การมองผ่าน New Visionเพราะว่ามันทำให้โลกของผมสวยงามและอาจจะสวยงามมากกว่าการได้มองโลกด้วยสายตาที่แท้จริงของผมซะอีกหลังจากที่ผมอาบน้ำเสร็จผมก็ยังคงเดินไปมารอบห้องเพื่อหาเจ้าแว่นนิววี่จนพบว่ามันมาตกอยู่ที่ระเบียงของผมโลกของผมกลับมาสดใสแล้วก็ชัดเจนอีกครั้งหลังได้สวมแว่นหากแต่ปัญหาเดียวก็คือนิววี่แบตลดลงไปอย่างมากจากการที่ผมไม่ได้ชาร์จแบตเมื่อคืนผมได้แต่หวังว่าแบตที่เหลืออยู่คงจะเพียงพอกับการใช้งานวันนี้เพราะผมไม่มีเวลาเพียงพอที่จะชาร์จและถึงเวลาที่จะต้องไปดูแลการเพาะปลูกที่แปลงฟักทองต่อแล้ว

ณแปลงฟักทองขอโทษด้วยครับผมมาสายไปนิดนึงผมกล่าวขอโทษหลังจากมาสายไป5นาทีไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณชนะการมาตอนต้นกล้าเริ่มงอกพอดีทางกระทรวงความมั่นคงทางอาหารเนี่ยมีเวทมนต์จริงๆสินะครับเสกต้นกล้าให้ขึ้นข้ามคืนได้ผมพูดทีเล่นทีจริงกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเรียกว่าเทคโนโลยีดีกว่าค่ะเพราะว่าเรามีหุ่นยนต์ทำงานทั้งคืนนั่นสิครับเมื่อคืนน่ะผมตื่นเต้นมากก็เลยแอบมองมาจากระเบียงห้องนอนมาที่แปลงฟักทองเห็นหุ่นยนต์ทำงานไม่หยุดทั้งคืนแต่แปลกตรงที่ว่าช่วงตีสี่ที่ผ่านมาหุ่นยนต์พวกนี้กลับกลายเป็นคนทำงานด้วยสภาพเหน็ดเหนื่อยว่ายังไงนะคะคุณชนะการพูดเล่นอีกแล้วนะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่หลบสายตาผมแล้วก็มองไปที่ยังแปลงฟักทองสงสัยคงเป็นแค่ความฝันละมั้งครับผมกล่าวก่อนเดินตามไปสำรวจส่วนอื่นของแปลงฟักทองต่อไปยิ่งเดินไปภาพตรงหน้าของผมกลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆสีที่สดใสของแปลงฟักทองกลับซีดลงไปตามจำนวนแบตเตอรี่ที่ลดลงของนิววี่หุ่นยนต์รอบข้างทางเดินของผมก็เริ่มส่งเสียงแปลกต่างไปจากครั้งแรกที่ได้ยินเหมือนเป็นเสียงคนกำลังร่ำไห้แล้วก็วิงวอนให้หยุดการทำงานได้ยินเสียงหุ่นยนต์กำลังร้องไห้ไหมครับเสียงอะไรกันคะคุณชนะการคุณแปลกๆไปนะคะวันนี้คำเตือนแว่นตา New Vision ของคุณเหลือแบตเตอรี่ 10% แว่นตาของผมเริ่มส่งเสียงแจ้งเตือนถึงแบตที่ใกล้จะหมดเอ๊ะเป็นเพราะว่าแว่นตาของคุณชนะการเนี่ยแบตใกล้จะหมดหรือเปล่าคะกลับไปพักผ่อนก่อนดีไหมคะเดี๋ยวทางนี้แพรจะดูแลต่อค่ะไม่เป็นไรครับผมยังไหวอยู่ผมยังคงอยากเดินสำรวจแปลงฟักทองต่อไปแม้รู้ตัวว่าแว่นตาของผมกำลังจะใช้งานไม่ได้ในไม่ช้าและยิ่งก้าวเดินต่อไปภาพที่ผมเห็นก็ได้กลายเป็นคนมากมายกำลังทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยพวกเขาไม่ใช่หุ่นยนต์สิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความจริงเสียงของพวกเขาร้องขอความยุติธรรมจากการใช้ชีวิตที่ทุกข์ยากสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาต่างออกไปจากชีวิตของผมอย่างสิ้นเชิงรอบข้างแปลงฟักทองที่ผมเคยเห็นเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในยามเช้าจากระเบียงบนตึกสูงที่ผมอาศัยกลับกลายเป็นบ้านแออัดน้ำขังแล้วก็กองขยะสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยฝุ่นควันพร้อมกับมีเสียงร้องไห้ดังออกมาตลอดเวลาเสียงของพวกเขาเต็มไปด้วยความโกรธแต่ไม่สิ้นหวังและก็ดังขึ้นในทุกนาทีเว้นตา New Vision เหลือแบตเตอรี่ 1% เสียงแจ้งเตือนสุดท้ายที่ผมได้ยินมาท่ามกลางเสียงร้องอื้ออึงก่อนภาพรอบตัวของผมจะกลายเป็นสีดำและร่างของผมก็ได้ล้มลงไปข้างแปลงฟักทอง

โลกที่ไม่มีนิววี่เป็นอีกครั้งที่ผมลืมตาขึ้นมาแสงอาทิตย์ส่องมาที่หน้าผมเสมือนพร้อมที่จะแผดเผาทุกสิ่งรอบตัวให้มลายหายไปและไม่ได้เป็นเพียงแสงที่อบอุ่นเหมือนที่ผมเคยได้รับรอบข้างผมเป็นภาพเบลอผมอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยห้องสี่เหลี่ยมดูแออัดมีสภาพเก่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลาหลายปีผมเดินไปรอบๆพยายามที่จะเบิกตามองให้กว้างที่สุดจนมาพบกับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่มีตัวอักษรมากมายกำลังปรากฏขึ้นบนหน้าจอคล้ายกำลังเจาะข้อมูลการมองเห็นของแว่นตา New Vision นี่พวกคุณน่ะแฮกแว่นตา New Vision ของผมอย่างนั้นเหรอพวกคุณเป็นใครอ่ะแล้วภาพที่ผมเห็นที่แปลงฟักทองคืออะไรผมเห็นคนจำนวนหนึ่งเดินเข้ามาล้อมรอบตัวผมอยู่กลางๆนั่นคือพวกเราคนที่ต่อสู้เพื่อจะอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่โลกแห่งความฝันที่กระทรวงวิจัยเทคโนโลยีของพวกคุณสร้างขึ้นพวกเราต่างก็เป็นคนในยุค2111เหมือนกันคำตอบของเขาชวนให้ผมประหลาดใจโลกของคุณไม่ใช่โลกของผมคุณอยู่กับสิ่งสวยหรูและก็ความสะดวกสบายที่พวกเขาอยากให้คุณเห็นแต่นั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นหากแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงคำตอบนี้ยิ่งชวนทำให้ผมสับสนแต่ผมกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงโลกในวันพรุ่งนี้จะต้องดีขึ้นเพราะว่าผมคิดค้นฟักทองแหล่งอาหารสำคัญของคนในยุคเราได้แล้วต่อไปอ่ะจะไม่มีความอดอยากอีกผมพูดด้วยความจริงจังแต่เขากลับหัวเราะเพราะว่าฟักทองอะสิพวกเราอะถึงมีงานเพิ่มเวทมนต์เดียวที่พวกคุณมีไม่ใช่เทคโนโลยีแต่เป็นการกดขี่คนที่อยู่ต่ำกว่าเท่านั้นคำตอบที่พอทำให้ผมปฏิปต่อทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนพอจะเข้าใจผมขอโทษแทนกระทรวงความมั่นคงทางอาหารด้วยผมไม่รู้ว่าเขาจะใช้แรงงานพวกคุณแบบนี้สิ่งที่ผมเห็นในตอนแรกคือเรากำลังพัฒนาด้วยเครื่องจักรและก็หุ่นยนต์ไม่ใช่การขูดรีดแรงงานคนอย่างเหี้ยมโหดไม่ใช่เขาแต่เป็นคุณนั่นแหละผมเหรอผมอ้ำอึ้งก็พวกคุณน่ะใช่พวกเราเหมือนหุ่นยนต์ตั้งแต่การทดลองสร้างเมล็ดของคุณเพื่อสร้างอาหารที่เราไม่มีวันได้กินมีแต่คนแบบพวกคุณที่อยู่บนตึกสูงเท่านั้นที่ได้กินเพราะว่าคนที่อยู่ในความเป็นจริงกำลังอดอยากมากขึ้นทุกวันผมพูดไม่ออกแล้วก็ไม่สามารถตอบกลับเข้าไปได้อีกมีแต่ความเงียบและความรู้สึกอนักอึ้งได้ท่วมท้นหัวใจและก็ความคิดของผมไม่ใช่ฮีโร่เหมือนที่ตัวเองคิดไว้คุณไม่เคยเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงของพวกเราโลกของพวกคุณน่ะมีแค่มุมมองเดียวจากแว่นตา New Vision และตอนนี้เราก็แค่กำลังต่อสู้ให้คุณเห็นตัวตนของพวกเราแต่คุณจะมองเห็นพวกเราหรือไม่มันก็อยู่ที่พวกคุณมันคงเป็นอย่างที่เขาพูดโลกของเราช่างต่างกันทั้งที่ผมกับเขาเป็นคนในยุค2111เหมือนกันแต่ว่าเรากลับอยู่ในคนละโลกเดียวกันระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็โลกนิววิชั่นที่ถูกสร้างขึ้นถ้าผมยอมรับก็เท่ากับสิ่งที่ผมทำลงไปทั้งหมดจะไม่มีความหมายแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงอย่างนั้นสิผมกล่าวออกไปด้วยความรู้สึกเศร้าใจผมคิดว่าตัวเองได้สร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้โลกนี้น่าอยู่กว่าเดิมแต่สุดท้ายกลับเป็นแค่คนขี้แพ้อีกคนที่มองเห็นแต่ในสิ่งที่อยากมองแว่นนิววิชั่นของคุณน่ะชาร์จเต็มแล้วอยู่ที่คุณน่ะจะเลือกว่าจะอยู่กับความจริงหรือว่าโลกที่ถูกสร้างขึ้นตาของเราเหนื่อยล้าเกินไปที่จะมองเห็นความเป็นจริงหรือความเป็นจริงมันยากเกินกว่าที่จะยอมรับชีวิตที่ดีก็คือการมองเห็นในสิ่งที่อยากมองหรือคือการมองเห็นแล้วก็โอบกอดความจริง
แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นผมใช้เวลาทบทวนกับตัวเองสักพักถึงสิ่งที่ผมกำลังจะสูญเสียไปโลกที่เคยเป็นของผมสิ่งที่ผมเคยทำความสุขของผมที่เคยมีแต่ทั้งหมดจะมีความหมายอะไรถ้าการเปลี่ยนแปลงที่ผมปรารถนาเป็นแค่สิ่งจอมปลอมผมเหนื่อยที่จะใส่มันแล้วคำพูดที่เปล่งออกมาแสนยากลำบากแต่บทลงโทษของการไม่มีแว่นนิวิชั่นก็คือคุณต้องอยู่กับปัญหามากมายในโลกแห่งความเป็นจริงเขากล่าวเตือนผมผมเลือกแล้วล่ะครับผมไม่อยากอยู่ในโลกที่ปกครองการมองเห็นของผมแต่อยากอยู่ในโลกที่การปกครองมองเห็นความเป็นมนุษย์ของทุกคน

0: ผมตื่นมาพร้อมกับโลกที่ร้อนขึ้นทุกวันเพราะภาวะเรือนกระจกผมอยู่กับอากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นแล้วก็ทำให้หายใจไม่ออกในบางวันผมยังเห็นความอดอยากเกิดขึ้นอาหารมีทั้งยาฆ่าแมลงแล้วก็ไมโครพลาสติกเจือปนผมมีข่าวชวนปวดหัวให้รอฟังอยู่ในทุกเช้ามีผู้คนที่กำลังตึงเครียดเพราะเศรษฐกิจเราไม่ใช่คนที่ดีกว่าคนในอดีตที่ผ่านมาเราแค่พยายามแล้วก็เรียกร้องอย่างหนักเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงที่ไม่ใช่แค่ชั่วคราวแล้วก็ผิวเผินยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ศตวรรษ22ในความเป็นจริง
1: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมในเรื่องที่ชื่อว่าคนละโลกเดียวกันค่ะประพันธ์โดยโต้หมูก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นพร้อมกับวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับไทยและฝรั่งเศสร่วมลงนามร่างแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไทยและฝรั่งเศสร่วมลงนามร่างแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเพื่อให้ความร่วมมือสองประเทศสำเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรมและกระชับสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
6: นายเสียสัตว์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายชองโกปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยร่วมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสคริสตศักราช 2026 ถึง 2028 ณ กระทรวงการต่างประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการลงนามครั้งนี้จะเป็นเสมือนแผนที่นำทางและเป็นตัวกำหนดทิศทางของไทยและฝรั่งเศสในอนาคตโดยเฉพาะความร่วมมือใหม่ๆระหว่างกันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาตลอดจนการบินและอวกาศเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันนั่นคือการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศอย่างเต็มรูปแบบขณะที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

0: สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบพฤติการชัดเจนในการแก้ไขคะแนนกระดาษคำตอบซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครอบคลุมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหน่วยงานเอกชนและบุคคลภายนอกส่วนของกระทรวงมหาดไทยขณะนี้สำนวนการตรวจสอบได้ส่งถึงกลุ่มงานวินัยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะสามารถลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ในข่ายความผิดเบื้องต้น5รายยืนยันจะขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตามโดยประสานงานร่วมกับกองประชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดทั้งนี้ยังได้มีการสั่งการให้สุ่มตรวจสอบคะแนนย้อนหลังของผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปก่อนหน้านี้กว่า 15,000 รายหากพบความผิดปกติหรือการทุจริตจะยกเลิกการบรรจุแต่งตั้งทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับสิทธิ์รายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงคมนาคมพร้อมรับการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศของท่าอากาศยานหัวหินหลังยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสากล
2: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปใหญ่ Market Insight and Customer Insight Workshopที่โรงแรมฮอลิเดย์อินวานานาวาหัวหินระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่กว่า60รายรองรับแผนยกระดับท่าอากาศยานหัวหินสู่การรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเต็มรูปแบบโดยร่วมกันแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์รับฟังข้อเสนอแนะเชิงลึกและวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านรัฐบาลเล็งเห็นศักยภาพของอำเภอหัวหินซึ่งมีศักยภาพสูงในการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจึงได้ผลักดันการเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงความปลอดภัยทางวิ่งให้ได้มาตรฐานสากลธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงแรกมินมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับมะเขือเทศหลายๆท่านนะคะก็คงชอบรับประทานมะเขือเทศใช่ไหมคะเพราะมะเขือเทศนั้นก็มีประโยชน์แล้วก็ช่วยรักษาผิวแล้วก็มีสรรพคุณต่างๆมากมายเลยค่ะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปหยิบจับมะเขือเทศค่ะในตู้เย็นหรือเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะนำมารับประทานกันเพื่อที่จะใช้มะเขือเทศนี่แหละค่ะให้มีสารพัดประโยชน์เชื่อนะคะว่าหลายๆท่านคงคิดว่าพืชสีแดงอย่างมะเขือเทศเนี่ยเรารู้จักกันดีว่าประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยจะช่วยบำรุงผิวพรรณแต่ความจริงแล้วค่ะสรรพคุณของมะเขือเทศยังมีมากมายเลยค่ะทั้งบำรุงความสวยแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะวันนี้ค่ะมะเขือเทศอยากจะมาบอกคุณผู้ฟังว่าสรรพคุณของมะเขือเทศนั้นมีประโยชน์ครบครันเลยและบางครั้งนะคะคุณผู้ฟังอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวหนึ่งเลยนะคะมะเขือเทศนั้นช่วยเติมความอูมามิอูมามิหลายคนคิดว่าอ้าวเป็นการปรุงอาหารด้วยการเติมความอร่อยและรสอูมามิกลมกล่อมโดยการใช้สารสังเคราะห์ต่างๆจากธรรมชาติแต่จริงแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศนั้นมีรสอูมามิในตัวเองเลยค่ะเพราะเขามีกลูตาเมตอยู่ในนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าหลายๆครั้งถ้าเรานั้นปรุงอาหารโดยใช้มะเขือเทศเข้าไปรสชาติอาหารจะรู้สึกกลมกล่อมค่ะ2ค่ะมะเขือเทศนั้นช่วยบำรุงหัวใจหลายคนก็ไม่ค่อยทราบนะคะว่ามะเขือเทศนั้นสามารถช่วยบำรุงหัวใจได้เพราะมะเขือเทศอุดมไปด้วยสารไลโคปีนซึ่งไลโคปีนเนี่ยค่ะมันจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะหัวใจวายช่วยลดความเสี่ยงเรื่องหลอดเลือดแข็งตัวลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ค่ะ3นะคะมะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคเบาหวานประโยชน์ของมะเขือเทศอีกข้อนึงที่เด่นๆก็ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเพราะมะเขือเทศค่ะปรุงรกปรุงสุกสรรพคุณที่จะช่วยลดการเกิดออกซิเดชันและความเสียหายของเนื้อเยื่อต่างๆอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานนั่นเองค่ะอย่างที่4มะเขือเทศช่วยสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งประโยชน์ของมะเขือเทศนอกจากจะบำรุงความสวยแล้วนะคะยังช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้อย่างเยี่ยมยอดเพราะในมะเขือเทศนั้นมีวิตามินซีสูงมากซึ่งตัววิตามินซีนี่เองค่ะที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้แล้วก็มะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งด้วยนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศหลายๆข้อก็อาจทำให้เราคิดเกินคาดไปได้ว่าสรรพคุณของมะเขือเทศจะมีได้ขนาดนี้ซึ่งต้องยกความดีความชอบนี้ให้กับสารสำคัญในมะเขือเทศอย่างไลโคปีนค่ะเพราะว่านอกจากจะช่วยบำรุงหัวใจแล้วยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันมะเร็งต่างๆได้อีกด้วยนอกจากนี้ค่ะมะเขือเทศยังช่วยเราลดน้ำหนักด้วยค่ะแค่ได้ฟังแค่นี้เราก็ลุกตาเป็นวาวแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยมีคุณสมบัติมากมายส่วนการที่จะให้มะเขือเทศเนี่ยลดน้ำหนักเพราะมะเขือเทศค่ะสรรพคุณของเขาจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงเพราะมะเขือเทศจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการผลิตสารคาร์นิทีนซึ่งสารตัวนี้ค่ะจะเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญไขมันในร่างกายมากขึ้นได้ถึง 30% เลยทีเดียวช่วงนี้ค่ะเลยจะพาคุณผู้ฟังนั้นมาคิดครีเอทเมนูที่จะช่วยดึงประโยชน์ของมะเขือเทศแบบสุดปังเลยค่ะรับรองว่าเอาไปจัดแน่นจัดเต็มมากกว่าความสวยเลยนะคะเมนูแรกค่ะก็คือเมนูแซนด์วิชมะเขือเทศผัดไข่ก็น่ารับประทานนะคะทำไม่ยากเลยเมนูที่2ค่ะซุปมะเขือเทศอันนี้หลายคนอาจจะโปรดปรานเพราะซุปมะเขือเทศถ้าใส่ใบกระวานเพิ่มกลิ่นหอมและปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยตามชอบรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสุดท้ายค่ะมะเขือเทศอบชีสมะเขือเทศอบชีสนั้นใส่กับหมูสับและมอสซาเรลล่าชีสก็ทำให้เราทำมะเขือเทศอบชีสได้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอบไฟกลางนะคะประมาณ15นาทีมะเขือเทศจะนุ่มและสามารถทานได้เลยค่ะ3เมนูที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังในวัน
นี้ก็เปลี่ยนไปด้วยประโยชน์ที่จัดเต็มทำง่ายทานอร่อยไม่มีเบื่อค่ะสามารถนำไปลองทำตามกันได้นะคะเมนูกับมะเขือเทศแล้วก็ประโยชน์เคล็ดลับแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันในการสาระสารพันค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสารพันกันต่อค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกนิกรไทยตลอดไป
2: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยผมก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์ทีนี้นะครับคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องนึงนะครับผมไปเจอข่าวที่น่าสนใจอยู่ข่าวนึงนะครับข่าวนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไวรัลลงกันทุกสำนักข่าวเลยนั่นก็คือข่าวที่พูดถึงเรื่องของการต่อต้าน AI ของคนรุ่นใหม่นั่นเองนะครับคุณฟังไม่ผิดแล้วนะครับเอ๊ะทำไมคนรุ่นใหม่เนี่ยทำไมถึงต่อต้าน AI ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่น่าจะเป็นคนที่ใช้ AI กันมากที่สุดไม่ใช่เหรอครับสำนักข่าวหลายๆที่นะครับก็รายงานว่าในพิธีรับปริญญาหลายแห่งของอเมริกาเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นโดยเวลาเขารับปริญญาเนี่ยเขาก็จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิศิษย์เก่าดีเด่นหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆมาเป็นผู้ทรงเกียรติให้โอวาทกับนักศึกษาที่กำลังจะจบใหม่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกๆมหาลัยเลยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีปรากฏการณ์หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังก็คือผู้ทรงเกียรติไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆเวลาเขามาให้โอวาทเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยนะครับมาพูดถึงเรื่องของประเด็น AI ว่า AI มันกำลังจะเปลี่ยนโลกAI มันจะกำลังมาเปลี่ยนทุกสาขาอาชีพและคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องไปฝึกฝนไปใช้ AI ให้อย่างคล่องแคล่วโอ้เท่านั้นแหละนะครับยังพูดไม่ทันจบเลยเนี่ยนักศึกษาของแทบทุกมหาลัยเลยนะครับโห่ไล่กันทั้งฮอเลยเนี่ยนะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับโอ้ผมอ่านข่าวนี้แล้วนะครับคุณฟังแต่ไม่ได้คิดถึงเรื่อง AI เลยนะครับแต่คิดถึงเรื่องของนักศึกษาหรือว่าคนรุ่นใหม่เหล่านั้นเนี่ยคนที่กำลังโห่ไล่คนที่มาพูดถึงเรื่องการใช้ AI เนี่ยนะครับเขาไม่ใช่คนที่ไม่รู้จัก AI เลยนะครับตรงกันข้ามเลยเนี่ยเด็กพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่น่าจะใช้ AI กันมากที่สุดในชีวิตประจำวันมากกว่าคนทุกเจนกันเลยด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นการใช้ ChatGPT ใช้ AI สร้างภาพใช้ AI ทำการบ้านทำรายงานหลายๆคนเนี่ยก็เรียกว่าใช้ทุกวันและก็น่าจะพูดได้เต็มปากนะครับว่าหลายๆคนเนี่ย ไอ้เล่มจบหรืองานวิจัยจบของแต่ละคนเนี่ยก็ใช้ AI ทำทั้งนั้นทำไมคนกลุ่มนี้เนี่ยถึงเริ่มที่จะไม่อยากฟังใครมาอวยหรือว่ามาพูดถึงความดีเรื่องของ AI นะครับผมว่าคำตอบเนี่ยมันอยู่ในประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีเรานะครับคุณผู้ฟังเวลาที่มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมักมีปฏิกิริยาคล้ายๆกันเสมอไม่ว่าจะเป็นตอนเครื่องคิดเลขเข้ามาเขาก็บอกว่าหลายๆโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ยอมให้ใช้เพราะกลัวเด็กจะคิดเลขไม่เป็นสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีใครไม่ใช้เครื่องคิดเลขในการคิดเลขหลัก3หลักขึ้นไป4หลักขึ้นไปบ้างนะครับแต่เราก็ยังคงสอนวิชาเลขกันใช่ไหมครับไม่มีใครบอกว่าพอมีเครื่องคิดเลขแล้วเด็กไม่ต้องเข้าใจการบวกลบคูณหารเครื่องมือเนี่ยมันเข้ามาแทนที่การคำนวณไม่ได้เข้ามาแทนที่เรื่องของความเข้าใจนะครับหรืออย่างเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันคนจำนวนมากเนี่ยเขาก็พูดว่าห้องสมุดไม่มีความหมายอีกแล้วหนังสือกำลังจะหายไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ข้อมูลเนี่ยหายากขึ้นมันทำให้ข้อมูลเนี่ยมันมีมากจนโอเวอร์โหลดนะครับเมื่อข้อมูลมันโอเวอร์โหลดเนี่ยสิ่งที่มีค่ามันกลับไม่ใช่การค้นหาสิ่งนั้นนะครับหรือว่าการหาข้อมูลแต่มันเป็นการเลือกการหยิบใช้ข้อมูลต่างหากล่ะครับหรือว่าพอเข้ายุคของโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเราก็เชื่อกันไปอีกว่าโลกเนี่ยมันกำลังจะเชื่อมหากันทุกคนกำลังจะเข้าใจกำลังจะสื่อสารกันได้มากขึ้นแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับเราก็กลับพบว่าการสื่อสารที่มันมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าใจมันมากขึ้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยกลับยิ่งทำให้เขาเนี่ยอยู่ในโลกของตัวเองมากขึ้นลองสังเกตนะครับคุณผู้ฟังเทคโนโลยีแทบทุกอย่างเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่พอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคนก็หลงรักมันเห็นคุณประโยชน์ของมันก่อนที่จะเห็นด้านที่จะต้องแลก AI ก็กำลังจะเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับวงจรชีวิตของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับมันต่างกันตรงที่มันไม่ได้เข้ามาช่วยจดจำเหมือนอินเทอร์เน็ตไม่ได้เข้ามาช่วยคำนวณเหมือนเครื่องคิดเลขแต่มันเริ่มที่จะมาช่วยคิดและคำว่าช่วยคิดนี่เองนะครับก็ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมีความแตกต่างออกไปจากเทคโนโลยีอื่นๆแน่นอนนะครับคุณฟังผมเคยถามนักศึกษาของผมนะครับว่าใช้ AI กันบ้างไหมโอ้โหมีใครไม่ใช้บ้างครับใช้ทุกวันนะครับใช้กันทุกเรื่องด้วยซ้ำไปแม้แต่เรื่องการทำงานเรื่องชีวิตประจำวันหรือแม้แต่การดูดวงเนี่ยโดยเฉพาะวิชาเรื่องการสร้างสื่อการสร้างภาพยนตร์เนี่ยนะครับผมเคยลองถามว่าไอ้ไอเดียนี้เนี่ยมันเป็นของใครของคุณหรือว่าของ AI นะครับโอ้แน่นอนนะครับหลายๆครั้งนะเด็กก็เงียบไปเลยนะครับพอเริ่มสับสนกันไปแล้วว่าเอไองานชิ้นเนี่ยเด็กคิดขึ้นมาเองหรือว่า AI คิดกันแน่มีผลสำรวจนะครับของบริษัท Gallup ที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยผลสำรวจเนี่ยเขาพบว่าคนรุ่น Gen Z หรือว่ารุ่นใหม่เนี่ยก็ยังคงใช้ AI และก็ยังใช้กันเยอะมากแต่ความรู้สึกที่มีต่อ AI เนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับเด็กรุ่นใหม่ที่บอกว่าเขาเคยตื่นเต้นเขาเคยรู้สึกสนุกเคยรู้สึกสะดวกสบายในการใช้ AI ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลายๆคนนะครับจากการสอบถามเด็กเหล่านี้เนี่ยหลายๆคนเริ่มที่จะโกรธ AI กังวล AI และก็กลัว AI นั่นเองนะครับคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเริ่มรู้สึกว่าความเสี่ยงของ AI เนี่ยมีมากกว่าประโยชน์ของมันซะอีกทั้งที่เขาก็ใช้งานมันอยู่ทุกวันหรือถ้าเราจะคิดดูดีๆนะครับที่เขาเริ่มเห็นโทษของมันเนี่ยก็เพราะว่าเขาใช้งานมันเยอะใช้งานมันทุกวันจนเริ่มที่จะเห็นอีกด้านหนึ่งของ AI ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่นักศึกษาเนี่ยโหไล่คนที่มาอวย AI ในวันรับปริญญาพวกเขานี่กำลังโหอะไรนะครับผมไม่คิดว่าเขาน่าจะโห AI หรือเขาก็ไม่น่าที่จะโหผู้ทรงเกียรตินะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะโหด้วยความโกรธด้วยความกลัวว่า AI เนี่ยมันจะมาแย่งโอกาสในการทำงานของเขามาทำให้กระบวนการเป็นคนที่เก่งขึ้นของเขามันลดลงนะครับแน่นอนนะครับผมไม่ได้คิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต่อต้าน AI แต่เขาเริ่มที่จะกังวลมากกว่าว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไง AI จะมาแย่งงานเขาไหมเขาจะหางานทำได้ไหมหรือแม้แต่ AI เนี่ยมันจะทำให้ความเป็นคนเก่งของเขาเนี่ยมันถูกลดคุณค่าลงหรือเปล่าเพราะว่าคนที่อาจจะสอบไม่ได้ลำดับที่ดีเท่าเขาแต่ก็อาจจะสามารถทำงานได้มีคุณภาพเหมือนกับเขาเพียงแค่ใช้ AI นั่นเองนะครับถ้าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับทุกครั้งที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเนี่ย สุดท้ายเนี่ยมนุษย์ก็ไม่ได้ปฏิเสธมันนะครับแต่มนุษย์เนี่ยเขาจะค่อยๆเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกับมันเราไม่ได้เลิกใช้เครื่องคิดเลขใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราควรที่จะคิดเลขเองและเราก็ไม่ได้เลิกใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมล่ะครับเพราะเรารู้ว่าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างหรือว่ามีความจริงซะทั้งหมดนะครับมันต้องเป็นข้อมูลที่เรารู้จักที่จะเลือกใช้รวมไปถึงโซเชียลมีเดียด้วยนะครับเราก็ไม่ได้เลิกใช้โซเชียลมีเดียแต่ถ้าเราใช้โซเชียลมีเดียเป็นเนี่ยเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะเข้าเมื่อไหร่ที่เราควรจะเล่นคอนเทนต์หรือว่าโพสต์แบบไหนที่ทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันน้อยลงไปเราก็ต้องมีความรู้เท่าทันนั่นเองนะครับผมคิดว่า AI เนี่ยก็น่าจะมาคล้ายๆกันแบบนี้เลยนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาตั้งคำถามแล้วก็ได้ว่าเอ๊ะจะให้คนหรือว่าเด็กเนี่ยนะครับเขาใช้ AI หรือเปล่าแต่เราอาจจะต้องมานั่งคิดแล้วนะครับว่าเรื่องไหนเนี่ยที่ควรจะให้ AI ทำหรือว่าเรื่องไหนเนี่ยที่ควรจะให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยทำเองนะครับคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงบ้างครับทำไมเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาถึงต่อต้าน AI แล้วก็ไม่ชอบ AI หรือแม้กระทั่งว่าเรื่องไหนที่ควรที่จะออกกฎไปเลยไหมว่าเรื่องไหนเนี่ยให้ AI ทำเรื่องไหนเนี่ยไม่ควรให้ AI ทำไปกำกับดูแลเจ้าของ AI ต่างๆว่าคำถามไหนควรถามได้คำถามไหนถามไม่ได้มีคนไปกำกับดูแลมีระบบป้องกันคล้ายๆกับเว็บไซต์ที่ล็อกเว็บบางเว็บอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณฟังในเบรกนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณฟังอยู่ครับ
2: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่3ของรายการสาระสารพันนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในเบรกนี้นะครับผมก็จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของสุขภาพซึ่งสุขภาพในที่นี้นะครับไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของสมองด้วยนะครับผมไปเจอบทความหนึ่งนะครับจากกรุงเทพธุรกิจเขาก็พูดถึงเรื่องของงานวิจัยสมองนะครับจากนายแพทย์เดวิดโดดิกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องของการดูแลอายุให้ยืนยาวเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะเป็นเรื่องที่โอ้โหอยู่ในกระแสมากๆเลยซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกด้วยนะครับว่า longevity หรือถ้าในวงการแพทย์เนี่ยเขาก็เรียกว่าศาสตร์เวชศาสตร์อายุยืนหรือว่า longevity medicine นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็คิดว่าการดูแลสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะเริ่มเมื่อเราอายุมากแล้วใช่ไหมล่ะครับหรือหลังจากที่เริ่มที่จะมีอาการหลงลืมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับนักประสาทวิทยาเขาก็บอกว่าโรคทางสมองหลายชนิดเนี่ยโดยเฉพาะภาวะสมองเสื่อมและโรคหลอดเลือดสมองมักจะค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างเงียบๆหลายสิบปีเลยก่อนที่มันจะเริ่มแสดงอาการให้เห็นการที่เริ่มที่จะลืมอะไรเล็กๆน้อยๆเช่นเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรเมื่อวานทำอะไรมาหรือว่าเราแปรงฟันหรืออย่างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวงการเวชศาสตร์อายุยืนเนี่ยนะครับก็หันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการรักษาโดยมีนายแพทย์เดวิดโดดิกนะครับท่านก็เป็นนักประสาทวิทยาที่มาหันมาศึกษาเรื่องของเวชศาสตร์การป้องกันหลังพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากเนี่ยมาหาแพทย์เมื่อสายเกินไปซะแล้วนะครับโดยเขาก็ได้มีมอตโต้แนวคิดสำคัญไว้ด้วยนะครับว่าหากอยากปกป้องสมองคุณต้องปกป้องทั้งร่างกายเป็นยังไงนะครับมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังโดยคุณหมอเดวิดเนี่ยก็บอกว่าสุขภาพสมองเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาจาก5พฤติกรรมพื้นฐานมากๆเลยในชีวิตประจำวันของเรานะครับซึ่งแม้ว่าเทคโนโลยี longevity หรือการมีอายุยืนยาวเนี่ยจะก้าวหน้าแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มาสนับสนุนมากที่สุดก็ยังคงเป็นพฤติกรรมพื้นฐานของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับการออกกำลังกายการรับประทานอาหารการฝึกสมองรวมไปถึงเรื่องของการจัดการความเครียดซึ่งก็นับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยนะครับโดยในแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหเราไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันสมบูรณ์แบบในทุกๆวันหรอกนะครับแค่ทำได้วันละประมาณ 80% เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราในระยะยาวแล้วนะครับโดยมาที่ฐานแรกกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังก็คือฐานของการออกกำลังกายในแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือใบสั่งยาที่ดีที่สุดโอ้เห็นด้วยมากๆเลยนะครับกิจกรรมที่เขาแนะนำก็คือการออกกำลังกายโซน2นั่นเองคำว่าการออกกำลังกายโซน2เนี่ยก็หมายถึงการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นแต่ยังคงสามารถพูดคุยเป็นประโยคได้เช่นอาจจะทำกิจกรรมเดินเร็วปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ำช้าๆนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าการออกกำลังกายมันก็จะแยกเป็นโซน1โซน2โซน3อะไรพวกนี้นะครับซึ่งโซน2นะครับวิธีการที่จะดูง่ายๆเลยว่าเราเนี่ยกำลังออกกำลังกายอยู่ในโซน2หรือเปล่าโดยแต่ละโซนเนี่ยเขาวัดกันที่อัตราการเต้นของหัวใจซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอัตราการเต้นหัวใจหรือว่าความแข็งแรงไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมครับเช่นบางคนอาจจะวิ่งในระดับ7บนลู่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงหายใจได้ดียังพูดได้สบายอยู่แต่อย่างผมเนี่ยนะครับวิ่งระดับ7เนี่ยเริ่มที่จะพูดไม่ได้แล้วนะครับเริ่มที่จะหอบแล้วนะครับซึ่งวิธีดูง่ายๆนะครับโซน2ก็คือเรายังสามารถพูดคุยเป็นประโยคได้และนอกจากการออกกำลังกายโซน2เนี่ยนะครับนายแพทย์เดวิดก็บอกว่ายังมีเรื่องของการฝึกยกน้ำหนักด้วยนะครับซึ่งเป็นกิจวัตรที่ขาดไม่ได้เพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะสูญเสียกล้ามเนื้อไปตามธรรมชาติซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความแข็งแรงในการยกของในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะครับแต่กล้ามเนื้อของเราเนี่ยยังสัมพันธ์กับสุขภาพสมองด้วยแล้วก็ยังรวมไปถึงความไวต่ออินซูลีนและระบบเผาผลาญอีกด้วยนะครับและไม่เพียงแต่เราจะออกกำลังกายทางด้านหัวใจและก็กล้ามเนื้อเท่านั้นสมองเองเนี่ยก็ยังต้องการการออกกำลังกายสมองด้วยนะครับ ไอ้คำว่าการออกกำลังกายสมองหมายถึงอะไรนะครับโดยในแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าสมองเนี่ยตอบสนองต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดีไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาการเล่นดนตรีหรือทักษะใหม่ๆเพราะมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างเครือข่ายของเซลล์ประสาทในสมองเรานั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมที่ใช้ทั้งร่างกายและก็สมองไปพร้อมๆกันเนี่ยเช่นการเต้นรำการชกมวยหรือศิลปะการเคลื่อนไหวต่างๆอาจจะให้ประโยชน์มากกว่าเพราะต้องอาศัยทั้งการประสานงานความจำสมาธิและก็การตัดสินใจไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในฐานของสุขภาพดีของเรานะครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนั่นเองและก็ยังมีเรื่องของการนอนหลับการรับประทานอาหารและศิลปะการจัดการความเครียดอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าโรคสมองเนี่ยเป็นเรื่องของพันธุกรรมหรือว่าอายุแต่แนวคิดของนายแพทย์เดวิดเนี่ยก็สะท้อนให้เราเห็นแล้วนะครับว่าสุขภาพสมองเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากพฤติกรรมเล็กๆในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วการนอนหลับเพียงพอการกินอาหารที่ดีรวมไปถึงการได้ฝึกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยนะครับหากเราต้องการรักษาสมองให้แข็งแรงในวันที่เริ่มที่จะอายุมากขึ้นการดูแลกิจวัตรประจำวันของเราต่างๆเหล่านี้ให้ยังคงเส้นคงวาอาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพอย่างที่คุณหมอเขานิยามไว้นั่นเองนะครับว่าใบสั่งยาที่ดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายนั่นเองครับและนี่นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการเลือกประธานประนอมภาคบังคับยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการเลือกประธานประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาอันคลอสยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยไทยต้องการผู้เชี่ยวชาญทั้งการทูตและกฎหมายเพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้
6: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสว่าวันนี้ได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาและตั้งเป้าว่าต้องพูดคุยกับทุกภาคส่วนเช่นภาควิชาการรัฐสภาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและให้ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสส่วนกระบวนการเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งประธานการประนอมระหว่างไทยกัมพูชายังคงอยู่ระหว่างการสรรหาเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายผู้ประนอมฝ่ายไทยจะรับฟังความเห็นของคณะกรรมการว่าเห็นด้วยกับว่าที่ประธานที่ทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาได้พิจารณาและคัดเลือกร่วมกันหรือไม่สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายแคนดิเดตประธานการประนอมฝ่ายไทยได้ตั้งคุณสมบัติไว้ว่าจะต้องเป็นทั้งนักการทูตและนักกฎหมายจะต้องเข้าใจถึงการหาทางออกให้กับปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายสามารถรับได้และมีความเที่ยงธรรมซึ่งขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสในการดำเนินการตามกระบวนการประนอมภาคบังคับของไทยซึ่งคาดว่าจะทราบความชัดเจนถึงผู้ที่จะดำรงตำแหน่งภายในวันที่19กรกฎาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งพัฒนาระบบ Big Data แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยมุ่งเชื่อมโยงข้อมูลทั่วประเทศสู่การกำหนดนโยบายเชิงประจักษ์
7: นางพัทร

0: ่วยเหลือรายบุคคลและการกำหนดนโยบายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งนี้ศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลและต้นแบบระบบอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงแรงงานและสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยร่วมกันยกระดับคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์พร้อมเร่งหารือควบคุมกองถ่ายทำงานไม่เกิน12ชั่วโมงหวังสร้างมาตรฐานการจ้างงาน
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยจัดเสวนารู้ก่อนรับงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ทั้งเรื่องค่าจ้างสวัสดิการความปลอดภัยในการทำงานและการสร้างความรู้ด้านสิทธิแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะจัดหลักสูตรฝึกอบรม upskill และ reskillบุคลากรในอุตสาหกรรมพร้อมออกใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่สามารถใช้ยืนยันทักษะได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสการทำงานและยกระดับรายได้ขณะที่ปัจจุบันบุคลากรในกองถ่ายหลายตำแหน่งต้องทำงานเกิน16ชั่วโมงต่อวันจึงเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมกับเครือข่ายในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ศึกษาการออกกฎกระทรวงกำหนดกรอบการทำงานที่เหมาะสมเบื้องต้นอาจอยู่ที่ประมาณ12ชั่วโมงต่อวันพร้อมกำหนดมาตรฐานด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการการทำงานโดยจะพิจารณาผลกระทบต่อภาคการผลิตก่อนและยังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนในการออกกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศรชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห11ห12อภัยภูเบศรนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
3: ครับเหลือแค่2วันนะเสาร์กับอาทิตย์นี้สำหรับมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติวันนี้ผมไปเดินมาแล้วโอ้โหคนเยอะคนคึกคักแล้วร้านรวงต่างๆเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับมีทั้งโซนที่เป็นของภาควิสาหกิจชุมชนต่างๆนะเครือข่ายชาวบ้านจังหวัดนู้นจังหวัดนี้โอ้เขามีองค์ความรู้กันมาน่าสนใจนะครับภาครัฐก็มีหลายๆหน่วยงานเลยภาคเอกชนก็เพียบต้องบอกว่าปีนี้นะเป็นอีกปีหนึ่งซึ่งคนให้ความสนใจเรื่องของสมุนไพรกันเยอะจริงๆนะครับเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้ที่ Impact เมืองทองธานีนะคืนนี้คืนวันศุกร์สุดสัปดาห์และก็คืนนี้อาจารย์อามาเป็นวิทยากรด้วยอาจารย์อาก็ประจำอยู่ที่บูธของอภัยภูเบศรตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะครับอยู่ทุกวันนะฮะใครที่ไปก็คงจะได้เจออาจารย์อาบ้างแล้วนะก็ประจำอยู่ที่บูธเลยนะครับคืนนี้อาจารย์อามาเป็นวิทยากรก็น่าจะมีเรื่องราวความรู้แล้วก็สาระต่างๆที่จะนำมาฝากแฟนคลับของเรานะครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะฮะเภสัชกรหญิงอาสาลาเชาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: เหนื่อยไหมครับ
4: เมื่อยขานิดนึงค่ะ
3: เมื่อยหน่อยแล้วเพราะต้องยืนทั้งวันเลยนะ
4: ค่ะ
3: แต่ก็มีพักบ้างเชิญครับอาจารย์ครับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาคุยให้กับแฟนคลับของเราบ้างเชิญเลยครับ
4: ค่ะวันนี้ก็มาเชิญเที่ยวนะคะแล้วก็มาบอกกิจกรรมดีๆนะคะในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะก็จะเหลืออีก2วันนะคะวันพรุ่งนี้แล้วก็วัน
3: อาทิตย
4: ์มะรืนนี้เสาร์อาทิตย
3: ์นะคะ
4: ซ
3: ึ่
4: งวันพรุ่งนี้เราจะแจกเป็นต้นไม้ที่ชื่อว่าภูรงยาค่ะ
3: ภูรงยาก็เป็นตระกูลภูแบบหนึ่งใช่ไหม
4: ใช่ค่ะแต่เหมือนคนละสายพันธุ์นะคะแล้วก็ตัวนี้เหมือนได้มาจากป่าที่ลึกหน่อยอะค่ะค่ะแต่คงไม่ได้ผิดกฎอะไรด็อกเตอร์ต้อมท่านคงไปหามาให้ได้อะนะคะ
3: ไม่ได้เป็นพืชสงวนอะไรก็แล้วแต่ว่าเป็นสมุนไพรที่สามารถที่จะแพร่พันธุ์ได้กระจายพันธุ์ได้ครับผม
4: ค่ะก็สรรพคุณก็ขับลมนะคะรักษาโรคผิวหนังแล้วก็ต้านการอักเสบได้ค่ะแล้วก็มะรืนนี้วันสุดท้ายนะคะก็จะแจกเป็นต้นกะเพราป่า นะคะตัวนี้ก็จะมีสรรพคุณทางยาแก่กว่าเยอะกว่ากะเพราธรรมดานะคะจะช่วยในเรื่องของคลายเครียดช่วยนอนหลับนะคะแล้วก็แก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับล
3: ม
4: เวลาเอามาทำเป็นกับข้าวเนี่ยก็จะหอมมากกว่าค่ะแค่ขยี้ขยี้เนี่ยกลิ่นก็ออกมาแบบมากเลยอะค่ะเหมือนน้ำมันหอมระเหยมันค่อนข้างมีเยอะกว่าค่ะแล้วก็เรายังมีแจกหนังสือด้วยนะคะหนังสือเนี่ยแจกวันละกี่เล่ม
3: 200เล่ม200เล่ม
4: 200เล่มนะคะ
3: 2รอบ
4: ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะถือว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากนะคะเพราะว่าในนั้นเนี่ยจะแบ่งเป็นหมวดโรคที่พบได้บ่อยนะคะแล้วก็หมวดยาสมุนไพรประมาณ100ตัวได้เลยนะคะ
3: ครับ
4: แต่ว่าเป็นเนื้อหาสั้นๆอ่านง่ายเท่าที่หนูเปิดสารบัญดูนะคะหนังสือบันทึกของแผ่นดินเล่มที่16เล่มนี้นะคะสมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติเนี่ยเหมือนกับรวมตัวเด่นๆที่เราหาได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยตั้งแต่บันทึกของแผ่นดินเล่มแรกๆจนถึงเล่มล่าสุดเลยค่ะ
3: คือ
4: มีแบบคิดว่าเล่มเนี่ยเป็นเล่มที่น่าจะมีติดไว้ที่บ้านนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นโรคที่จะใช้ยาสมุนไพรอะไรเนี่ยก็มีตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนอนไม่หลับลิ้นสีดวงเจ็บคอท้องอืดท้องเฟ้อตาแดงปัสสาวะขัดและอื่นๆนะคะอีกเยอะแยะนะคะแล้วก็สมุนไพรเนี่ยก็มีทั้งหมดเท่าที่นับดูประมาณ100รายการ
3: ค่ะ
4: ก็ควรจะมีติดบ้านไว้นะคะแล้วก็ในงานเนี่ยลด
3: 15%
4: ทุกรายการ
3: ไปช็อปมาแล้วอาจารย
4: ์ค่ะ
3: ผมไปช็อปมาแล้วได้ลด 15% แล้วก็ได้ถ้าซื้อ 2,000 ได้หนังสืออีก1เล่มเลย
4: ใช่
3: แล้วก็ม
4: ี
3: ของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นของที่ระลึกจากไพ่พระเวทด้วยนะครับ
4: ก็หนังสือก็มีทั้งต่อแถวแจกฟรีนะคะหรือว่าได้รับตามโปรโมชั่นยอดซื้อนะคะ
3: ครับ
4: แล้วก็ในงานเนี่ยเรามีเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะคะเป็นยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมนะคะสูตร
3: ไม่ใส่น้ำตาลคร
4: ับ ใช่ค่ะทีนี้รสชาติเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างจากสูตรเก่าเท่าไหร่สูตรเก่าก็ยังมีอยู่นะคะ
3: คือไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่ว่าเราแต่งรสเหมือนกันใช่ไหม
4: เราใช้เป็นย่าหวาน
3: ใช้เป็นย่าหวานแทนน้ำตาลมันก็เป็นหวานแบบย่าหวานแต่ไม่ได้หวานน้ำตาลโอเคครับ
4: ค่ะทีนี้ก็ต้องลองชิมดูแต่ส่วนตัวก็คิดว่ารสไม่ได้ต่างกันมากค่ะทีนี้แบบไหนเหมาะกับใครนะคะก็จริงๆแล้วคนที่ไอไม่ได้นานไม่ได้เลื้อรังอะค่ะก็ได้น้ำตาลเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใส่เยอะแยะมากนะคะสูตรเก่านะคะแล้วก็สูตรใหม่ก็อาจจะสำหรับคนที่ซีเรียสเรื่องน้ำตาลหน่อยอยากจะคุมน้ำตาลเคร่งครัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีอาการไอเรื้อรังที่ต้องการใช้ยาแก้ไอยาวๆจิบเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วกังวลว่าน้ำตาลจะขึ้นก็สูตรใหม่แล้วก็ทำออกมาเป็นทางเลือกอะค่ะสำหรับคนที่อยากจะจำกัดปริมาณน้ำตาลที่ได้รับใช่
3: ค่ะครับ
4: แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นตัวครีมกันแดดนะคะตัวนี้ก็เนื้อบางเบา
3: อาจารย์ได้ลองบ้างหรือยังตัวนี้
4: อันนี้ลองแต่เนื้อยังไม่ได้ลองที่หน้าค่ะ
3: อ๋อลองที่ผิวธรรมดา
4: ใช่ค่ะ
3: แต่ว่ามันยังไม่ได้ลอง
4: มันก็ดีอยู่
3: ถ้ามันได้มันส่วนใหญ่ไอ้ครีมกันแดดเนี่ยจะเน้นที่หน้าเป็นหลักใช่ไหม
4: จริงๆถ้าคนที่เขากลัวแดดจริงๆเขาจะต้องทาทั้งตัวทั้งหน้าด้วย
3: อ๋อถ้าคนที่ใส่แบบว่าเปิดผิวตัวก็สามารถทาที่ผิวตัวได้
4: ใช่
3: มันจะได้เซฟผิวตัวทั้งผิวตัวและผิวหน้าอ๋อใช้ได้หมดเลยนะ
4: ใช่แต่มันค่อนข้างที่จะมีปริมาณไม่ได้หลอดใหญ่มากก็ทำมาสำหรับทาหน้าค่ะ
3: ครับ
4: ทาตัวก็ได้แต่มันก็จะเปลืองเงินหน่อย เพราะว่าจริงๆแล้วมันใส่พวกสารบำรุงผิวมาเข้ามาด้วยค่ะ
3: โอ้ครับ
4: พวก ว่านหางจระเข้บัวบกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไฮยาลูโรนิกที่แบบทำให้ผิวมันอุ้มน้ำชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนื้อก็ไม่วอกเท่ากับสูตรเก่าค่ะเป็นกันแดดแบบไฮบริดก็คือเป็นทั้งเคมีแล้วก็กายภาพก็คือกายภาพจะใช้หลักสะท้อนแสงแล้วก็มีเคมีบางส่วนในการซับแสง UV ก็กันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB ที่ทำให้เกิดทั้งริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำเนี่ยแล้วก็กันได้หมดแล้วก็กันแสงสีฟ้าด้วยค่ะ
3: ครับผมครับผม
4: ทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือยาอภัยโบนแคร์ค่ะโบนที่แปลว่ากระดูกนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลกระดูกจากเพชรสังฆาตนะคะซึ่ง เพชรสังฆาตรุ่นเดิมที่เรามีขายอยู่เนี่ยมันจะเป็นรุ่นรักษาฤทธิ์สีดวงทวารหนักค่ะซึ่งรุ่นเดิมเนี่ยก็จะมีเพชรสังฆาตอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งในเม็ดหนึ่งอะค่ะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีสมุนไพรตัวอื่นเช่นกดน้ำเต้าอัคคีทวารค่ะที่มันมีส่วนช่วยในการหยุดเลือดหรือว่าลดการอักเสบเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้เป็นฤทธิ์ดวงอยากจะหวังผลจากเพชรสังฆาตเท่านั้นในการดูแลกระดูกเนี่ยก็รุ่นใหม่ก็ทำมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนั้นนะคะเพราะว่าขนาดยาที่เราวิจัยในคนไข้ที่มีปัญหากระดูกบางเนี่ยก็คือเป็นขนาดยาที่ใช้เช้า2เม็ดเย็น2เม็ดเป็นเพชรสังฆาตล้วนๆนะคะก็จะได้ผลดีกว่าคือขนาดยามันจะถึงนะคะซึ่งการที่เราเพิ่งขึ้นทะเบียนได้เนี่ยก็คือมันใช้ระยะเวลานะคะเพราะว่าเราต้องเอางานวิจัยในทางคลินิกในคนเนี่ยไปยื่นกับทางอย.ด้วยนะคะซึ่งงานวิจัยที่เราใช้ยื่นเนี่ยก็จะเป็นงานวิจัยที่เราทำกับคณะเภสัชมหิดลนะคะในหญิงกระดูกบางจำนวน134คนนะคะแบ่งคนไข้ออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มหนึ่งได้ยาหลอกก็คือไม่ได้ยาอะไรเลยนะคะกลุ่มที่2ได้เพชรสังฆาตในขนาดยา 1,200 มิลลิกรัมต่อวันค่ะและกลุ่มที่3ได้ยาเพชรสังฆาตในขนาด 1,600 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
3: ครับ
4: มีการติดตามให้คนไข้กินไปเป็นเวลา6เดือนนะคะประมาณครึ่งปีนะคะแล้วก็มีการวัดมวลกระดูกนะคะมีการวัดค่าเลือดที่บ่งบอกการสร้างและการสลายกระดูกค่ะแล้วก็มีการติดตามความปลอดภัยทั้งค่าตับค่าไตรวมถึงปริมาณออกซาเลตในปัสสาวะของกลุ่มตัวอย่างที่กินเพชรสังฆาตด้วยนะคะซึ่งผลเอาทีละอย่างก่อนนะคะ
3: ค
4: เป็นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจริงๆปลอดภัยมากเลยค่ะนะคะไม่มีผลต่อตับและไตแต่โน้ตไว้นิดนึงว่าคนที่เราเอามาวิจัยเนี่ยก็เป็นคนที่ตับไตปกติค่ะ
3: อ๋อครับ
4: นะคะเพราะว่าในการศึกษาวิจัยเวลาเรายื่นคณะกรรมการจริยธรรมก่อนที่จะเริ่มทำการวิจัยอะค่ะส่วนใหญ่บนโลกไปเนี่ยไม่ค่อยมีใครกล้าเอาคนไข้ที่ตับไตมีปัญหามาทำ
3: ใช่ใช่ใช่คร
4: ับ ใช่ค่ะแล้วก็ต้อง
3: คนปกติ
4: เข้ามาก่อนนะคะ
3: ครับ
4: ทีนี้ก็เป็นว่ามันไม่มีพิษกับตับและไตในคนไข้ที่ตับไตปกติดีนะคะแต่คำถามที่พบบ่อยคือแล้วถ้าไตไม่ดีล่ะจะกินได้ไหมนะคะประเด็นที่เรากังวลเนี่ยคือประเด็นของแคลเซียมออกซาเลตค่ะที่มันเจอในลำต้นของเพชรสังฆาตเนี่ยค่ะ
3: ครับ
4: จริงๆแล้วต้องบอกว่าแคลเซียมออกซาเลตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในอาหารหลายๆชนิดเช่นโกโก้ชาแก่ๆเบอร์รี่นะคะคือคนทุกคนเนี่ยโดยเฉลี่ยจะได้รับปริมาณแคลเซียมออกซาเลตในขนาดทั่วๆไปในอาหารอยู่กันอยู่แล้วทุกคนนะคะแต่ว่าคนที่ต้องเขาเรียกว่าต้องจำกัดปริมาณการกินเนี่ยมักจะต้องระวังในคนที่มีปัญหาเป็นนิ่วในไตค่ะทีนี้ จากข้อมูลในต่างประเทศเนี่ยปริมาณแคลเซียมออกซาเลตของเพชรสังฆาตที่มีรายงานเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะคะถ้าเทียบกับตัวพวกไอ้มะเฟืองอะไรพวกเนี้ยดูจะมีเยอะกว่าอีกนะคะแต่ว่าวัตถุดิบของอภัยภูเบศเองเนี่ยเรายังไม่ได้ตรวจคือเรายังหาที่ตรวจในประเทศไทยไม่ได้ค่ะทีนี้แคลเซียมออกซาเลตเนี่ยจริงๆมันจะคนละแบบกับออกซาลิกนะคะคือถ้าออกซาลิกเนี่ยมันจะถูกขับออกทางไตแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดนิ่วได้แต่ถ้าแคลเซียมออกซาเลตเนี่ยมันมีค่าการละลายที่ค่อนข้างต่ำมันจะถูกขับออกทางอุจจาระเป็นหลักนะคะทีนี้เราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นวัตถุดิบของอภัยภูเบศเองเนี่ยนะคะซึ่งเราใช้ตัวยาที่อายุนานถึง18เดือนนะคะก็คือเป็นตัวยาที่เราผ่านการตรวจวิเคราะห์มาแล้วว่าถ้าอายุต้นเท่านี้จะให้สารออกฤทธิ์ทางยาค่อนข้างสูงนะคะเราก็เลยใช้ยาเพชรสังฆาตที่มีอายุต้นเนี่ย18เดือนค่ะซึ่งในกลุ่มตัวอย่างที่เราเคยทำวิจัย6เดือนนะคะเรามีการวัดปริมาณออกซาเลตในปัสสาวะค่ะซึ่งเราพบว่าทั้งกลุ่มที่ได้เพชรสังฆาตหรือกลุ่มที่ไม่ได้เพชรสังฆาตที่ได้ยาหลอกอะค่ะปริมาณออกซาเลตเนี่ยที่ออกมาในปัสสาวะเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันค่ะคือหมายความว่าไม่ว่าจะกินเพชรสังฆาตหรือไม่ได้กินเพชรสังฆาตเนี่ยไม่ได้ทำให้ออกซาเลตมันต่างกันไม่มีกลุ่มไหนมากหรือน้อยกว่ากันจึงคาดว่าปริมาณของแคลเซียมออกซาเลตในเพชรสังฆาตเนี่ยมันน่าจะขับออกไปทางอุจจาระเป็นหลักค่ะ คือมันน่าจะไม่ละลายแล้วก็มาอยู่ขับออกทางไตอะไรอย่างเงี้ยคาดว่าอย่างนั้นนะจากผลตรวจในกลุ่มตัวอย่างนะคะซึ่งอันนี้เราก็มักจะให้คนไข้ที่ค่าไต GFR น้อยกว่า60เนี่ยต้องระวังการกินตัวเพชรสังฆาตตัวเนี้ยนะคะล้วน 100% ระวังก็คือถ้าอยากจะกินจริงๆก็อาจจะต้องลดขนาดยาลงค่ะเช่นอาจจะเหลือแค่1-2 เม็ดต่อวันและควรจะต้องมีการติดตามค่าการทำงานของไตหลังจากกินสัก 3-4 เดือนดูว่ามีความเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้คือเอาชัวร์นะคะหรือว่าในคนที่ค่าไตระยะท้ายอันนี้ไม่แนะนำอยู่แล้วนะคะก็คือค่า GFR น้อยกว่า15ไม่แนะนำนะคะส่วนถ้าค่าไตปกติเลยระยะ1ระยะ2เกิน60เนี่ยก็คิดว่ากินได้เหมือนคนปกติค่ะ
3: ครับ
4: ก็คือเช้า2เย็น2นะคะใครจะกินน้อยกว่านั้นก็คิดว่าได้นะคะก็คิดว่าได้เพราะว่าแต่อย่างนี้มันอาจผลมันอาจจะไม่สู้กินเยอะคือผลของยามันก็ล้อตามขนาดยาค่ะเพราะว่าที่เราวิจัยเนี่ย 1.2 กรัมเนี่ยผลอยู่นะคะคือดีกว่ายาหลอกแต่ว่า 1.6 กรัมเนี่ยจะดีที่สุดนะคะดีก็คือเราดูตัวค่าการสลายกระดูกเนี่ยมันน้อยกว่าคือกระดูกมันสลายตัวเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ยาเพชรสังฆาตนะคะ
3: ค
4: ือมันช่วยชะลอการสลายตัวของกระดูกค่ะซึ่งก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าในหญิงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยอัตราการสลายกระดูกมันจะอยู่ขาเร่งอะค่ะมันจะเร็วกว่าการสร้างซึ่งบางทีมันสลายมากกว่าสร้างมันก็จะเกิดภาวะกระดูกบางหรือว่ากระดูกพุนตามมาได้ค่ะยาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีทั้งกลุ่มกระตุ้นการสร้างกระดูกหรือว่ายับยั้งการสลายกระดูกค่ะซึ่งหมอมักจะเลือกกลุ่มยายับยั้งการสลายกระดูกเป็นลำดับแรกๆก่อนค่ะ
3: ค
4: ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราพบว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยส่วนตัวมองว่ามีทางตันอยู่เหมือนกันค่ะคือมีข้อจำกัดบางอย่างที่คนไข้อาจจะต้องรับทราบไว้คือถ้าเป็นกลุ่มบิดฟอสเฟเนตเนี่ย หมอจะให้ใช้แค่ 3-5 ปีแล้วต้องหยุดใช้ค่ะอยากจะบอกว่าทำไมนะคะส
3: ่
4: วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยชื่อว่าโปเลียยังไม่พูดดีกว่าจะเป็นยาที่ฉีดทุก6เดือนเอาอย่างนี้ละกันนะคะอีกกลุ่มนึงเนี่ยฉีดได้หลัก10ปีเลยค่ะแต่ห้ามหยุดยานะคะห้ามหยุดยาเด็ดขาดต้องไปฉีดตามรอบที่หมอเขานัดนะคะเพราะอะไรเพราะว่ายากลุ่มนี้เนี่ยมันยับยั้งการสลายกระดูกค่ะทีนี้จริงๆแล้วอ่ะกระดูกที่แข็งแรงเนี่ยค่ะมันจะต้องมีความสมดุลระหว่างการสลายและการสร้างกระดูกค่ะคือกระดูกเก่ามันก็จะต้องถูกทำลายแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะ
3: ค
4: ือในกระบวนการสร้างกระดูกเนี่ยค่ะมันเป็นวงจรต่อกันค่ะคือพอกระดูกเริ่มเก่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องสลายแล้วก็ทำให้เกิดหลุมแล้วก็กระดูกใหม่ก็จะถูกเติมเข้ามาสร้างใหม่ไซเคิลนึงเนี่ยจะใช้เวลาสัก 6-7 เดือนนะคะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของค่ามวลกระดูกเนี่ยจะใช้เวลาสัก1ปีขึ้นไปถึง2ปีถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมวลกระดูกนะคะซึ่งเวลาเราไปตรวจมวลกระดูกเนี่ยไม่มีใครตรวจทุก3เดือนทุก4เดือนเหมือนตรวจเลือดนะคะเพราะว่ามันจะยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เร็วขนาดนั้นค่ะส่วนใหญ่หมอจะนัดทุก 1-2 ปีนะคะซึ่งในงานวิจัยของอภัยภูเบศเนี่ยก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของมวลกระดูกเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าไปดูตัวเลขดิบเนี่ยมวลกระดูกมันขยับขึ้นนิดนึงค่ะในกลุ่มที่ได้ยาเพชรสังฆาฏนะคะทีนี้ต้องบอกว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยมีประสิทธิภาพดีกว่าเพชรสังฆาฏแน่นอนค่ะนะคะคือมีความแรงมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นในคนที่เป็นกระดูกพรุนแล้วเนี่ยก็คิดว่าเพชรสังฆาฏเองอาจจะไม่ได้ทำให้กระดูกกลับมาเป็นปกติแบบไม่พรุนเลยอย่างเงี้ยคิดว่าทำไม่ได้ค่ะแต่ว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยการที่มันยับยั้งการสลายกระดูกได้ค่อนข้างแรงเนี่ยนะคะมันมีข้อจำกัดตรงที่ว่ากระดูกมันจะเก่าเกินนะคะนึกออกไหมคะคือมันไม่ถูกสร้างใหม่เพราะว่ามันยับยั้งเอาไว้นะคะแล้วก็บางตัวเนี่ยพอยับยั้งไว้นานๆเนี่ยแล้วเราไปหยุดทันทีเนี่ยในยาบางตัวเนี่ยมันจะทำให้เซลล์สลายกระดูกที่ถูกกดการทำงานไว้เนี่ยเด้งกลับแบบบ้าคลั่งหน่อยอะค่ะค
3: ือ
4: เหมือนกับว่าสลายมากกว่าเดิ
3: ม
4: ทำให้มีรายงานเรื่องกระดูกหักผิดธรรมชาตินะคะจากยาตัวที่แบบถ้าอยู่ๆเราไปหยุดนะคะอันนั้นคือฉีดทุก6เดือนแต่ถ้าเป็นฉีดหรือใช้ยาหรือกินยา 3-5 ปีแล้วต้องหยุดเนี่ยอันนั้นหยุดได้นะคะอันนั้นเป็นยาอีกกลุ่มนึงนะคะเพื่อให้กระดูกเนี่ยมันได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะแต่ว่าก็ยังมีรายงานเรื่องของกระดูกขากรรไกรตายหรือว่ากระดูกหักผิดปกติผิดธรรมชาตินะคะเพราะว่าคือต้องบอกว่าบางคนเข้าใจว่ากระดูกที่แข็งแรงเนี่ยดูจากค่า BMD หรือว่าBone Mass Densityหรือว่าความหนาแน่นของกระดูกเท่านั้น 60-70% เท่านั้นค่ะคือหมายความว่ากระดูกเนี่ยมันมีทั้งด้านของปริมาณหรือมวลกระดูกค่ะและมีทั้งด้านของคุณภาพของกระดูกด้วยถ้าพูดง่ายๆคือกระดูกเนี่ยมันต้องแข็งและมันต้องเหนียวด้วยค่ะกระดูกเหนียวนะคะเพราะว่ากระดูกเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่ามันต้องมีคุณสมบัติในการซับแรงกระแทก
3: uh-huh.
4: นะคะต้องมีความยืดหยุ่นนะคะเหมือนคนอย่างหนูเคยกระดูกข้อมือหักเนี่ยนะคะการที่กระดูกมันหักเนี่ยเพราะว่ามันมีแรงกระทำเกินกว่าที่กระดูกจะรับไหวนะเพราะว่าน้ำหนักตัวที่เราเท้าแล้วก็แรงที่กระแทกลงไปเวลาล้มเนี่ยมันก็เลยทำให้กระดูกมันหักคือมันไม่ซับแรงได้อะนะคะเพราะนั้นกระดูกที่แข็งแรงเนี่ยนอกจากมวลกระดูกปริมาณกระดูกที่แน่นแล้วมันต้องมีคุณภาพที่เหนียวด้วยนะคะซึ่งคุณภาพของกระดูกเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเช่นคอลลาเจน ที่อยู่ในกระดูกอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็พบว่าตัวเพศสังขารเนี่ยจริงๆมันมีหลายกลไกที่คาดว่าจะทำให้กระดูกเหนียวด้วยค่ะคือเช่นมันกระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจนนะคะหรือว่าตัวมันเองอ่ะจริงๆแล้วมันมีแคลเซียมฟอสฟอรัสหน่อยๆนะคะมีแคลเซียมฟอสฟอรัสหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้มีเท่ากับแคลเซียมแบบเม็ดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถกินร่วมกับแคลเซียมได้แล้วมันจะช่วยในการอัพเทคหรือว่าเอาเกลือแร่เข้ามาอยู่ในกระดูกได้ดีขึ้นด้วยค่ะนั่นคืออีกหนึ่งกลไกของตัวเพศสังขารค่ะแล้วก็เพศสังขารเนี่ยถ้าดั้งเดิมเลยเนี่ยในตำราโบราณเนี่ยมันเป็นยาสร้างกระดูกนะคะคือมันใช้รักษาเวลาคนกระดูกหักกระดูกแตกกระดูกร้าวเพื่อให้กระดูกเนี่ยมันถูกสร้างใหม่แล้วก็สมานติดดีค่ะทีนี้กลไกเนี่ยถ้าเป็นสมัยใหม่ๆเนี่ยเขาเริ่มเจอกลไกที่น่าสนใจเช่นมันไปทำให้ระบบภูมิคุ้มกันที่อยู่ที่กระดูกเนี่ยทำงานได้สมดุลขึ้นค่ะคือเราเคยเชื่อว่ากระดูกเนี่ยมันจะแข็งแรงเนี่ยขึ้นอยู่กับฮอร์โมนหรือว่าแคลเซียมใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่าระบบภูมิคุ้มกันก็มีหน้าที่ที่สื่อสารกันตลอดเวลากับระบบกระดูกค่ะคือมันจะมีระบบภูมิคุ้มกันอยู่ที่ตัวเนื้อกระดูกด้วยอย่างในหญิงวัยทองเนี่ยพอฮอร์โมนมันลดลงเนี่ยภูมิที่กระดูกมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วมันจะไปสั่งให้เซลล์สลายกระดูกอ่ะทำงานค่อนข้างมากทำให้หญิงวัยทองเนี่ยจึงเกิดปัญหากระดูกบางกระดูกพุ้นได้บ่อยกว่าผู้ชายเพราะว่าลักษณะการตกลงของฮอร์โมนเพศเนี่ยมันจะลดลงหัวภาพไม่ค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับฮอร์โมนเพศชายนะคะ
3: ครับ
4: ซึ่งมันมีงานศึกษาหนึ่งที่เขาเอาหนูเนี่ยไปตัดรังไข่เพื่อให้หนูเนี่ยจำลองสภาวะขาดฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนหญิงวัยทองนะคะแล้วก็มีการให้เพศสังขารก็พบว่าเพศสังขารเนี่ยสามารถที่จะทำให้มวลกระดูกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้ค่ะ
3: ครับ
4: แล้วก็ยังมีกลไกในเรื่องของการลดการอักเสบเพราะการอักเสบเนี่ยมันเป็นตัวทำลายข้อทำลายกระดูกได้อะเหมือนคนที่เป็นโรคพวกภูมิแพ้ตัวเองแล้วมันลงข้อพวกนั้นนะคะก็คือการอักเสบเนี่ยมันต้องถูกหยุดถูกชะลอไว้ด้วยค่ะกระดูกมันจะถึงถูกทำลายได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่น่าสนใจว่าตัวเพศสังขารเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกว่ามันเหมือนปรับสมดุลคือมันไม่ได้ยับยั้งการสลายกระดูกแรงเหมือนกับยาแผนปัจจุบันนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีกลไกในการช่วยกระตุ้นการสร้างกระดูกด้วยนะคะ
3: ครับ
4: ก็น่าจะเป็นยาที่กินได้นานกว่ายาแผนปัจจุบันแต่ว่าเราก็ยังมีการศึกษานานสุดอยู่แค่6เดือนถ้าใครจะกินนานกว่านั้นเราก็แนะนำให้คนไข้อาศัยผลตรวจเลือดประจำปีเนี่ยติดตามเอานะคะว่าตับไตไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมนะคะก็อันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับงานวิจัยของเพศสังขารแล้วก็กลไกที่น่าสนใจของตัวเพศสังขารซึ่งในตำรายุรเวทโบราณเนี่ยมีบันทึกไว้ตั้งแต่500ปีก่อนแล้วค่ะ
3: โอ
4: ้ในการใช้เพศสังขารดูแลกระดูกนะคะแล้วก็ตั้งชื่อพืชชนิดนี้เนี่ยว่าอัฐิสิงขลับหรือสิงขราค่ะซึ่งแปลว่าโซ่ร้อยกระดูกโซ่ร้อยกระดูกค่ะแล้วก็มีบางพื้นที่เนี่ยเรียกว่าวัชระวัลลีแปลว่าเถาที่แข็งแรงดุดเพชรเถาที่แข็งแรงดุ
3: ดเพชร
4: ก็สอดคล้องกับคนไทยที่เรียกว่าเพชรสังฆาฏนะคะหรือว่าร้อยข้อต่อกระดูกค่ะอันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
3: ประมาณนี้นะครับโอเคครับอ่ะให้ทางอาจารย์อาพักแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ตชุดใหญ่ชุดหนึ่งนะหลังจบสปอร์ตแล้วเดี๋ยวใครมีคำถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพอื่นๆกับอาจารย์อาก็ใช้เบอร์เดิมนะครับ02 290-0473นะท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรประจำเนี่ยผมว่างานเนี้ยน่าจะแวะไปที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเลยนะครับเพราะว่าลดตั้ง 15% แล้วมีของแถมให้อีกนะที่ต้องซื้อประจำเนี่ยต้องกินประจำอยู่แล้วเนี่ยใช้ประจำเนี่ยควรแวะเข้าไปนะถ้าไม่ไกลเกินไปแล้วก็พอจะหาเวลาไปนะครับเหลือแค่2วันฮะวันเสาร์กับอาทิตย์นี้เท่านั้นนะฮะส่วนผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของอภัยภูเบศรไม่ว่าจะเป็นอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏตัวนี้เราทำขึ้นมาเพื่อให้ดูแลสุขภาพของกระดูกและข้อนะอภัยโบนแคร์ตัวนี้นะครับก็มีจำหน่ายในงานหรือถ้าหากว่าต้องการจะสั่งซื้อฝ่ายขายก็ได้นะตอนนี้ฝ่ายขายก็รับจำหน่ายได้แล้วนะสำหรับอภัยโบนแคร์ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลเอาไปลองดูนะใครที่เป็นคอยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมอยู่แล้วอยากจะลองเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ดูก็ดีเหมือนกันสำหรับผู้ที่จะหลีกเลี่ยงความหวานจากน้ำตาลนะแล้วก็ตัวล่าสุดอีกตัวหนึ่งเป็นอภัยพรีเมียม UV ชิลนะตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ในการปกป้องผิวนะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องผิวครบทุกมิติเลยนะเป็นครีมกันแดดอภัยพรีเมียม UV ชิลนะครับจะสั่งซื้อก็ได้ซื้อในงานก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักแป๊บนึงฟังสปอร์ตจบแล้วผู้ฟังที่อยากจะคุยสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมกับทางอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญวันนี้ผมไปพบอาจารย์อามาอาจารย์อาน่ารักมากนะครับใครที่ไปก็ไปขอถ่ายรูปกับอาจารย์ได้นะครับที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ02-290-0473หลังเบรกครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้ช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
5: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
6: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
8: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
8: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
8: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
2: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศรต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดค้นยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศร
9: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 20:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11-12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ถูกต้องแล้วนะไม่ควรพลาดนะใครที่ชอบในเรื่องราวของสมุนไพรหรือว่าแพทย์ทางเลือกต่างๆนะครับแวะเข้ามาหาเวลามางานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะครับเหลืออีกแค่2วันนะครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์นี้ที่ Impact เมืองทองธานีครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
2: จากกรุงเทพครับ
1: เชิญเชิญครับจะมาฟังอยู่ครับเชิญครับ
2: แฟนข่าวครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์อาครับมาเริ่มตรงกับที่อาจารย์อาพูดพอดีบังเอิญที่ล้มมาเมื่อ4ปีก่อนแล้วก็หมอบอกว่ากระดูกบางมากแล้วก็ให้ตรวจเช็คกระดูกแล้วตอนนี้ทานยาโฟซ่าแม็กพลัสอยู่นะครับ
3: อ๋อค่ะ
2: อาทิตย์ละเม็ดแล้วก็แคลเซียมทุกมือเย็นนะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: หมอก็บอกว่ามวลกระดูกดีขึ้นแต่ว่าจะสามารถกินเพศสังฆาตนี่อาจารย์อาบอกได้ไหมครับ
3: สมมติกินได้ค่ะก็คือเพศสังฆาตเนี่ยนะคะสามารถใช้เป็นยาเดี่ยวๆในคนที่กระดูกบางเพราะคนที่กระดูกบางหมอจะยังไม่เริ่มยาแผนปัจจุบันนะคะหรือใช้เสริมกับยาแผนปัจจุบันในคนที่เป็นกระดูกพรุนแล้วนะคะทีนี้หนูขออนุญาตแก้ต่างให้ยาแผนปัจจุบันด้วยนิดนึงเดี๋ยวขอย้ำนิดนึงเดี๋ยวคนจะไปหยุดยาแผนปัจจุบันเองนะคะก็คือผลข้างเคียงที่ร้ายแรงอย่างเช่นกระดูกขากรรไกรตายหรือว่าอะไรอีกอันนึงนะกระดูกหักผิดปกติเนี่ยนะคะไม่ได้เจอในทุกคนที่ใช้ยานะคะก็คือเปอร์เซ็นต์ที่เจอเนี่ยน้อยนะคะส่วนใหญ่แล้วหมอจะให้คนไข้เนี่ยเคลียร์ฟันอะไรก่อนที่หมอเขาจะพิจารณาเริ่มยานะคะแล้วก็ยาแผนปัจจุบันก็ยังเป็นยาที่มีประสิทธิภาพดีนะคะค่ะ
2: ครับผม
1: ครับกินเสริมได้เนาะอาจารย
2: ์ครับผม
1: กินคู่กันได้เลยครับ
2: ที่ผมที่เดือนที่แรกที่บอกว่าไฟมันตีขึ้นเบื้องสูงนะครับ
3: ค่ะ
2: แล้วคุณอาจารย์อาก็บอกว่าให้ไปพบแพทย์ด่วนผมไปพบแล้วที่แผนกอายุรกรรมที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้ยินแล้วเขาก็ให้ยาลดกดผมมาไอ้กดไหลย้อนมาผมก็เลยไม่ทานเพราะผมไม่ได้เป็นตอนนี้มันก็จะรอตามเวลาของมันไปเรื่อยผมก็ใช้กินยาเขียวหอมเอาแต่ว่าเขียวหอมมันไม่ใช่ของอภัยภูเบศไม่ทราบว่าไปสั่งซื้อได้ไหมครับยาเขียวหอมมา
1: เราไม่มีมั้ง
3: ของพงเงินมีนะคะ
1: ของพงเงินมีของเราต้องไปสั่งที่ร้านโพเงินครับ
2: ครับใช่ครับผมเคยโทรไปโพเงินทีนึงแล้วอย่างนี้ว่าไม่เป็นไรว่าพอดีไปลำบากที่พอดีกระดูกหักด้วยแล้วก็ที่หกล้มเลยไป
1: ใช่ไม่พงเงินไม่ต้องไปก็ได้ครับแต่ว่าโทรไปคุยกับทางทีมแพทย์แผนไทยพงเงินก็อาจจะซักประวัติแล้วก็สามารถส่งยาให้ได้ใช่ไหมอาจารย
3: ์ใช่ค่ะ
2: ผมรู้เบอร์อยู่ครับขอบคุณมากนะครับ
1: เป็นทางเลือกได้แต่จริงๆแล้วยาเขียวยาหอม
2: ยาเขียวหอมอะไรเงี้ย
1: ทั่วไปมันก็สรรพคุณใกล้เคียงกันไหมอาจารย์
3: ใช่ค่ะเป็นยาฤทธิ์เย็นค
1: ่
3: ะ
1: ก็แล้วแต่เลือกเอาก็เลือกได้ครับจะใช้โพเงินก็ได้หรือว่าจะใช้ยี่ห้อที่มันพอมีชื่ออยู่ก็ได้เหมือนกันครับ
3: ค่ะ
2: แล้วให้ฟังครับแล้วให้หมอถ้าให้อาจารย์อาฟังว่าไปหาหมอมาแล้วเดี๋ยวหาอาจารย์อาแนะนำแล้วจะเพิกเฉยปรากฏว่าหมอบอกว่าไม่เคยได้ยินมั้งนะผมก็เลยว่าทำใจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาแผนโบราณเอาในปัจจุบันก็ไม่เคยได้ยินนะครับ
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณมากครับอาจารย์อาครับ
1: คร
3: ับ ค่ะ
2: สุขภาพด้วยนะครับ ขออภัยที่ไปไม่ได้ครับโอ้
1: ไปไม่ได้
2: ของคุณบรรล
1: ุโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีโอกาสก็
2: ไปไม่ไหวครับไปไม่ไหวครับ
1: ครับครับไม่เป็นไรเข้าใจกันครับ
2: ขอบพระคุณมากนะครับ
1: ครับครับโชคดี
3: คร
1: ับ
2: ทั้งสองท่านโชคดีนะครับมีความสุขครับ
1: อ๋อเช่นเดียวกันเช่นเดียวกัน
3: ขอบคุณค่ะ
1: โอ้น่ารักมากน่ารักมากครับครับครับก็ดูแลกันละกันนะเราเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันนะครับเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
4: สวัสดีค่ะวันก่อนได้ยินเรื่องที่ว่าลำไส้เป็นสมองที่สองค่ะดิฉันก็เลยอยากจะถามว่ายีสต์เนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้หรือเปล่าคะ
3: ยีสต์เหรอคะ
4: ยีสต์นะคะ
3: ยีสต์อ๋อคิดว่าในลำไส้คนเราทุกคนเนี่ยค่ะน่าจะมีเชื้อจุลินทรีย์หลากหลายค่ะทั้งแบคทีเรียรวมถึงยีสต์ด้วยค่ะแต่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดโรคค่ะทีนี้การที่เรากินยีสต์ที่อยู่ในอาหารแบบเช่นขนมปังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
4: มันก็ถามว่าแบบข้าวหมากเนี่ยเรากินแล้วมันจะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีไหมอะไรเงี้ย
1: เป็นนะ
3: ก็เป็นจุลินทรีย์ที
1: ่ที่ดี
3: น่าจะ
1: ด
3: ี
1: ต่อลำไส้อะครับใช่ครับ
3: แต่มันก็แล้วแต่คนด้วยนะคือหมายก็ว่าแล้วแต่สภาแล้วแต่การเวลาช่วงนั้นว่าลำไส้เราเป็นยังไงคือหมายก็ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราไปกินติดต่อกันนานๆนะคะบางทีมันก็เกิดผลเสียได้เหมือนกันเช่นข้าวหมากเนี่ยมันเป็นยาลิดร้อนค่ะ
1: หวานมาก
3: แล้วมันก็มีน้ำตาลเยอะเนาะถ้าเรากินต่อเนื่องกันนานๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้จุลินทรีย์ที่มันสมดุลเนี่ยมันเกินสมดุลอาจจะสร้างแก๊สสร้างลมได้ในบางคนบางจังหวะค่ะ
4: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นที่ดิฉันเคยได้ยินคุณหมอก็พูดอะไรยีสต์มันโอเวอร์โกรสอะไรเงี้ยก็คือมันมากเกินไปใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ค่ะเช่นบางคนมีปัญหาเชื้อราในลำไส้จากการกินพวกผลิตภัณฑ์จากนมของหวานมากเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้มันจะอยู่ในสัตว์พวกการแพทย์ชะลอวัยซึ่งเขาอาจจะมีวิธีการตรวจจำเพาะที่ไม่ได้อยู่ในการตรวจทางการแพทย์มาตรฐานอะไรเงี้ยค่ะ
4: เพราะฉะนั้นถ้ากินข้าวหมากก็กินนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
3: ถ้ากินนิดๆหน่อยๆแล้วเราก็สังเกตตัวเองว่าไม่ได้อืดเฟ้อเลอะเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นยาบำรุงเลือดลมตัวหนึ่งนะ
1: ทำให้เป็นเบาหวานก็ไม่ค่อยแสลงเท่าไหร
4: ่สรุปแล้วก็คือมีประโยชน์นะยีสต์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วที่เขาเอามาทำขนมปังหรือว่ามาทำซาลาเปาเนี่ยที่ฉันสงสัยว่าเวลาเขาทำเนี่ยมันจะต้องผ่านความร้อนอ่ะอย่างเรากินซาลาเปาเนี่ยเราไม่ต้องคิดว่าจะได้ยีสต์เพราะยีสต์มันตายแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
3: คือคิดว่าเราอาจจะไม่ต้องคิดมากถึงขนาดนั้น คือยีสต์เนี่ย มันก็น่าจะมีหลายสายพันธุ์ค่ะเช่นยีสต์ที่มันสำเร็จรูปหรือว่ายีสต์ที่มันได้จากธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยคือแหล่งของมันน่าจะมีความแบบเหมือนจุลินทรีย์แบคทีเรียที่มันมีหลายสายพันธุ์อะไรทำนองนั้นนะคะตัวยีสต์เองเนี่ยมันก็มีหลายสายพันธุ์ค่ะเช่นอาจจะเคยได้ยินว่าในขนมปังซาวโดหรือว่าบางทีขนมปังที่เขาใช้ยีสต์หมักเองตามธรรมชาติพวกเนี้ยค่ะมันก็อาจจะมีประโยชน์ในแง่ของการเป็นพรีไบโอติกคือมันเป็นอาหารของเชื้อที่ดีตัวอื่นในลำไส้ได้อีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นยีสต์ที่สำเร็จรูปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไม่รู้ว่าอาหารที่ขนมปังที่เรากินเนี่ยถ้าเขาทำจากยีสต์ธรรมชาติเขามักจะเคลมคือมักจะเขียนบอกอะเพราะว่ามันก็ดูดีขึ้นมากว่ายีสต์สำเร็จรูปอะไรประมาณนี้แหละค่ะ
4: ค่ะสรุปแล้วก็คือมีประโยชน์นั่นแหละค่ะค่ะขอบคุณมากนะ
3: แล้วแต่ที่มาค่ะถ้ายีสต์ธรรมชาติจะถึงจะย่อยง่ายถ้ายีสต์สำเร็จรูป อาจจะสร้างปัญหาได้ในบางคนค่ะ
4: ค่ะขอบพระค
1: ุ
4: ณนะคะ
1: พอเข้าใจหลักๆนะครับโอเคครับเอาอีกหนึ่งท่านครับด่วนเลยครับมีเวลาอีก4นาทีเท่านั้นนะถ้าถามในรายการไม่ทันนี่ไปงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินี่มีทีมแพทย์แผนไทยให้คำปรึกษาจัดยาให้ด้วยนะครับเชิญเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับ
5: สวัสดีครับสวัสดี
3: ค่ะ
5: สว
3: ั
5: สดีคุณบรรลุ
1: เชิญครับ
5: พี่อาจารย์นาครับ
3: ค่ะ
5: ผมอยากถามว่าไอ้น้ำในหูไม่เท่ากันอาการเป็นไง
1: มีปัญหาน้ำในหูไม่เท่ากันและโรคเอาเลยคล้ายๆว่าบ้านหมุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
5: ครับครับ
1: แล้วจะถามอะไรครับ
5: ถามว่าอาการเป็นแบบไหน
1: พอดีผมไม่เคยเป็นเหรอเคยเป็นไหม
5: ไม่รู้ว่าเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันไหมแต่ว่าผมเวียนหัวกันตลอด
1: แล้วบ้านหมุนไหมล่ะบ้านหมุนไหมลักษณะบ้านหมุนไหม
5: บ้านไม่หมุน
1: บ้านไม่หมุนอาจารย์ครับตรงนี้จะพิจารณาว่ามันสามารถเป็นโรคบ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากันอะไรเนี่ยแต่มันไม่ถึงกับหมุนเนี่ยมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับเชิญครับ
3: ค่ะถ้าน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมักจะเวียนหัวแบบค่อนข้างรุนแรงมีบ้านหมุนนะคะแล้วก็แต่ถ้าเอาให้ชัวร์นะคะก็ไปตรวจหูกับคุณหมอหูค่ะมันอาจจะวินิจฉัยโรคได้แม่นยำกว่าค่ะ
5: เมื่อวานผมไปหาหมอมาหมอก็ให้ยาแก้วิงเวียนศีรษะมาอย่างเดียว
1: ก็เบื้องต้นคงได้ประมาณนั้นแหละ
3: ค่ะยาอาจจะใช้ไม่ต่างกันมากค่ะก็คือเป็นยาบรรเทาตามอาการค่ะคนไข้อาจจะต้องลดพวกการกินเค็มนะคะเพราะเค็มเนี่ยมันทำให้ร่างกายเก็บน้ำไว้ในร่างกายมากขึ้นนะคะรวมถึงพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดก็จะมีส่วนช่วยให้อาการเวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยดียิ่งขึ้นถ้าเป็นยาสมุนไพรก็แนะนำให้กินเป็นพวกยาหอมค่ะเมื่อมีอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ยาหอมผมก็กินอยู่ประจำยาไอ้เป็นอย่างแค่ไออะไรที่ว่ายาหอมก่อนนะ
1: ยาหอมมันมีหลายสูตรนะ
5: ในการใน
1: โอเคยาหอมมันมี4สูตรนะ
5: ครับครับ
1: นวโกดอะไรนะ
3: ทิป
1: โอสด
3: เทพจิต
1: อะไรเงี้ย
5: ครับครับอาจารย์หมออาบอกประจำ
1: กินอยู่อาการที่เป็นมานานหรือยังครับ
5: ผมเพิ่งเป็นมา2 3วันนี้
1: อ่ะดูอาการไปก่อนหมอให้ยามาก็กินยาดูอาการไปก่อนนะ
5: ครับๆไ
1: ว้ได้จําได้โอเคครับแล้วมันไม่ดีถ้ามันไม่ดีขึ้นก็กลับไปหาหมอใหม่นะครับ
5: ครับๆขอบคุณอาจารย์นะครับสวัสดีครับ
1: อาจจะไม่ใช่แบบบ้านหมุนครับผมอาจจะเป็นแค่ลักษณะเวียนหัวธรรมดาก็ได้นะครับ
5: ครับๆครับ
1: ส่วนใหญ่จะรุนแรงถ้าเป็นแบบบ้านหมุนโอเคอาจารย์นาทีสุดท้ายมีอะไรจะฝากถึงแฟนคลับสักนิดนึงเชิญครับอาจารย์ครับ
3: ค่ะก็งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติจะมีแค่ปีละครั้งนะคะก็ใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะหรืออยากมาเที่ยวนะคะก็แวะมาได้นะคะเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นนะคะแล้วก็ในงานเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแต่บูธอภัยภูเบศนะคะก็มีบูธอื่นๆที่น่าสนใจมีกิจกรรมมีของแจกของแถมพันไม้อะไรต่างๆวุฒิอื่นๆก็มีเหมือนกันนะคะก็ลองเชิญมาเที่ยวชมดูค
1: ่
3: ะ
1: เขาแต่ละบูธก็จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกแล้วก็มีรางวัลให้ด้วยอ่ะขอบคุณอาจารย์อามากครับ
3: ค่ะ
1: สวัสดีครับให้อาจารย์อาพักผ่อนครับเพราะว่าอาจารย์อาอยู่งานมหกรรมสมุนไพรชาติตลอดเลยนะแล้วก็อยู่หน้างานด้วยนะเป็นพิธีกรในงานนะเป็นพิธีกรบนเวทีโออุตรุปมูลแล้วก็ให้คำปรึกษามีคนมาพูดคุยก็ปรึกษากันไปนะครับอ่ะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะครับโชคดีมีความสุขครับเสาร์ที่ได้เจอกันนะที่งานมหกรรมครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับ กรมศิลปากรพบแหวนทองคำสลักอักษรโบราณอายุกว่า 2,000 ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์กรมศิลปากรพบแหวนทองคำสลักอักษรโบราณอายุกว่า 2,000 ปีขณะเก็บโครงกระดูกและโบราณวัตถุแหล่งโบราณคดีดอนยายทองจังหวัดเพชรบุรี
12: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการมอบหมายให้สำนักศิลปากรที่1ราชบุรีจัดเก็บชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์และโบราณวัตถุแหล่งโบราณคดีดอนยายทองจังหวัดเพชรบุรีเพื่อป้องกันความเสียหายจากปัญหาน้ำใต้ดินความเค็มและความชื้นช่วงฤดูฝนนำไปอนุรักษ์ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ของกรมศิลปากรซึ่งระหว่างดำเนินการพบแหวนทองคำเพิ่ม2วงจากโครงกระดูกหมายเลข4สลักอักษรโบราณที่หัวแหวนสันนิษฐานเป็นอักษรอินเดียโบราณพราหมีอายุประมาณ 1,900 ถึง 2,100 ปีแต่อีกวงไม่มีลวดลายด้วยอักษรบนตราประทับดังกล่าวอาจมีลักษณะคล้ายกับแหล่งโบราณคดีบริเวณภาคใต้ของไทยที่แหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่และแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้วจังหวัดชุมพรจึงได้นำแหวนทองคำดังกล่าวส่งมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีเก็บรักษาและอนุรักษ์และศึกษาการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์มาชโยรายงาน
7: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานงานของบกลางกำจัดแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบพร้อมวิจัยพัฒนาการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม
13: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประมงตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวพบปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำย่านถนนพระราม3กรุงเทพมหานครพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเรื่องนี้โดยมีการติดตามและกำจัดมาอย่างต่อเนื่องและยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บรรจุโครงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำไว้ในแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยอยู่ในหมวดการบริหารจัดการปลาน้ำจืดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในระยะยาวรวมทั้งอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อจัดทำคำขอใช้งบกลางเพื่อดำเนินการ3ภารกิจเร่งด่วนได้แก่การกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศการชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบและการวิจัยพัฒนาเพื่อนำปลาที่จับได้ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเร็วๆนี้ส่วนการแพร่ระบาดของกุ้งกล้ามแดงในแหล่งน้ำจืดโดยเฉพาะในพื้นที่กว้าง

0: เวลา5นาฬิกาสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพฟ้าขาวยังต้องเช็คสภาพของคริสเตียนโรเมโรและนิโคลัสตายาฟิโกกองหลังตัวหลักชุดแชมป์โลกแต่หากทั้ง2คนนี้ไม่พร้อมยังมีนิโคลัสโอตาเมนดี้และฟากุนโดเบดินาที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงในทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนตัวหลักคนอื่นทั้งเอนโซ เฟอร์นันเดสลาวตาโรมาร์ติเนสและลีโอเนลเมสซี่ที่ทำไปแล้ว6ประตูพร้อมลงล่าตาข่ายส่วนทัพฉลามสีน้ำเงินไม่มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนำทัพโดยไดลอนลิฟลาเมนโตจามิโลมอนเตโรเดลอยดูอาเต้ซิดนีย์โรเปสคาบาวขณะที่โฮเซ่มาเรียเนเวสประธานาธิบดีเคปเวิร์ดมั่นใจว่าทีมชาติเคปเวิร์ดจะสร้างปาฏิหาริย์ด้วยการเอาชนะอาร์เจนตินาในคืนนี้ได้ส่วนโปรแกรมการแข่งขันคู่อื่นๆออสเตรเลียพบอียิปต์เวลา1นาฬิกาโคลอมเบียพบกานาเวลา8นาฬิกา30นาทีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184

ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่4เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเพลงจากสถานีเวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีรายการคนไทยหันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มเวลา9นาฬิกา30นาทีรายการสไตล์ดีเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีอาสาพาเที่ยวเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว12นาฬิกาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

บทอาศิรวาทวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4 กรกฎาคม 2569สมเด็จพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีศรีสมัยพระกรณียกิจที่มากมีเพื่อคนไทยตั้งพระทัยทรงธรรมเพื่อประชาชนแม้พระวรกายทรงอ่อนแอทรงมุ่งแก้ปัญหาพาส่งผลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทรงคิดค้นโรคภัยพ้นประชาสุขทั่วหน้ากันพระทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ทรงเปรื่องปราดวิทยาการทุกสิ่งสรรวันประสูติ4 กรกฎาคมเวียนมาครันอภิวันถวายพรชัยมงคลขอพระองค์สิริสุขสวัสดิ์ภูลพิพัฒน์สถาพรสถาผลเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลดลขอพระชนนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญไทยทั้งชาติทรงบำราศโรคภัยปีติสารวรมิ่งมหามงคลการนบกราบกรานขอพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรและแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: พระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสัตวแพทย์พร้อมเสด็จเยือนนานาประเทศเพื่อแสวงหาความร่วมมือและนำองค์ความรู้สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศโดยทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลที่ยังเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระองค์จึงทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เมื่อพุทธศักราช2530เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศเมื่อทรงเล็งเห็นว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจึงทรงก่อตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในปีพุทธศักราช2554พระองค์มีพระดำริให้จัดตั้งโครงการสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและทรงก่อตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งมีส่วนสำคัญในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและสัตว์ป่วยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นรูปธรรมพระกรณียกิจนานับประการที่ทรงอุทิศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาธรรมอันหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ปวงชนชาวไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แน่นอนว่าพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นก็จะเป็นช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกค่ะซึ่งดิฉันก็จะขอนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งขณะนี้ท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาบรรยายขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันเหมือนเช่นทุกเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
3: เชิญพานเชิญพาน
2: สาธุเจ้าค่ะ
3: ทุกวันเสาร์เป็นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎก
2: เจ้าค่ะ
3: ที่เราจะมาพูดคุยเรื่องพระไตรปิฎกกันขึ้นในหมวดอังคุตรนิกายข้อ5ก็คือปัญจกนิบาต
2: เจ้าค่ะคือเป็นธรรมะ5ข้อ
3: ใช่
2: ถูกไหมเจ้าค่ะ
3: ถูกต้องเวลาเราศึกษาในหมวดนี้มันก็จะค่อนข้างง่ายในความที่ว่านับข้อให้ถูกทำความเข้าใจเป็นลำดับแล้วก็เขาก็จะรวบรวมอะไรที่เหมือนกันคล้ายๆกันก็จะมารวบรวมกันเอาไว้อย่างตอนนี้เราอยู่ในวรรคที่ชื่อว่าสุมนาวรรคเป็นวรรคที่เกี่ยวกับเรื่องของอุบาสกอุบาสิกาที่ว่าการให้ทานการอยู่คล่องเรือนหรือการจะต้องทำอะไรยังไงเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องการคล่องเรือนก็
2: จะ
3: ในเนื้อหานี
2: ้
3: วันนี้ก็อยู่ในข้อที่34ข้อ34เป็นพระสูตรที่ชื่อว่าสีหะเสนาบดีสูตรว่าด้วยสีหะเสนาบดี
2: เจ้าค่ะ
3: เรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นที่กรุงเวสาลีซึ่งตอนนั้นมีเสนาบดีที่ชื่อว่าสีหะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
2: เจ้าค่ะ
3: ก็ได้มาถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องของผลแห่งทานผลแห่งทานที่จะเห็นได้ด้วยตนเองว่าทำทานแล้วจะเห็นผลอย่างไรยังไง
2: เจ้าค
3: ่ะในข้อนี้ท่านว่าไว้ว่าอย่างไรคือข้อที่หนึ่งบอกว่าคนที่ให้ทานท่านใช้คำว่าทานบดีคือคนที่ให้ทาน
2: เจ้าค่ะ
3: ย่อมจะเป็นผู้ที่รักที่พอใจของคนหมู่มากคราวนี้จะเป็นสิ่งที่เห็นได้เองคำว่าเห็นได้เองเนี่ยหมายถึงคุณรู้ได้ด้วยตัวเองพยากรณ์ได้ด้วยตัวเอง คือไม่ต้องให้คนอื่น

0: เป็นมาพยากรณ์ให้ว่าเป็นอย่างไรไรแล้วก็จะเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มากสองสัตว์บุรุษย่อมคบหากับทายกคือผู้ให้ทานคือคนดีๆเขาจะคบหากับบุคคลที่ให้ทานนี้เดี๋ยวเราหัวข้อก่อนนะคุณใจนะแล้วเราก็จะค่อยมาอธิบายไปในรายละเอียดแต่ละประการแล้วประการ
1: ได้เจ้าค่ะ
0: ข้อที่สามกิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมกระจายกระจายไปนี่ข้อที่สามแล้วก็ที่สี่เวลาเข้าไปสู่บริษัทใดไม่ว่าจะเป็นหมู่ของกษัตริย์หมู่ของพราหมณ์หมู่ของคณบดีจะเป็นผู้ที่ไม่เก้อเขินเข้าไปจะเป็นผู้ที่มีความกล้ากล้าเข้าไปอันนี้ข้อที่สี่ทีนี้ถัดมาข้อที่ห้าก็คือเมื่อตายแล้วก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์นี่จะเห็นได้เองทีนี้พอท่านกล่าวอย่างนี้แล้วสิงห์เสนาบดีเนี่ยก็ย้ำซ้ำในคำของพระพุทธเจ้านะว่าที่ว่ามาห้าข้อนี่นะเห็นได้เองเห็นได้เองเห็นแค่สี่ข้อเองนะคือจะเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มากอันนี้ข้าพเจ้าเห็นอยู
1: ่
0: เวลาให้ทานแล้วคนเขายกย่องสรรเสริญมีความรักใคร่พอใจอย่างเช่นว่าสมมติคุณไปสร้างโรงเรียนเลี้ยงเด็กกำพร้าอย่างเงี้ยนะสร้างโรงเรียนให้เด็กโอ้ยคนแถวนั้นเขายกย่องคุณเต็มที่เลยก็นี่คือให้ทานเขาจะยกย่องเห็นได้คนที่สองคนที่เขาเป็นสัตว์บุรุษเขาก็จะคบหาเราคนที่ดีๆเขายกย่องเราเขามีศรัทธามีศีลมีจารมีปัญญาเขาก็เข้ามาหารู้ว่าคนนี้เป็นคนให้ทานมีจิตใจดีก็เข้ามาหาอันนี้ก็เห็นได้
1: ก็อยากคบหาด้วยถูกไหมเจ้าคะ
0: ใช่
1: เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ตัดมาก็เห็นรู้ว่ามีกิตติศัพท์อันงามกระจองกระจายไปแล้วก็เข้าสู่บริษัทใดไม่เกรงกลัวอันนี้เห็นอยู่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ในข้อที่ว่าตายไปแล้วจะไปเกิดในสวรรค์เนี่ยยังไม่เห็นนะยังไม่ทราบนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เ
1: จ้าค่ะ
0: เพราะยังไม่ตายไง
1: ใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อว่าอย่างนั้น
0: ข้อนี้จะเป็นข้อดีนะคุณใจที่ว่าในทางคำสอนนี้เราต้องตรวจสอบได
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วอันไหนที่เราตรวจสอบไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องยกไว้ก่อนอย่าเพิ่งแบบฟันธงลงไปว่าอย่างนั้นจริงหรืออย่างนี้ไม่ใช
1: ่
0: ค
1: ือ
0: ทุกอย่างมันต้องตรวจสอบได้เนี่ยคนนี้ก็เป็นคนฉลาดคือสิงหาเสมนาบดีเนี่ยเป็นคนฉลาดมาก
1: เจ้าค
0: ่ะทีนี้เรากลับมาในข้อที่ว่า5ข้อนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรอันดับแรกจะเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มาก
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่2ที่พูดว่าคนที่ดีๆจะเข้าหาก็คือว่าคนที่มีศรัทธาศีลจากปัญญาอันนี้จะมาสอดคล้องกับข้อที่จะไปต่อๆจากนี้ไปนะว่าเวลาพระอรหันต์เขาจะเทศให้คนฟังเนี่ยเขาก็จะต้องดูก่อนแล้วว่าคนที่ฟังเนี่ยเขาจะมีศรัทธาไหมคือจะเปรียบเทียบระหว่างสองคนนะว่าคนนี้ให้ทานกับคนนี้ไม่ให้ทานพระอรหันต์เขาจะเทศให้ฟังเขาก็จะต้องเทศให้คนให้ทานฟังก่อนถูกไหม
1: เจ้าค่ะใช
0: ่
1: เจ้าค่ะ
0: เทศให้คนที่ให้ไม่ให้ทานฟังทีหลังแต่นี่ไม่ใช่ว่าเห็นแก่ทานนะแต่ว่าเพื่อให้เกิดความเข้าใจก็ต้องเหมือนกับว่าหว่านข้าวไปในแปลงนาที่ดีซะก่อน
1: เจ้าค่ะถึงจะได้ผลนะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ตรงนี้ท่านหมายถึงอย่างนี้ว่าสัตว์บุรุษหมายถึงเราพระเจ้าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเข้าหาคนที่ให้ทานก่อนในการที่จะแสดงธรรม
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้เราก็ต้องมาแยกแยะในข้อนี้ด้วยว่าบางทีมิจฉาชีพหรือคนที่ไม่หวังดีก็อาจจะฉกฉวยโอกาสนี้ได้เราก็ต้องรู้จักที่จะดูทำความเข้าใจในสถานการณ์จะให้หรือไม่ก็ดูที่ว่าจิตใจเรามีศรัทธาไหมแล้วก็พิจารณาไปตามนั้นโอเคข้อถัดมาข้อที่สามที่ผมว่ากิตติศัพท์งามจะกระจอนกระจายไปยังรวมถึงว่าเวลาเราให้ทานแล้วคือจิตใจของเราเนี่ยกว้างขวางไปแล้วก็คนเข้าหาก็จะมีคนที่รู้จักมากมายขึ้นคนที่รู้จักมากมายขึ้นเนี่ยเขาก็จะเอาชื่อเสียงของเราเนี่ยไปเที่ยวบอกกล่าว
1: พูดต่อๆกัน
0: ใช่ค่ะ
1: บอกต่อๆกันว่าโอ้คนนี้เป็นคนดีมากเลยใจบุญสุนทานอะไรอย่างเงี้ยเจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆกิตติศัพท์เนี่ยจะกระจอนไปแบบนี้ในอย่างที่สาม
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาเวลาเข้าสู่บริษัทใดไม่เคร่งกรามอันนี้จะสอดคล้องข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าเนี่ยจะสอดคล้องกับอานิสงส์ของศีลเป๊ะเลยศีลคือการเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นต้น แล้วเราเข้าสู่บริษัทใดจะไม่เคร่งครามเพราะว่าจะมีความไม่ร้อนใจทานก็เหมือนกันทานก็เหมือนกันถ้าเราเป็นธนบดีเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางมีความไม่ตระหนี่เวลาเข้าสู่บริษัทเนี่ยเราจะไม่ถูกตำหนิคือคนที่จะเคร่งครามหวาดกลัวหรืองอเนี่ยก็เพราะว่ากลัวเขาตำหนิด้วยความตระหนี่ของเราแต่ถ้าเราไม่มีความตระหนี่จิตใจเรามีการให้ทานจะไม่ต้องกลัวเขามาตำหนิในเรื่องนี้ได้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จึงมีความกล้ากล้าไม่เก้อเขินเข้าไป
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สุดท้ายที่สีหาสินาบดีเขาไม่สามารถตรวจสอบได้ก็คือไปสู่สวรรค์
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นสิ่งที่เห็นได้เองในภพหน้าในภพหน้า
1: เจ้าค่ะ
0: ก็แน่นอนว่าคนให้ทานก็จะมีสวรรค์เป็นที่ไปนะ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่เป็นข้อที่ 5ในท้ายพระสูตรปกติในส่วนของอังคุตตรนิกายก็จะมีคาถาที่สรุปไว้ท้ายพระสูตรเหมือนกับว่าเป็นตัวสรุปของข้อความที่ว่ามาแล้วว่าคือข้อสรุปตรงนี้มีข้อความจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าขณะสีหาเสนาบดีเป็นเสนาบดีนะคือหมายว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แน่นอนว่าโอ้โหท่านนี้มีทั้งยศมีทั้งตำแหน่งมีทั้งเงินทองต่างๆคือเพียบพร้อมด้วยกามกุณฑานะว่างั้นเถอะ
1: เจ้าค่ะ
0: คนที่เพียบพร้อมด้วยกามกุณฑาไม่หลงระเริงไม่ตระหนี่แต่มีการให้ทานโอ้ต้องได้อานิสงส์5อย่างนี้แน่นอนคือบางคนจะแบบว่าเผลอๆจนกระทั่งลืมไปลืมทำความดีเหม
1: ือ
0: นพวกเทวดาเนี่ยนะเขาจะมีความสุขมากมีความสุขมากจนบางทีลืมสร้างความดีก็เลยตกสวรรค์คือบุญหมดวางกันเถอะอาหารหมด
1: ก็มีให้เห็นอยู่ถูกไหมเจ้าคะเจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราไม่เพลินในกามคุณ5ทั้งที่มีมากมีกามวัตถุมากแต่กามกิเลสเราอยากให้มีมาก
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วกำจัดความตระหนี่ด้วยการให้นี่จะเป็นสิ่งดีสรุปไว้ในข้อ34นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ถัดมาก็ข้อ35แล้วก็เอาข้อ34เนี่ยมาสรุปโดยที่ลักษณะแบบนี้จะเป็นลักษณะของอภิธรรมคือเอาเฉพาะตัวหัวข้อธรรมะไม่ได้เอาบุคคลสถานที่บทสนทนาอะไรต่างๆไม่เอา
1: เจ้าค่ะ
0: เราเอาเฉพาะตัวเนื้อหาของธรรมะอย่างเดียว
1: ของธรรมะล้วนๆนะเจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็เลยใช้บริบทว่าพูดกับภิกษุทั้งหลายโดยที่ไม่ได้มีใครถามไม่ได้มีใครโต้ตอบอะไรยังไงด้วยก็ได้พูดถึงว่าอานิสงส์ของทาน5อย่างก็คือเหมือนกับเป๊ะเลยเราย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มากสัตบุรุษย่อมเข้าคบหากิตติสัมปันงามย่อมกระจายกระจายไปข้อที่4คือผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของคฤหัสถ์นี่จะมีนัยยะแตกต่างกันตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ข้อที่4ที่ว่าผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของคฤหัสถ์ธรรมะของคฤหัสถ์คืออะไรในที่นี้ไม่มีคำอธิบายนะว่าธรรมของคฤหัสถ์คืออะไร
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าจะให้พระอาจารย์ตีความในข้อนี้ก็คือว่าคฤหัสถ์เนี่ยก็จะต้องไปมาหาสู่กับคนนั้นคนนี้คือถ้าจะตีความให้สอดคล้องกัน
1: เจ้า
0: ค่ะหมายว่าเวลาคุณไปมาหาสู่กับคนนั้นคนนี้คุณก็ไม่เคอะเขินไม่เคร่งครามก็จะตรงกันเป๊ะหรือถ้าเราจะตีความไปในลักษณะอื่นก็คือต้องมีศีลธรรมของคฤหัสถ์ก็ต้องมีศีลต้องมีการที่จะเกี่ยวข้องด้วยที่ทั้ง6ที่ทั้ง6ก็คือหมายว่าคุณก็ต้องไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ครั่งครามด้วย
1: พ่อแม่ครูอาจารย์ใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: ทุกภพทุกทิศเจ้าค่ะก็ไม่ครั่งครามเพราะว่าเราเป็นคนดีเป
0: ็
1: นคนแบบให้ทานนะเจ้าค่ะ
0: ใช่แล้วก็เวลาให้ทานเวลาแบบเป็นที่พึ่งของคนได้เช่นบางทีให้ยืมเงินหรือบางทีสงเคราะห์เขาด้วยเรื่องอะไรเราก็สร้างกัลยาณมิตรขึ้นมาได
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ธรรมะของก็เรื่องอย่างอื่นเช่นก็จะเต็มขึ้นมาเนาะคือการมีกัลยาณมิตรความขยันขันแข็งศีลแล้วก็พอมีความรู้อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นก็สามารถใช้จ่ายทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
1: okay.
0: คนที่รู้จักให้ทานก็จะไม่เหินห่างจากธรรมของคฤหัสถ์ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองแล้วก็เกี่ยวข้องด้วยกับบุคคลต่าง
1: ๆเจ้าค่ะ
0: ก็ที่ห้าก็เหมือนกันคือเมื่อตายไปแล้วย่อมอยู่ในสุคติโลกสวรรค์อันนี้คือข้อที่35 ว่าด้วยอานิสงส์ของการให้ทาน
1: 5ประการด้วยกันนะเจ้าค่ะ
0: ประมาณ
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาในข้อที่36คือพระสูตรที่ชื่อว่ากาลทานว่าด้วยทานที่เป็นเฉพาะเวลาที่เป็นเฉพาะเวลายังไง
1: เจ้าค่ะ
0: เวลาก็คือเฉพาะการนั้นมีอะไรบ้างและท่านยกไว้5อย่างคือการให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตน 2. ให้ทานแก่ผู้ที่เตรียมจะไป 3. ให้ทานแก่ผู้เป็นไข้ 4. ให้ทานในสมัยที่มีภิกษาหายากและ 5. ให้ข้าวอย่างดีและผลไม้ใหม่แก่ผู้มีศีลอธิบายไปทีละข้อเอาคำนี้ก่อนว่ากาลทานคำนี้หมายถึงว่าเฉพาะเวลานั้นเท่านั้นที่จะสามารถทำอย่างนั้นได้กาละเนี่ยคือเฉพาะเวลาซึ่งคำว่ากาละเนี่ยจะแปลได้หลายอย่างบางทีก็ทำกาละก็คือตายใช้คำนี้ก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: หรือในที่นี้เรากำลังหมายถึงกาละคือช่วงเวลายกตัวอย่างเช่นยังไงเช่นว่าราคาของสินค้าเนี่ยอันนี้เราบอกได้เลยว่าเป็นตามเวลา
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าคุณขายน้ำมันปาล์มตอนนี้โอ้ราคาดีโอ้ยเดี๋ยวราคานี้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้เมื่อปีก่อนนู้นปีก่อนก่อนนู้นโอ้ราคาตกราคาต่ำตอนนี้ราคาสูงขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นคุณขายได้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นเป็นการเวลานี้เท่านั้นอันนี้คือกาลทาน
1: เจ้าค่ะ
0: หรือตัวอย่างเช่นงานกฐินอย่างนี้เป็นต้นเป็นกาลทานทำไมเพราะว่าเป็นเฉพาะเวลาที่ออกพรรษาแล้ว
1: แค่30 วันนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง30 วันก่อนถึงวันลอยกระทงเท่านั้นเอง
1: เ
0: ป็น30 วันเนี้ยเป็นช่วงเวลานี้เท่านั้นไหนก็จะเป็นกาลทานกาลทานเนี่ยอาจจะกำหนดได้ด้วยลักษณะของเวลาแล้วอย่างกรณีของกฐินก็คือเริ่มตรงนี้จบตรงนี้คือกำหนดด้วยเวลาที่ชัดเจนนะ
1: เจ้าค่ะ
0: วันนี้ถึงวันนี้อันนี้กำหนดไว้หรือกำหนดด้วยเงื่อนไขที่เกี่ยวกับเวลาเช่นราคาสินค้าเงื่อนไขของราคาก็คือช่วงเวลานี้หรือกำหนดด้วยลักษณะการเดินทางอย่างเช่นในที่นี้คือผู้ที่มาสู่ถิ่นของตนคือเป็นอากันตุกะนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นอากันตุกะถ้ามาแล้วเขาอยู่แล้วก็อยู่ไปเลยความเป็นอากันตุกะของเขาเนี่ยหายไปแล้วเพราะฉะนั้นกาลทานเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มและจุดจบจุดเริ่มหรือจุดจบไม่ใช่ว่ามีไปตลอดโอเคแล้วมันจึงสเปเชียลจึงเป็นเฉพาะมันของมันตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: หรือกรณีของคนที่เป็นไข้ก็เฉพาะเวลาที่เป็นไข้เวลาอื่นก็ไม่ได้ละก็ถ้าคุณหายไข้แล้วมันก็ให้ทานแบบนี้ไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: หรือกรณีที่ว่ากำลังจะไปกำลังจะไปนี่ก็คือเตรียมการว่าจะไปแต่ถ้าอยู่ต่อมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้ก็ตาม5ข้อนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้ถ้าทุนใจหรือว่าท่านผู้ฟังได้เคยฟังเรื่องของนางวิสาขานางวิสาขาเนี่ยเคยขอพรกับพระพุทธเจ้าไว้8ประการเกี่ยวกับเรื่องว่าการให้ทานของเธอก็คือมี8ข้อหนูที่บอกว่าจะมีซ้ำกับใน5ข้อนี้ก็มีนะแล้วก็ที่แตกต่างก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: โดยไล่ไปตามลำดับข้อแรกก็คือขอถวายผ้าน้ำฝนกับน้ำฝนซึ่งตรงนี้ทำให้พระภิกษุเนี่ยมีประเพณีที่ว่ามีผ้าอาบน้ำฝนเฉพาะนี่จึงเป็นข้อที่ว่าได้ประโยชน์จากการขอพรของนางวิสาขา
1: เจ้าค่ะ
0: คือนางวิสาขาเนี่ยเธอเป็นผู้เลิศในการให้ก็จึงมีการขอพรในความที่ว่าเกี่ยวกับการให้แล้วก็การจัดแจงต่างๆที่มีความประณีตในข้อแรกคือขอถวายผ้าอาบน้ำฝนข้อที่สองขอถวายพัดแก่พระอาคันตุกะที่กำลังจะเดินทางไปคือหมายถึงว่าเพิ่งเดินทางมาถึงแล้วบางทียังไม่ชำนาญในการที่จะไปบิณฑบาตเส้นทางไหนก็ขอถวายเฉพาะเจาะจงกับพระที่เป็นอาคันตุกะมา
1: เจ้าค่ะ
0: นี่จะสอดคล้องกันกับในข้อที่เรากำลังพูดอยู่นี้ข้อ36แล้วในประการที่1
1: เจ้าค่ะ
0: กับผู้ที่มาสู่ถิ่นของตนคือมาสอดคล้องกับข้อที่2ของเธอนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ข้อที่3ที่เธอขอไว้ก็คือกับภิกษุเพื่อที่จะเตรียมเดินทางไปที่เธอขอไว้อย่างนี้เพราะว่าเวลาที่จะเดินทางไปเนี่ยมันจะต้องไปเกี่ยวเนื่องด้วยว่าไปกับกองเกวียนมีการเตรียมสิ่งของเข้าของบางทีจะไม่ได้สะดวกเนื่องจะไปการบินตบาทก็เอาสะดวกง่ายๆก็มารับพัดจักของเธอได้
1: ใน
0: แต่คิดอย่างนี้อันนี้ก็จะมาสอดคล้องกันกับข้อที่2ของกาลทาน5อย่าง
1: เจ ้าค่ะ
0: ถัดมาอีกเธอก็ขอว่าให้อาหารกับภิกษุผู้อาพาธเพื่อไม่ให้อาการกำเริบเมื่อสักครู่คือข้อที่4นะที่เธอขอพรไว
1: ้เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่5คือถวายพัดแก่ภิกษุผู้พยาบาลพระอาพาธเพราะว่าพระอาพาธนี่ต้องมีคนดูแลใช่ไหมเธอเนี่ยละเอียดลงไปอีกมีความรับครอบเอาพระดูแลบางทีไม่สะดวกเรื่องการไปบิณฑบาตไม่สะดวกเรื่องอาหารก็ขอถวายพัดกับภิกษุผู้ดูแลพระป่วยด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วบางทีพระผู้ดูแลพระป่วยก็ไม่ได้จะแบบสะดวกในเรื่องอาหาร
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็บางทีบางคนก็ลืมนึกไปแล้วก็จะไม่ได้รับข้อยกเว้นเหมือนกับพระป่วยในบางเรื่องบางอย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นพระป่วยบางทีก็จะสามารถรับประทานอาหารตอนหลังเที่ยงได้อย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่อที่จะระงับเวทนาเอาพระผู้ดูแลก็จะไม่ได้รับอนิสงส์นั้นเพราะตัวเองไม่ได้ป่วย
1: เจ้าค่ะ
0: แต่พระพุทธเจ้าก็อนุญาตเป็นการเฉพาะให้ในที่นี้นางวิสาขาก็เริ่มต้นจากนางวิสาขานี่แหละที่ว่าขอให้ได้ถวายอาหารกับผู้ที่พยาบาลภิกษุป่วยด้วย
1: เจ้าค่ะท่านรอบคอบมากเลยนะเจ้าค่ะ
0: มีความรอบคอบ
1: คิดรอบคอบ
0: ใช่ค่ะนี่ข้อที่5ส่วนข้อที่6สำหรับคนที่หายแล้วหายแล้วนะแล้วก็ถวายอาหารประเภทที่ว่าหายแล้วอีกหายใหม่ๆเนี่ยเพื่อไม่ให้อาพันธ์น่ะกำเริบหรือ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าป่วยอยู่ใหม่ๆก็ถวายอาหารชนิดที่ให้อาการนั้นน่ะผู้เหล่าลง
1: เจ้าค่ะ
0: จะเป็นอาหารคนละแบบจะเป็นลักษณะที่เป็นคนละอย่าง
1: เจ้าค่ะจะเป็นคนเริ่มป่วยกับคนที่ฟื้นไข
0: ้
1: หร
0: ือ
1: เพิ่งหายป่วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นก็จะมีความแตกต่างกันในข้อที่4กับข้อที่6นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นอาหารคนละประเภทคือเธอมีความคิดอย่างนี้นะคุณใจว่าโอ้ถ้าป่วยแล้วเนี่ยจะไปบิณฑบาตก็ยากงั้นก็จะถวายอาหารเพื่อให้อาการทุเลา
1: เจ้าค่ะ
0: หรือถ้าหายแล้วใหม่ๆบางทีเรื่อยแรงยังไม่เต็มที่ฉันก็ขอถวายอาหารอีกแบบหนึ่งเพื่อที่ว่าจะให้อาการนั้นมันไม่กำเริบ
1: เจ้าค่ะให้มีกำลังขึ้นมาก่อน
0: มีความรับขอบนะนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่7ขอถวายยาคูเป็นประจำแก่สงฆ์ยาคูในที่นี้หมายถึงข้าวต้มนั่นเองน้ำต้มข้าว
1: เจ้าค่ะ
0: ก่อนที่จะออกไปบิณฑบาตเนี่ยเธอขอถวายยาคูนี้ก่อนให้พระได้ดื่มก่อนเพื่อที่ว่าอาการหิวมันจะไม่ได้ทำให้เกิดทุกขเวทนามาก
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ที่8ก็คือขอถวายผ้าอาบน้ำแก่ภิกษุณีนี่คือ8ข้อที่เธอขอพรทีนี้เราจะสังเกตได้ว่ามีความแตกต่างกันเรามีที่เหมือนกันก็มีที่ต่างกันก็มีแต่ที่ต่างกันในเคสของนักวิชาการก็คือเกี่ยวกับผ้าน้ำฝนเกี่ยวกับอาพาธแล้วก็เกี่ยวกับให้อาการทุเลาเข้ายาคู
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นเฉพาะการ
1: ถวายอาหาร
0: ใช่
1: ไหมเจ้าค่ะ
0: เป็นทั้งสองอย่างก็คือส่วนที่เป็นกัลยาณทานก็มีส่วนที่เป็นนิจทานก็มีคือเราจะเปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างกัลยาณทานก็ต้องเปรียบเทียบกับนิจทานนิจทานเนี่ยหมายถึงให้ประจำซึ่งลักษณะที่เธอขอไว้เป็นประจำก็อยู่อย่างหนึ่งคือการถวายข้าวยากูเป็นประจำแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนคำว่าผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยก็คือเป็นเฉพาะการด้วยล่ะไม่ใช่ประจำเฉพาะการในความที่ว่าเฉพาะเวลาฤดูฝนหมดฤดูฝนไปเดือนหนึ่งก็ต้องสละผ้านี้ออกใช้งานต่อไม่ได้โอเคนี่คือข้อที่36
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าด้วยกาลทานคือทานที่เป็นเวลา
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าไม่ในข้อที่37วันนี้เป็นพระสูตรที่4ก็เรื่องทานเป็นเรื่องที่คิดว่าเข้าใจกันง่ายๆต้องเอาตามนัยยะไล่กันไป
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าพูดถึงทายกผู้ให้โภชนะคืออาหารนี่เจาะจงมาเฉพาะอาหารนะไม่ได้ไปเรื่องผ้าเรื่องเสนาสนะอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้ที่ให้อาหารเนี่ยชื่อว่าอะไรชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ผู้รับทายกคือผู้ให้ก็เปรียบกับผู้รับคือปฏิกา6ปฏิกา6ถ้าคำนี้คุณในใจหรือท่านผู้ฟังได้ยินที่ไหนก็หมายถึงผู้รับผู้ให้คือทายกจะคู่กับผู้รับให้อาหารชื่อว่าให้ฐานะ5อย่างนี้กับผู้รับโอเคคือ1ให้อายุ2ให้วรรณะ3ให้ความสุข4ให้พละและ5ให้ปฏิภาณ เอาไล่ก็ไปทีละข้อก่อนอายุหมายถึงอะไรก็คือต่ออายุไปวันหนึ่ง
1: อืมเจ้าค่ะ
0: สองคือวันนะวันนะนี่หมายถึงผิวพรรณหมายถึงรูปที่มันจะงาม
1: เจ้าค่ะ
0: เอาอาหารที่กินเข้าไปมันก็ไปบำรุงร่างกายก็จะมาเกี่ยวข้องกับพละด้วยพละนี่หมายถึงพละกำลังกำลังในการที่เราจะเดินเหินไปยืนทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือพละ
1: เจ้าค่ะ
0: หนุวันนะก็จะเป็นลักษณะรูปที่มองเห็นได้ภายนอกพละนี่คือพละกำลังในการที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ความสุขความสุขเนี่ยหมายถึงคุณระงับทุกขเวทนาระงับทุกขเวทนาคือความหิวก็เกิดเป็นความสุขขึ้นมาได้แล้วก็ที่ห้าก็ว่าปฏิภาณปฏิภาณในที่นี้หมายถึงการตอบปัญหาได้อย่างถามมาปุ๊บตอบปั๊บได้ทันที
1: เจ้าค่ะ
0: ตัวนี้คือเป็นปฏิภาณความรวดเร็วในการตอบปัญหาในขณะที่ถามนั้นทีเดียว
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยทำไมถึงมีปฏิภาณได้ก็หมายถึงความฉลาดนั่นเองปัญญานั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ให้ทุกอย่างเลยนะคนที่ให้โภชนะให้อาหารนี่ทั้งอายุวรรณะความสุขเรี่ยวแรงแล้วก็ปัญญาด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: อ
1: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เลยมีคำว่าเรามักจะอวยพรกันว่าขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยเนี่ยให้เราเนี่ยมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะ
0: ค
1: งจะอาจจะมาจากตรงนี้นะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่เลยใช่เลย
1: เจ้าค่ะ
0: มาจากข้อนี้เลยทีนี้เหตุเนี่ยไม่ใช่ปรารภว่าอยู่คุณก็ขอเอาแต่เหตุปรารภจากการที่คุณให้ทานนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นพอให้ทานแล้วได้อายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณ5อย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: พอตายไปตายไปก็ย่อมได้ส่วนของอายุอันเป็นทิพย์วรรณะอันเป็นทิพย์ความสุขพละปฏิภาณอันเป็นทิพย์ด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: พอเราให้ปุ๊บก็มีทั้งส่วนที่เป็นของมนุษย์แล้วก็ส่วนที่เป็นของทิพย์ก็จะเกิดขึ้นอันนี้จะเป็นอานิสงส์
1: สาธุเจ้าค่ะ
0: เป็นฐานะที่ให้
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการให้ทานเนี่ยเป็นสิ่งดีเล็กน้อยก็ตามเราอย่าคิดว่าฉันมีแค่ไม่กี่สิบไม่กี่ร้อยแล้วไว้รอให้ฉันมีเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วฉันค่อยทำแต่ว่าตอนนี้ทำไหมไม่ทำอ่ะตรณีก่อนอ๋อนั่นไม่ถูก
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ถูกว่าคือเอาข้ออ้างคือความที่ฉันจะให้มากๆ มาอ้างในการที่ฉันจะตรณีให้น้อยก็อย่าเป็นอย่างนั้นน้อยก็ตามมากก็ตามคุณใจสามารถให้ได้บาทหนึ่งสลึงหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าลักษณะการให้การสละออกเนี่ยมันเป็นจาคะที่แบบเราตั้งจิตตั้งใจไว้ให้ดีแล้วปริมาณเนี่ยยอดเนี่ยมันไม่ได้จะเกี่ยวข้องกับว่าได้บุญน้อยหรือบุญมากนะ
1: บ
0: ุญน้อยหรือบุญมากมันอยู่ที่ศรัทธาของเราถ้าเรามีศรัทธาเนี่ยโอ้เราได้บุญมากแล้วก็ผู้รับก็มีส่วนด้วยหรือผู้รับถ้ามีกิเลสน้อยเราก็จะได้บุญมาก
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำอย่าไปคิดว่าของเราน้อยเราจึงไม่ทำไม่ดีไม่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่น้อยเรามีเราแบ่งให้ถูกต้องเราก็ทำ
1: เจ้าค่ะ
0: มีมากเราก็ทำมากได้มีน้อยเราก็ทำน้อยได้ขอให้ทำเราจะเป็นการดีได้อันนี้สองห้าอย่างนี
1: ้เจ้าค่ะก็คือทำทานตามกำลังศรัทธาของเราหรือที่เราสามารถรับได้โดยที่ไม่เบียดเบียนตนเองถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: คือทำตามที่เรารับได้เนี่ยคือรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกแต่ศรัทธาคนที่ทำเนี่ยคือมีมากอยู่แล้วไงคือถ้าเราจะบอกว่าคุณทำตามกำลังศรัทธาแล้วคุณก็ทำน้อยไม่ใช่ไม่ใช่คุณทำน้อยคุณมีศรัทธามากได้
1: เพราะฉะ
0: นั้นคำเนี่ยไม่ควรจะพูดแล้วว่าคุณทำตามกำลังศรัทธานะคือถ้าเรามีศรัทธามากแต่เรามีเงินน้อยแล้วฉันจะทำไงอ่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เราควรจะพูดว่าทำตามที่เหมาะสมตามกำลังของเราทำตามกำลังแต่ว่าศรัทธาต้องมีมากถ้าทำด้วยศรัทธาน้อยคุณอย่าทำเลยอ๋อ
1: เจ้าค่ะเข้าใจค่ะ
0: ปรับจิตให้มีศรัทธามากแล้วก็ให้ทำคือทำในที่ที่เรามีศรัทธานั่นเป็นหลักก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: เราถึงจะถูกต้องทำตามกำลังทรัพย์ของเรา
1: โ
0: ดยให้ตั้งศรัทธาไว้ให้มากเพราะถ้าจะพูดให้ถูกก็อย่างนี้แหละว่าทำตามกำลังทรัพย์ของเราแล้วก็ตั้งศรัทธาไว้ให้มากเราจะได้ฐานะ5อย่างนี้มีอานิสงส์อย่างที่ว่าไปนี
1: ้สาธุเจ้าค่ะ
0: โอเค
1: นั่นก็คือโภชนาทานสูตรนะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ในข้อที่37เกี่ยวกับเรื่องทานเกี่ยวกับอาหารเฉพาะเจาะจงลงไป
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามาในข้อที่38ว่าด้วยอานิสงส์แห่งศรัทธาอานิสงส์แห่งศรัทธา สัทธสูตรสัทธสูตรโดยพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าคนที่มีศรัทธาเนี่ยจะได้อานิสงส์5อย่างนี้คือ1เวลาสัตบุรุษสัตบุรุษในที่นี้หมายถึงพระอรหันต์สัตบุรุษทั้งหลายผู้สงบในโลกนะครับนี้หมายถึงพระอรหันต์หรือคนที่เขาจะมีธรรมะสูงสูงมีความดีความงามอะไรต่างๆคนที่เขามีความรู้นะสัตบุรุษในที่นี้คือคนดีๆน
1: ะ
0: เขาจะแบ่งปันอะไรให้เราหรือให้ใครคำว่าแบ่งปันนี่นะหมายถึงแสดงธรรมหรืออนุเคราะห์หรือแบบว่าด้วยอันใดอันหนึ่งอนุเคราะห์ด้วยอันใดอันหนึ่งเวลาใครที่จะอนุเคราะห์ใครอีกคนหนึ่งทำไมเขาถึงจะอนุเคราะห์เขาก็ต้องดูที่ว่าคนนั้นเนี่ยมันควรจะที่จะอนุเคราะห์ไหมควรที่จะสอนไหมควรที่จะให้ไหมควรที่จะแบ่งปันไหมหนึ่งในคุณสมบัติที่เขาจะต้องดูคือก็จะต้องดูเรื่องศรัทธานี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างคนที่มีศรัทธากับคนที่ไม่มีศรัทธาเวลาคุณเดินใจจะอนุเคราะห์ใครสักคนใดคนหนึ่งจะต้องเปรียบเทียบระหว่างสองคนนี้คุณเดินใจจะเลือกใครระหว่างคนที่ไม่มีศรัทธาจะอนุเคราะห์เขากับคนที่มีศรัทธาจะอนุเคราะห์เขาจะอนุเคราะห์ใครก่อน
1: เราก็ต้องเลือกคนที่อนุเคราะห์คนที่มีศรัทธาก่อนเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าเป็นคนดีนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง
1: เป็นคนดี
0: เราก็ต้องอนุเคราะห์คนที่มีศรัทธาก่อนโดยสมมติว่า resource หรือว่าทรัพยากรเรามีจำกัดเงินเรามีจำกัดความรู้เรามีจำกัดจะแบ่งปันให้ใครเนี่ยก็ต้องดูคนที่มีศรัทธาก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเวลาที่จะเข้าไปหาก็ต้องเข้าไปหาคนที่มีศรัทธาก่อนเหมือนกันจะไปเข้าหาคนที่มีศรัทธาน้อยหรือไม่มีศรัทธาที่หลัง
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ที่สามการต้อนรับจะต้อนรับก็ต้องต้อนรับคนที่มีศรัทธาก่อนต้อนรับคนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยที่หลัง
1: เจ้าค่ะ
0: เหมือนเวลาที่แสดงธรรมคือข้อที่สี่ข้อที่สี่ก็แสดงธรรมก็ต้องแสดงธรรมให้คนที่มีศรัทธาก่อนคนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยที่หลัง
1: ที่ไม่มีเลยไม่มีศรัทธา
0: ใช่
1: ค่ะ
0: แล้วก็เวลาตายไปแล้วก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์อันนี้ท่านมีอุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนกับต้นไทรใหญ่ที่ทางสี่แพร่งในเวลาที่มีพื้นราบเรียบอะไรต่างย่อมเป็นที่พึ่งของหมู่นกโดยรอบได้ฉันใดคนที่มีศรัทธานี้ก็เหมือนกันย่อมเป็นที่พึ่งของคนหมู่มากหรือคือภิกษุภิกษุณีบาสกบาสิกาได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ถ้าเราไล่ไปทีละข้อตรงนี้ก่อนนะคำว่าอนุเคราะห์คุณใจหมายถึงว่าการให้สิ่งของหรือการดูแลแล้วการแสดงธรรมก็คือการสอนความรู้ให้
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าศรัทธาในที่นี้หมายถึงความมั่นใจนะถ้าโดยทั่วไปเราก็จะหมายถึงความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเป็นบริบทในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าในทางดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยหมายถึงความมั่นใจในที่นี้เช่นคนที่มีความมั่นใจในบริษัทหรือความมั่นใจในองค์กรหรือความมั่นใจในสำนักงานหรือวิชาชีพ
1: เจ้าค่ะ
0: กับคนที่ไม่มั่นใจในวิชาชีพนี้โอ้ยเราจะสอนความรู้เขาเราก็ต้องสอนให้คนที่เขามีความมั่นใจในวิชาชีพนี้ก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมล่ะคนที่รักเราศรัทธานี่หมายถึงความรักความเลื่อมใสด้วยกับคนที่เลื่อมใสเราคนที่รักเราเราสอนให้คนนั้นก่อนคนที่ไม่เลื่อมใสเราไม่รักเราคือไม่มีศรัทธาในเราเราก็สอนให้คนนั้นทีหลัง
1: เจ้าค่ะ
0: จะอนุเคราะห์กันแบบนี้ก็ใช้คำว่าอนุเคราะห์ได้เวลาเข้าไปหาก็เหมือนกันแล้วก็ไปหาเป็นที่พึ่งหรือเข้าไปเยี่ยมเยียน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็การต้อนรับก็เหมือนกันดังนั้นศรัทธาเนี่ยดีศรัทธาดีในบริบทนี้ท่านจะเปรียบกลับมาเกี่ยวกับที่ว่าถ้าตัวเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเกิดมีภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสัตบุรุษเขาจะมาเนี่ยเขาจะมาหาเราก่อนจะอนุเคราะห์เราก่อนแล้วก็จะแสดงธรรมให้เราฟังก่อนถ้าเรามีศรัทธา
1: ถูกค่ะ
0: ดังนั้นตรงนี้จะเป็นข้อดีก็เลยเปรียบเหมือนกับว่าถ้าคนที่มีศรัทธาคือคนที่เป็นต้นไม้ใหญ่อยู่ที่ทางใหญ่สี่แยกนกอะไรต่างๆจะบินมาก็จะมาเกาะที่ต้นไม้นี้
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ให้เพื่อนหนุนกันเป็นประโยชน์กันได้โอเคนี่คือข้อที่38 38
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาในข้อที่39ว่าด้วยบุตรคือปุตตสูตรเรื่องนี้ก็เอาเรื่องของทิศทั้ง6ในหน้าที่ของลูกต่อมารดาบิดา
1: เจ้าค่ะ
0: ในที่นี้คือยกเรื่องของที่ทั้ง6ในส่วนนี้มาเลยยกมาทั้งกระบี่เลย
1: เจ้าค่ะ
0: จะเหมือนกันกับที่ได้บอกไว้กับนายสิงคลกะ แต่ว่าตัวเปิดหัวเนี่ยไม่เหมือนกันคุณใจท่านปรารภถึงมารดาบิดาก่อนในที่นี
1: ้
0: คือตัวข้างในเหมือนกันนะเราเนื้อหาข้างในก่อน5ข้อมีอะไรบ้างหน้าที่ที่ลูกต้องมีต่อพ่อแม่นั่นคือ1ลูกเนี่ยต้องเราพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเราต้องเลี้ยงพ่อและแม่ตอบนี่ก็ที่1ลูกเนี่ยต้องทำกิจการงานของพ่อแม่ก็ต้องช่วยดำรงวงตระกูลแล้วก็รักษามรดกให้รักษาทรัพย์แล้วก็เมื่อตายไปก็ทำบุญอุทิศให้ท่านถ้าพ่อแม่ตายไป
1: เจ้าค่ะ
0: คือหน้าที่ที่ลูกจะต้องปฏิบัติต่อมารดาบิดา
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ในที่นี้เนี่ยคือท่านยกหัวข้อมาต่างกันบอกว่ามารดาบิดาคือจะมีลูกเนี่ยควรจะต้องสอนให้ลูกเนี่ยทำห้าหน้าที่นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เอาไหมนะมารดาบิดานะถ้าจะมีลูกนะปรารถนา5อย่างนี้แล้วมีลูกได้คือถ้าคุณดู5ข้อนี้แล้วคุณอยากจะมีอย่างนั้นคุณมีลูกได้คำนี้หมายความว่าคุณต้องสอนให้ลูกมี5ข้อนี้นะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ต้องสอนให้ลูกมี5ข้อนี้หน้าที่ของมารดาบิดานะก็คือห้ามลูกเสียจากบาปให้ลูกตั้งอยู่ในความดีใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: งั้นไอ้การสอนตัวนี้ให้ลูกให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจะบาต้องมี5ข้อนี้แน่นอนต้องมี5ข้อนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ประเด็นคือลูกบางคนไม่มี5ข้อนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ข้อแรกไม่เลี้ยงมารดาบิดาท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราไม่เลี้ยงกันต่อ
1: เจ้าค่ะ
0: บางคนไม่ช่วยทํากิจการงานบางคนพ่อแม่ตายไปไม่ทําบุญให้ก็เป็นแสดงว่าพ่อแม่เลี้ยงดูมานี่ไม่ได้สอนให้เข้าใจถึงความเป็นคนเข้าใจถึงความเป็นบุตรเป็นลูกที่ดีได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องสอนถ้าหวัง5ข้อนี้คุณต้องสอนลูกให้เป็นอย่างนั้นเอาเรามาทำความเข้าใจทีละข้อข้อแรกคิดว่าเข้าใจได้ชัดเจนเนาะเลี้ยงมาเราเลี้ยงตอบ
1: เจ้าค่ะ
0: คนเป็นลูกถัดมาช่วยทำกิจการงานช่วยทำกิจการงานเนี่ยก็หมายความว่าในเรือนในบ้านมีกิจการงานอะไรเราต้องช่วยกันดูแลคนที่เป็นลูกข้อที่3ดำรงวงตระกูลคำว่าดำรงวงตระกูลเนี่ยก็คือรักษาวงสกุลของตนคำว่ารักษาวงสกุลเนี่ยคือความดีหรือข้อปฏิบัติอะไรในตระกูลที่มันดีงามมาเราต้องรักษาเราต้องดำเนินต่อไปโดยที่ก็ต้องรู้จักนัยยะมีปัญญาไม่งมงาย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ข้ออื่นก็คิดว่าง่ายๆทั้งนั้นน่าจะเข้าใจได
1: ้เจ้าค่ะ
0: นี่คือในข้อที่39ก็อยากจะเปรียบเทียบกลับมาให้กันฟังด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ว่ามารดาบิดานั้นนอกจากจะมีลูกแล้วเนี่ยให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปก็ยังต้องรู้จักว่าให้ไปเรียนหนังสือให้ศึกษาศิลปวิทยา
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็มอบมรดกให้ตามเวลาแล้วก็หาคู่ครองที่เหมาะสมให้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่คำว่าหาคู่ครองที่เหมาะสมให้นี่ก็จะมาสอดคล้องกับส่วนที่ว่าดำรงวงตระกูลเพราะว่าถ้ามีลูกแล้วลูกมีคู่ครองดำรงวงตระกูลมันก็ต่อกันไปต่อกันไปได้
1: เจ้าค่ะก็สืบสกุลกันต่อไป
0: ใช่สืบสกุลกันต่อไปทีนี้ถ้าเผื่อไม่มีลูกต่อไปหลานวงตระกูลก็ขาดศูนย์ตรงนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ในการขาดศูนย์ตรงนี้หมายถึงเรื่องของนามสกุลเรื่องของคนที่จะมาสืบตระกูลต่อไปเฉยแต่ว่าข้อวัดข้อปฏิบัติความดีเราสืบต่อกันไปได้อย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยถ้าคุณมานับถือในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือชื่อว่าเป็นบุตรเป็นธิดาของพระพุทธเจ้าเหมือนกันแล้วต่อกันมาไงเนี่ยคือต่อกันมาด้วยความดีไงต่อกันมาด้วยความดี
1: เจ้าค่ะ
0: นี่โอเคอันนี้คือข้อที่39
1: เจ้าค่ะกุตตสูตรว่าด้วยบุตรนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช
1: ่เจ้าค่ะ
0: ถ้ามาในข้อที่40ข้อที่40คือมหาสาระปุตตสูตรว่าด้วยต้นสาระใหญ่เปรียบเทียบกับบุตรเปรียบเทียบกับลูกโดยบอกไว้กับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้บอกว่าต้นสาระที่อยู่ที่คุณเขาหิมพานต์หมายความว่ามันมีดินอุดมสมบูรณ์มีแร่ธาตุต่างๆเยอะเอาย่อมงอกงามด้วยความเจริญ5ประการก็คือ1มีกิ่งใบและใบอ่อนนี่ข้อที่1
1: ใบแก่ใบอ่อนนะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆข้อที่2คือมีเปลือกข้อที่3มีสะเก็ดข้อที่4มีกระพี้ข้อที่5มีแก่นความที่ว่าต้นไม้เนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์ต้องมี5อย่างนี้
1: เ จ้าค่ะ
0: เปลือกนี่ก็หมายถึงว่าจุดที่ว่าจะนำเอาสารอาหารจากรากขึ้นไปเลี้ยงลำต้นของมันนี่คือเปลือกสิ่งที่จะรักษาเปลือกไว้ก็ต้องเป็นสะเก็ดพอเปลือกสมบูรณ์เกล็ดก็จึงสะเก็ดของต้นไม้นะมันก็จะเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าคอยรักษาเปลือกให้ชุ่มชื้นอยู่เปลือกก็จะรักษาพวกกระพี้จะรักษาแก่นเอาไว้
1: เจ้าค่ะ
0: เปลือกนี่ก็จะนำอาหารจากรากขึ้นไปเลี้ยงกิ่งเลี้ยงใบอ่อนใบแก่แล้วก็ผลิตอาหารต่อมาก็เป็นสะเก็ดขึ้นเป็นกระพี้ขึ้นเป็นแก่นขึ้นเนี่ยต้นไม้เนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าด้วยลักษณะ5อย่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เช่นเดียวกันเปรียบเทียบกับมาเปรียบเทียบกับในธรรมะวินัยนี้กุลบุตรกุลธิดาที่อยู่ในเรือนจะต้องมี5อย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีความเจริญคือ1ศรัทธา2ศีล3การสดับฟังคือสุตตะ4จาคะและ5ปัญญาต้องมี5ข้อนี้ถ้ามี5ข้อนี้แล้วจะเป็นยังไงโอ้ยนี่คุณจะเจริญเนื่องด้วยบุตรภรรยาพวกพ้องมิตรอมาตย์แล้วก็เรื่องทรัพย์สมบัติเปรียบเหมือนกับรวงผึ้งหรือว่าจอมปลวกที่ค่อยๆสะสมขึ้นเรามาทำความเข้าใจในแต่ละข้อนี้กันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อแรกก็คือศรัทธาศรัทธานำหมายถึงความเชื่อหรือความมั่นใจคือความมั่นใจความเชื่อความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์อันนี้ก็คือสถานอย่างมั่นมั่นไม่หวั่นไหวในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะ
0: ในสวัคคตธรรมแล้วก็ในการปฏิบัติประพฤติชอบซึ่งถ้าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ให้งมงายก็คือต้องไปที่การตรัสรู้เนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่รูปปั้นที่เป็นหินเป็นดินหรือเป็นโลหะไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าที่เป็นพระธาตุแต่ต้องการตรัสรู้นั้นธรรมะก็ต้องไม่ใช่ที่อยู่ในตำราคัมภีร์ในหนังสือหรือที่ว่าเราอยู่ในจำได้ในสมองแต่ว่าต้องธรรมะที่เข้าสู่ในจิตใจของเราเอามาทำมาปฏิบัติเช่นเรื่องการบังใจทรัพย์เรื่องการสัมมาวาจาเป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาเรื่องพระสงฆ์ก็คือไม่ใช่คนที่โกนผมห่มเหลืองไม่ใช่พระอริยสงฆ์แต่หมายถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตัวเราเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ต้องศรัทธาเต็มแบบนี้3ข้อแต่มาศีลศีลก็คือศีลหน้านั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องเป็นศีลชนิดที่เป็นอิสระจากตัณหาไม่ถูกครอบงำด้วยทิฏฐิเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิแล้วคือบางคนรักษาศีล5ยังถูกครอบงำด้วยทิฏฐิอยู่แล้วพอแบบกุนเคืองนิดหน่อยก็แบบจิตเคลื่อนออกจากสมาธิทันทีก็ไม่ดีก็ต้องเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิแล้วก็เอาศีลหน้านั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มาในข้อที่3คือการที่จะรู้จักสดับฟังหาความรู้ในข้อนี้คือถ้าเราจะตีความในชีวิตประจำวันทั่วไปนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะหมายถึงการที่เราต้องรู้จักพัฒนาตัวเองหาความรู้ใหม่ๆอยู่เรื่อย
1: เ
0: พราะว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเนาะ
1: ค
0: ริปโตเคอเรนซีเป็นยังไง NFT เป็นยังไงคุณรู้เปล่า
1: ใน
0: ระบบการเงินการธนาคารเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณรู้ไหมทำยังไงอาชีพอะไรออนไลน์สื่อโอ้มันเปลี่ยนแปลงเยอะมากเราต้องรู้จักสดับฟังถึงจะแบบว่าเจริญงอกงามในการครองเรือนได้ทีนี้กระแสเราก็ต้องให้มีความมั่นคงคือไม่ใช่ว่าตามกระแสมากจนกระทั่งเป็นเรื่องตื่นข่าวขึ้นมาเป็นมงคลตื่นข่าวก็ต้องมีศรัทธาเหมือนกับว่าเป็นเสาที่ตอกไว้มั่นมีศีลที่รักษาไว้ให้เรียบร้อยเราก็จะอยู่ในระนองคลองทำได้เราไม่หลุดเกินไป
1: เจ้าค่ะ
0: การรับฟังเนี่ยก็ยังรวมถึงการที่ฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างนั้นมาฟังรายการธรรมรับอรุณหรืออ่านหนังสือธรรมะหรือมาศึกษาในพระไตรปิฎกอันนี้คือสุตตะแต่มาข้อที่4คือจาคะจาคะได้แก่การสละออกมันจะสละเงินทองก็ได้อาจจะสละแรงกายก็ได้โดยการที่เราแบบไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เป็นจิตอาสานั่นนี
1: ่เป็นอาสาสมัครไปช่วยเขาแบบลงแรงนะเจ้าค่ะแบบถ้าเราไม่มีเงินที่จะบริจาค
0: ถูกต้องนี่เป็นจาคะแบบหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นการสละออกแบบหนึ่งน้อยก็ตามมากก็ตามเราแต่ขอให้มีทำอยู่เป็นประจำนี่จะเป็นหนึ่งใน5ข้อที่จะไม่ชีวิตของเราเจริญงอกงามไ
1: จ้าค่ะ
0: แต่ในข้อที่5คือปัญญาปัญญานี้คือความรู้ในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นความดับไปปล่อยวางให้ได้แต่ก็ทำความเพียรไม่ยึดถือแต่ไม่เลิกสามารถที่จะทำให้มีความก้าวหน้าในชีวิตการงานมีความก้าวหน้าในการครองเรือนได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เปรียบกับต้นสาลานี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ถ้าเราจะพูดอธิบายเอา5ข้อในคุณใจคือเป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงความที่ดินนั้นดีของฮะต้นสาระเนาะคือมีกิ่งใบเปลือกสะเก็ดกระพี้แก่นพวกนี้คือเป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงความที่ว่าดินที่นั้นเนี่ยมันดี
1: เจ้าค่ะ
0: ต้นสาระนี่ก็เจริญเติบโตงอกงามเช่นเดียวกันว่า5ข้อนี้ถ้าเรามีมันเป็นเหมือนเป็นตัวที่หล่อเลี้ยงจิตใจของเราคือจิตใจเราดี
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจเราดีด้วย5ข้อนี้นะสิ่งอื่นๆต่างๆนี่จะเจริญงอกงามขึ้นในชีวิตของเรา
1: เจ้าค่ะก็มีความสุขความเจริญย
0: ิ่
1: งขึ้นไปนะเจ้าค่ะ
0: ห้าข้อนี้ต้องหล่อเลี้ยงจิตใจของเรา
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะหมายถึงแม้ว่าคือด้วยความหล่อเลี้ยงจิตใจของเราด้วย5ข้อนี้คือเรามีความสุขอยู่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: คือมีความเจริญอยู่แล้วแต่มันจะปรากฏเห็นออกมาไห
1: ม
0: คือเหมือนดินดีๆเนี่ยคุณจะปรากฏเห็นออกมายังไงอะใบกิ่งดอกลำต้นพวกนี้จะปรากฏเห็นออกมา
1: เจ้าค่ะ
0: เอาคุณมี5ข้อนี้อยู่รอเลี้ยงอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยมันจะปรากฏเห็นออกมาเป็นยังไงอ่ะก็จะปรากฏเห็นออกมาด้วยความที่คุณมีทรัพย์สินเงินทองมีค่าทาบริวารมีเพื่อนมิตรสหายมีครอบครัวที่ดีๆขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: จะปรากฏเห็นออกมาแบบนี้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือข้อที่40นะคิดว่าวันนี้เราก็จะอธิบายได้ประมาณนี้แหละคุณใจ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังค่ะก็ถึงเวลาที่ที่ฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
4: ์สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
8: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
9: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
10: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง8กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมพาดผ่าน
13: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง8กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลปิยาพันยางเทียนรายงาน
6: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระบุยอดลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสูงกว่า 137,000 ล้านบาทมุ่งผลักดันไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรระดับภูมิภาค
14: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวถึงความสำเร็จการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยว่าปัจจุบันมียอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าสะสมรวม198โครงการมูลค่าเงินลงทุนกว่า 137,000 ล้านบาทครอบคลุมตั้งแต่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทุกเทคโนโลยีรวมถึงการผลิตแบตเตอรี่ชิ้นส่วนสำคัญและการจัดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อวางรากฐานระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่ครบวงจรส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคอย่างยั่งยืนซึ่งความสำเร็จจากมาตรการของ BOI ที่สามารถดึงดูดค่ายรถยนต์ชั้นนำระดับโลกให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตและสร้างการจ้างงานบุคลากรไทยรวมกว่า 16,000 คนแล้วยังมุ่งเน้นยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการชิ้นส่วนไทยให้สามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกผ่านการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนถือเป็นการตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นจุดเชื่อมโยงความร่วมมือและการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนปฏิพลสนพรหมารายงาน
6: ทีมชาติอียิปต์ดวลจุดโทษชนะออสเตรเลียผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ไปรอพบอาร์เจนตินาหรือเคปเวิร์ด
15: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติอียิปต์พบทีมชาติออสเตรเลียเกมนี้ทีมมัมมี่ออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0ในนาทีที่13แต่ในนาทีที่55มูฮัมเหม็ดฮานี่กองหลังของอียิปต์ทำเข้าประตูตัวเองทำให้ออสเตรเลียตีเสมอ1ประตูต่อ1จบ90นาทีด้วยสกอร์นี้และไม่มีประตูเพิ่มเติมหลังครบ120นาทีทำให้ทั้ง2ทีมต้องดูจุดโทษตัดสินสุดท้ายเป็นอียิปต์ที่คมกว่าชนะไป4ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายรอเจอผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินาหรือเคปเวิร์ดในวันที่7กรกฎาคมนี้สำหรับโปรแกรมในวันนี้อาร์เจนตินาพบเคปเวิร์ดกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และโคลอมเบียพบกาน่าเวลา 8:30 นปุริพัฒน์สอนการรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน จบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับ4กรกฎาคม2569แรม5ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมครับต้นอานนท์อันตสุคนครับ
1: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะแล้วก็แน่นอนว่าไม่ได้อยู่แค่เรา2คนนะทำไมคุณหอบจัง
0: วิ่งมาจากห้องอัดดูรายการอีกทีอ้าวเข้ารายการ
1: คุณมาตั้งแต่เช้าแล้ว
0: มาตั้งแต่เช้า
1: แต่ว่าก็เคลียร์งานเนาะมันขยันขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้
0: นั่นสิเพราะว่าเดี๋ยว
1: ขยันรับฝนตกเหรอ
0: รับฝนตกตอนเช้าเลยนะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้มีเรื่องของพายุอ่ะแต่เดี๋ยวเรามาบอกกันก่อนว่าม
0: ีใครบ้างเดี๋ยววันนี้มีใครบ้าง
1: ใครบ้าง
0: วันนี้มีพี่โจสวิทนะครับอยู่กับเรานะครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียด้วยนะครับพี่แดนพี่ฟิลพี่โบ๊ทด้วยนะครับ
1: แล้วก็วันนี้ติดตามพวกเรากันได้นะคะทาง FM 92.5 MHz AM 801 819 891 GHz นะคะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวอีก 80,000 แห่งทั่วประเทศเลยรวมถึงตอนนี้เพจข่าวยามเช้าไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพอไลฟ์เนี่ยไลฟ์ไม่เท่าไหร่นะ
0: เท่าไหร่ครับ
1: คอมเมนต์มาแล้วค่ะ
0: โอ้ยจริงเหรอเนี่ยผมขอเปิดดูก่อนเลย
1: แล้วค่ะคุณขาน
0: ี่สวัสดีทุกท่านเลยโอ
1: ้
0: สวัสดีพี่ประสิทธิชัย
1: คุณแอบดูทางคุณแอบดูของดิฉัน
0: แอบดูหน้าจอคุณไอวอริน
1: ได้คุณประสิทธิชัยมาก่อนเลยคนแรก
0: สวัสดีครับ
1: คุณสายยานคุณพี่วันดีนะคะคุณเจษดาพงศ์คุณมานิดโอ้โหแบบเนี้ยมารันเรียบร้อยเลยแล้วเมื่อวานนี้ทางสถานีของเราสวทของเราไปลงพื้นที่
0: อ้าคุณไปมานี่
1: ใช่ที่งานมหกรรมสมุนไพร
0: เป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยมีอะไรให้ได้เที่ยวบ้าง
1: จะบอกว่าเราอ่ะมีการแจกนั่นก็คือหนังสือเกี่ยวกับสมุนไพรค่ะของอภัยภูเบศทีนี้โอ้โหแต่จริงๆแล้วว่าต่อให้เราไม่ได้แจกของอ่ะแฟนคลับเราก็เยอะอยู่นะหุยเมื่อวานรับสายแบบคุณเอ๋ยเป็น
0: เมื่อวานมีคุณมนวิภามารับสายที่ห้องส่ง
1: ดิฉันก็รับสายที่นู่นด้วย
0: อ๋อหรอที่นู่นด้วย
1: เป็นร้อยสายร้อยกว่าสาย
0: อันนี้
1: สำหรับแค่แบบว่าในรายการแรกนะคะ
0: เห็นว่ามีขอในคอมเมนต์อีกด้วยนะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องก็อยากจะให้หลายๆคนเนี่ยติดตามสำหรับของพวกเราเพราะว่าจริงๆแล้วมีกิจกรรมหลากหลายแล้วก็นอกจากความรู้ข่าวสารที่พวกเราจะให้กันอยู่ตลอดแล้วเนี่ยอัปเดตกับพวกเราเนี่ยก็อัปเดตเรื่องของกิจกรรมได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเราก็ประสานงานกับทั้ง20กระทรวงเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นของกรมการแพทย์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็อยู่ภายใต้ของกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกันค่ะ
0: นะครับก็เรื่องของสุขภาพจริงๆรายการของคลื่นเราเนี่ยมีเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะทั้งใน 92.5 เนอะหรือว่าทาง 95.5 อะไรแบบเนี้ยโอ้หลากหลายรายการเลยทีเดียวก
1: ็ติดตามกัน
0: แต่เรื่องนึงที่ก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพเหมือนกันคือเรื่องของฝนเพราะว่านี้มีประกาศฉบับที่5ออกมาแล้วล่าสุดสดๆร้อนๆเมื่อตี5ที่ผ่านมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของพายุไมซักนี่บางคนบอกว่าเฮ้ยชื่อพายุไมซักเหมือนไม้สักไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าพายุเป็นยังไงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูที่มาชื่อคือตอนนี้เนี่ยไมซักเนี่ยบริเวณทะเลจีนใต้เมื่อเวลาตีสี่ที่ผ่านมานี่เองนะครับอยู่ศูนย์กลางเนี่ยห่างกันประมาณ170กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงของจีนแล้วตอนนี้มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนไปทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะขึ้นฝั่งเมืองหนานหนิงเนี่ยของจีนตอนใต้เนี่ยช่วงวันนี้ถึง5กรกฎาคมนี้ซึ่งศูนย์กลางของพายุนี้ไม่ได้

0: ตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอันดามันเนี่ยควรงดออกจากฝั่งช่วงนี้นะจ๊ะ
1: จ
0: ้ะ อันนี้คือประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของพายุไมซักนะครับ
1: แล้วก็ส่วน ของพวกเราที่อยู่ทางภาคกลางนะคะหรือว่ากรุงเทพมหานครแน่นอนก็หลายๆพื้นที่รวมถึงพวกเราด้วยก็ได้รับเฉียดๆนี่ขนาดไม่ได้เต็มที่นะก็ได้รับผลกระทบเรื่องของฝนเม
0: ื่
1: อเช้าก็คือฝนตกมาเลยนะคะก็คือมา
0: ตกมาสู้หนึ่ง
1: ต้องค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็เตรียมตัวด้วย
0: ใช่
1: เรื่องของร่มร่มกันฝนนะคะเสื้อกันฝนหรือว่าในกรณีนี้สามารถเตรียมรองเท้าได้ไหมรองเท้าแตะ
0: เอามาเปลี่ยน
1: เอามาเปล
0: ี่
1: ยน
0: เผื่ออาจจะต้องแบบว่าเปียกน้องเปียกน้ำอะไรแบบนี้ถูกไหม
1: ใช่แล้วแล้วก็พอช่วงสภาพอากาศที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็มีหลายๆโรคที่ก็ตามมาโรคตามฤดูกาลเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะก็ว่ากันไปอ่ะ4-6กรกฎาคมนี้ถึงแม้ว่าไม่เข้าไทยแต่ก็ส่งผลในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะถ
0: ้
1: าเกิดสมมติว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางปภ.นะว่าทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเช่นเดียวกันนะคะก็อย่างที่น้องต้นบอกเลยเพราะว่าช่วงที่4-6กรกฎาคมนี
0: ้
1: พายุไมซักเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่ออากาศในไทยมากนักนะคะแต่ว่าก็จะทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้อันดามันถ้าเกิดว่าได้รับแจ้งเตือ นจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะเดี๋ยวนี้เรามีเตือนแล้วนะ
0: เซลล์แคสต์นะคะ
1: ก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยถ้าเกิดว่าประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: ครับขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเขามีการประกาศเฝ้าระวังมาเมื่อคืนนี้เนื้อพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักช่วงวันที่4-8กรกฎาคมนี้จากอิทธิพลของพายุไมซักนี่แหละเขาระบุพื้นที่มาเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มช่วงวันที่4-8กรกฎาคมนี้นะครับตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและก็สตูลนะครับนี่เป็นจังหวัดที่ทางสธนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกมาประกาศเฝ้าระวังกันเมื่อคืนนี
1: ้
0: นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามเรื่องของดินฟ้าอากาศกันอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้แค่ดินฟ้าอากาศของประเทศไทยนะจริงๆแล้วถ้าเราได้ฟังข่าวกันตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝรั่งเศสฝั่งยุโรปนั่นแหละเขาก็จะประสบปัญหากับคลื่นความร้อนรุนแรงบางคนเนี่ยถึงขั้นเขาเรียกว่าเป็นฮีสโตรกเลย
0: ใช่คืออุณหภูมิเนี่ยในข่าวเขาบอกว่าประมาณ37-38หรืออย่าง
1: งี้แต่41
0: แต่คือต้องบอกว่ามันอาจจะปกติสำหรับเมืองร้อนอย่างเราถูกไหม
1: ประเทศไทย
0: เราเจอ43เราเจออะไรแบบน
1: ี้ฤดูน้องต้นคือฤดูอะไรบ้าง
0: ร้อนร้อนมากร้อนที่สุด
1: ไม่มีแล
0: ้
1: ว
0: เออแต่ของเขาเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเมืองแบบเมืองหนาวเป็นไงบ้างครับ
1: ก็หลายพื้นที่เนี่ยร้อนอุณหภูมิเนี่ยไปพุ่งไปถึง37-41องศาหลายคนบ้านเขาอ่ะจะไม่นิยมติดแอร
0: ์
1: เพราะว่าความเขาเรียกว่าอากาศร้อนหรือว่าหน้าร้อนเนี่ยมีน้อยกว่าหน้าหนาวแล้วการติดแอร์ของเขาเนี่ย1จะต้องไม่ได้ของ่ายแบบบ้านเรานะ
0: อ๋อหรอต้องมีการขออนุญาตอะไรเงี้ยหรอ
1: ต้องมีการขออนุญาตแล้วก็การติดแอร์ก็หลักแสนต
0: ้
1: องดูพื้นที่ด้วย
0: ไม่เหมือนของเรานะ
1: ใช่ต้องดูพื้นที่ด้วยเขาก็เห็นถึงความไม่คุ้มค่าเขาก็เลยไปใช้ชีวิตกับสถานที่สาธารณะอย่างเช่นสวนน้ำบึงเขาเรียกเมืองนอกเขาเรียกอะไรนะทะเลสาบ
0: ทะเลสาบ
1: ทะเลสาบนะสวนสาธารณะหรือตามห้างสรรพสินค้
0: า
1: ที่มีแอร์
0: ครับ
1: บางทีก็ถือโอกาสปิกนิกเลยตามทะเลสาบตามอะไรนะคะก็นั่นแหละเขาก็ใช้จริงๆแล้วแต่ละพื้นที่นะแต่ละทวีป
0: มันก็มีความแตกต่างกันด้านภูมิอากาศ
1: ใช่ค่ะก็ทางด้านฝั่งยุโรปเนี่ยด
0: ้
1: วยความร้อนที่ก่อให้เสี่ยงเขาเรียกว่าเป็นภัยนะแก่ประชากรกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็มีการรณรงค์อย่างเขาเรียกว่าช่วงหลังเนี่ยมีการรณรงค์อย่างแข็งขันเลยว่าที่จะให้ประชาชนหันมาใช้รถ EV เพราะว่าเราก็รู้กันดีอยู่นะคะว่าภาวะเรือนกระจกเนี่ยก็เกิดขึ้นจากอะไร
0: ถูก
1: แล้วก็เนี่ยแหละมีผลกระทบแล้วเพราะว่า เราไม่เคยได้ยินข่าวเลยนะว่าฝั่งยุโรปอะเขาร้อนมากขนาดนี้เนี่ย 4-5 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อนภาวะโรคเดือดโอ้โหโรคเดือดโรคเดือด
0: ใช่
1: ก็คือมากันเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: แล้วคือบางพื้นที่เราจะไม่เห็นว่าเคยเจอแบบเหมือนน้ำ

0: ท่วมใหญ่หรืออะไรแบบนี้แล้วก็อ้าวกลายเป็นว่าภูมิภาคนี้เจอเรื่องของน้ำท่วมนะครับต้องเฝ้าระวังกันนะครับส่วนอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลไปที่อยุธยามาเขาไปคิกออฟเปิดเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อพี่น้องเกษตรกรนี่แหละในการที่จะลดต้นทุนการผลิตเมื่อวานนี้ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดที่บางบานอยุธยาท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตครับโดยได้นำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเนี่ยลดต้นทุนการผลิตมามอบให้เกษตรกรโดยรัฐบาลเนี่ยจะช่วยรับภาระดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งช่วยลดต้นทุนเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยเข้าถึงเงินทุนสำหรับในการซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพนะครับโครงการนี้ไม่ใช่แค่การให้กู้เงินนะแต่ว่าเป็นการสร้างโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเข้าถึงเงินทุนที่เป็นดอกเบี้ยต่ำแล้วมีเงินในการไปซื้อปัจจัยการผลิตให้มีการผลิตเนี่ยที่มีคุณภาพและลดต้นทุนได้อย่างแท้จริงก็จะมีการให้ผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยต้องมาอบรมพัฒนาทักษะด้วยน
1: ะ
0: เสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและก็นอกจากนี้เองทางรัฐบาลเขาจะมีการส่งเสริมความร่วมมือยกระดับภาคการเกษตรใช้พวกเทคโนโลยีต่างๆนวัตกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ปุ๋ยเนื้อให้เหมาะกับสภาพผืนดินแล้วก็ใช้เทคโนโลยีวางแผนการเพาะปลูกบริหารต้นทุนใช้โดรนในการเพาะปลูกเนี่ยนะครับรวมไปถึงการเลือกใช้พันธุ์พืชต่างๆที่มีผลผลิตสูงและทนต่อสภาพอากาศด้วยซึ่งมาตรการพวกนี้แหละจะช่วยในการที่จะลดต้นทุนพี่น้องเกษตรกรและเพิ่มรายได้ในวันข้างหน้าได้นะครับซึ่งทางรัฐบาลเองเขาวางรากฐานให้พี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยเข้มแข็งในระยะยาวนั่นเองซึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าช่วยพี่น้องเกษตรกรด้วยแล้วก็นอกจากนี้ท่านนายกคิกออฟเปิดไม่พ
1: อ
0: ท่านไปลองทดลองขับรถแท็กเตอร์ไฟฟ้า
1: อุ๊ยขับยากนะคุณ
0: แล้วเป็นใช่แล้วเป็นรถของฝีมือคนไทยนะ
1: เหรอ
0: เออขับยากเหมือนกันในภาพข่าวก็จะเห็นท่านนายกเนี่ยลุยขับอย่างเต็มที่นะครับเออเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยลดต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายของพี่น้องเกษตรกรด้วยแล้วก็นโยบายของทางภาครัฐเองเนี่ยมีในส่วนของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็การสร้างคาร์บอนเครดิตมุ่งเป้าสู่ Net Zero ของประเทศด้วยแล้วก็มุ่งสร้างงานทักษะสูงกระตุ้นการจ้างงานตลอดห่วงโซ่อุปทานเพิ่มขีดความสามารถให้พี่น้องเกษตรกรไปแข่งกับนานาประเทศได้นั่นเองครับ
1: นี่ไงประเทศไทยของเรานะคะก็มีจุดมุ่งหมายในการเป็นเนซีโร่เพราะว่าไม่อยากร้อนไปมากกว่านี้แล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วร้อนแค่นี้
0: แล้วคือมันไม่ได้แค่ร้อนอย่างเดียวนะเราเจอทั้งร้อนหนักฝนหนักน้ำท่วมหนักในทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนทั้งหมดเลย
1: ใช่ค่ะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่เรียกได้ว่าเขาก็ฟีดแบ็กมาแหละว่าเราทำยังไงกับเขาอะนะนี่คือเรื่องของธรรมชาติ
0: อ
1: ่ะของคุณพี่วันดีบอกว่าเมื่อวานติดธุระเลยไม่ได้ไปต้อนรับท่านนายกแสดงว่าอยู่
0: พี่ว
1: ัน
0: ดีอยู่อยุธยาน
1: ะคะใกล้นิดเดียวแต่ไม่มีโอกาสไปค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าท่านนายกอะ
0: เรามีอีกหลายภารกิจเลย
1: ใช่ลงพื้นที่ตลอดอยู่แล้วอ่ะอีกอย่างนึงนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะหรือว่าพม.นะคะย้ำบอกว่าแม้ว่างบประมาณจะมีจำกัดแต่ว่าจะไม่หยุดเดินหน้าผลักดันเพิ่มเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเบี้ยเด็กแรกเกิด600บาทให้เด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้
0: ร
1: ับ ทางด้านของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้บอกนะคะว่าแม้ว่าสถานะทางการคลังของประเทศไทยจะมีข้อจำกัดแล้วก็เป็นความท้าทายในการดำเนินนโยบายทางด้านสวัสดิการสังคมแต่ว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.เนี่ยค่ะยังคงเดินหน้าผลักดันการยกระดับสวัสดิการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงทั่วกันเลยพูดง่ายตั้งแต่เกิดยันเสียชีวิตเลยนะคะก็ต้องเข้าถึงกันสำหรับพม.นะโดยเฉพาะการผลักดันเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้าสำหรับเด็กอายุแรกเกิดถึง6ปีนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเงินอุดหนุนแรกเกิดจ่ายในอัตรา600บาทต่อเดือนเฉพาะครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งจะใช้งบประมาณราว 16,000 ล้านบาทต่อปีนะคะซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยทางกระทรวงก็มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้เด็กแรกเกิดทุกคนเนี่ยได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมโดยไม่จำกัดเงื่อนไขด้านรายได
0: ้
1: คือตอนนี้จำกัดรายได้ใช่ไหม 100,000 คนแต่เดี๋ยวเขาจะผลักดันแล้วนะว่าไม่ต้องจำกัดหรอกก็เด็กแรกเกิดปุ๊บก็ให้ไปเลยอาจจะเป็นขวัญถุงอะไรอย่างนี้ไปนะคะต้องดูนะว่างบประมาณปี70เนี่ยเขาจะต้องดำเนินการยังไงนะ
0: ค
1: ือถึงแม้ว่างบประมาณปี2570เนี่ยนะอาจจะยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบในเรื่องของข้อจำกัดทางด้านการคลังแต่ว่ายืนยันว่านโยบายสำคัญที่ทางกระทรวงพม.ได้ผลักดันเนี่ยก็จะผลักดันต่อไปนะคะแล้วก็ท่านก็ยังได้บอกอีกนะคะว่าก็จะเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัล าเนี่ยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยน่ายินดีมากคืออยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการขอรับเงินสงเคราะห์แบบ single platform
0: ครับ
1: นะให้ประชาชนยื่นคำขอผ่านระบบเดียวคล้าย one stop service นะเมื่อก่อนเราจะคุ้นชินกับคำว่า one stop service นะคะ อันนี้อาจจะเป็น single platform ละนะคะก่อนที่จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยอัตโนมัติเลยก็คือกรอกแค่ฟอร์มเดียวแล้วก็ส่งต่อกันไปได้เลยนะคะลิงก์กันไปไม่ต้องยื่นหลายช่องทางเหมือนที่ผ่านมาแล้วเพื่อช่วยลดขั้นตอนแล้วก็เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงสิทธิ์กันอย่างทั่วหน้าด้วยค่ะ
0: ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่จริงๆต้องบอกว่าถือว่าเป็นการส่งเสริ
1: ม
0: ให้ประชากรไทยคนไทยเรามีบุตรน
1: ะ
0: เพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้หลายๆคนเราก็จะรู้ว่าสถิติของคนไทยเนี่ยเด็กเกิดน้อยลงทุกทีแล้วเราเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยกันแล้วคือไม่ใช่แค่ประเทศเราหรอกนะหลายๆประเทศทั่วโลกเองก็เจอปัญหาเรื่องนี้ที่ทำให้คือคนน่ะมีลูกน้อยลงด้วยปัญหาทั้งสภาพสังคมเอ่ยเรื่องของการที่จะใช้ชีวิตหรือนโยบายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้เอื้อต่อการส่งเสริมให้คนไทยมีลูกนะ
1: แล้วก็เรื่องของไลฟ์สไตล์ที่ตอนนี้หลายอย่างเปลี่ยนไปคนเป็นโสดกันมากข
0: ึ้
1: นเพราะว่าไม่ได้มีตัวเลือกเยอะขึ้นแล้วนะเอาพูดง่ายๆว่าเอาตัวเองให้รอดก่อน
0: จริง จริงเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนในแต่ละวันนะ
1: แต่ว่าเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่รัฐบาลก็ต้องเอ๊ะถ้าเกิดว่าประชากรเนี่ยลดลงทุกปีแบบนี้อย่างญี่ปุ่นนี่ปัญหานี้นานแล้วนะ
0: ใช่ทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ในเอเชียเนี่ยปัญหาแบบนี้เยอะมาก
1: เนี่ยเราเพิ่งมาเป็นท้าย
0: ๆแล้วคือพอปรากฏว่าถ้าไม่มีคนเกิดใหม่เนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่มีประชากรในการเข้ามาพูดง่ายๆคือไม่มีคนทำงานแล้วจะกลายเป็นคนสูงอายุเยอะขึ้นแล้วพอคนสูงอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนู่นนี่นั่นต้องเอาเงินมาอุดหนุนในส่วนของผู้สูงอายุอีกอะไรแบบเนี้ย
1: ซึ่งสักวันนึงเราก็ต้องกลายเป็นผู้สูงอายุที่ต้องรับเงินอุดหนุนจากทางรัฐ
0: ถูกต้อง
1: แต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของช่องว่างกลายเป็นว่ามีผู้สูงอายุปุ๊บเป็นแล้วก็มีช่องว่างแล้วก็เป็นเด็กไปเลยไม่มีวัยแรงงานแล้วไม่มีวัยแรงงานแล้วนะคะ
0: ไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นการยกระดับสิทธิ์เรื่องของคนเหมือนกันนะครับท่านรองนายกสุภจีได้ขับเคลื่อนพรบชาติพันธุ์2568นัดแรกมุ่งยกระดับสิทธิ์และก็คุณภาพชีวิตนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ที่กระทรวงพาณิชย์เองนะครับนางสุภจีสุธรรมพันธุ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ครั้งที่1/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568และก็กำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งที่ประชุมเขามีการพิจารณากรอบในการดำเนินงานระยะยาวร่วมกับทางศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนเพื่อจะพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและก็กลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมและก็การพัฒนาประเทศนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะในการขับเคลื่อนกฎหมายฉบับใหม่ตัวนี้แหละที่จะส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ์และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความเสมอภาคเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและก็ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศโดยคาดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับต่อกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศผ่านกลไกและมาตรฐานมาตรการต่างๆที่กฎหมายกำหนดซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568เนี่ยกำหนดหลักการในสำคัญเนี่ยนะครับในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์7ด้าน1คือสิทธิในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธินะครับ2คือสิทธิในการสืบทอดวัฒนธรรมภาษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์3คือสิทธิในการจัดการศึกษาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน4คือสิทธิในการใช้ประโยชน์และดูแลทรัพยากรตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด5คือสิทธิในการดำเนินวิถีชีวิตพัฒนาศักยภาพชุมชน6คือสิทธิในการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องและก็7คือสิทธิในการเข้าถึงบริการของรัฐเนอะและก็สวัสดิการต่างๆของสังคมอย่างเสมอภาคซึ่งนอกจากนี้ที่ประชุมเองเขายังมีการรับทราบความคืบหน้าของการพัฒนากลไกสำคัญเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พัฒนาฐานข้อมูลเนื้อของกลุ่มชาติพันธุ์จัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะด้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนและก็การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับ
1: ค่ะก็รัฐบาลเนี่ยจริงๆเขาก็มีหลายนโยบายนะคะหลายโครงการที่อยากจะให้ใครก็ตามที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกัน อย่างในกลุ่มชาติพันธุ์เองนะคะจริงๆเขาก็อยู่ในประเทศไทยมา
0: คือตอนนี้มันก็จะมีกฎหมายที่เขากำลังพิจารณากันนะครับคือว่ากลุ่มของคนที่อย่างที่พี่ไอบอกคืออยู่ในไทยเนี่ยมานานมากแบบเป็นหลายสิบปีเลย
1: อยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษของเขาอ่ะนะคะ
0: แล้วก็คือแล้วก็มีลูกแล้วก็กำเนิดที่ไทยอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีการพิจารณากันอยู่ในเรื่องของที่จะมอบสัญชาติด้วยนะครับ
1: ก็ต้องดูในเรื่องของความเหมาะสมกันอีกทีนึงอีกเรื่องนึงคุณเราจะพักแล้วเหรอเนี
0: ่
1: ย
0: ได้อยู่ได้อยู่ได้สักสองข่าว
1: เพราะว่าเรื่องนี้ที่ฉันอยากเมามากอยากคุยมากเหมาะสมกับรายการของเราเลย
0: เรื่องอะไรครับ
1: ไม่หรอกค่ะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันมานี่แหละรวมถึงพวกเราด้วยนั่นก็คือเรื่องของพฤติกรรมทุจริตสอบท้องถิ่นคุณคือพอมันถึงช่วงที่มันจะต้องสอบอ่ะมันก็จะมีอะไรแบบเนี้ยมาให้เราได้สงสัยกันตลอดเวลาแต่มาปีเนี้ยพูดง่ายๆก็คือ
0: ถ
1: ือ
0: ว่าพีคนะ
1: ถือว่าพีคถือว่าเรื่องแดงพูดกันง่ายๆว่าเรื่องมันแดงท่านนายกก็ไม่อยู่เฉยค่ะท่านนายกของเรานะคะนายอนุทินชาญวิรกูลก็ได้สั่งตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นแบบถอนรากถอนโคนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ได้บอกนะคะว่าเป็นพฤติกรรมช่อชนในระบบราชการพบแล้วนะว่ามีการแก้คะแนนเอาจริงๆอ่ะมากกว่า48รายแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเจาะวินัยร้ายแรงเลย5ราชการที่เกี่ยวข้อง5ข้าราชการที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนผู้สอบที่ทุจริตเนี่ยแม้ว่าจะบรรจุแล้วก็ถือว่าเป็นโมฆะจริงๆเขามีการบรรจุไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมแล้วก็มี2กระแสก็คือว่าจะให้ยกเลิกไปเลย
0: อ
1: ีกกระแสนึงก็สงสารเขาบรรจุไปเถอะแต่สรุป
0: ก็
1: ได
0: ้
1: บรรจุไปอ่ะเดี๋ยวจะมีการถือเป็นโมฆะแล้วก็ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดทั้งหมดต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นด้วยนะคะนายกหนุ่มของเราค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้บอกเป็นประธานนะในการแถลงผลการสอบข้อเท็จจริงเมื่อวานนี
0: ้
1: ท่านได้บอกว่าการกระทำในครั้งนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่โปร่งใสแล้วก็ทุจริตมีการพยายามโกงเพื่อให้ได้บุคคลที่เชื่อมโยงได้รับผลประโยชน์คือใครก็ตามที่แม้ว่าได้รับคัดเลือกบรรจุข้าราชการแล้วนะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องถือว่าเป็นโมฆะนะซึ่งณวันนั้นนะเมื่อวานได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับปปช.นะสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ปปง.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แต่ละส่วนเนี่ยได้สืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานมาไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลนะพยานเวลาหรือว่าแม้แต่หลักฐานอื่นๆก็ตามนะคะเอกสารดำเนินงานภายใต้ MOU ที่มีมาร่วมกันนี่แหละนำมาสู่การจับกลุ่มแล้วก็สืบค้นอย่างที่จริงจังภายใต้การกำกับของรัฐบาลทีนี้ทางด้านของท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะในสันติธรยิ้มละไมนะคะก็ได้บอกว่าคณะกรรมการเขามีการตั้งคณะกรรมการมาแล
0: ้
1: วได้ตรวจพบว่าผู้รับจ้างเนี่ยไม่ได้จะส่งไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบทั้ง10ส่วนให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทันทีคือปกติแล้วถ้าสอบเสร็จปุ๊บต้องส่งภาพถ่ายปึ้งไปให้ทางด้านของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
0: ครับ
1: จากนั้นเนี่ยก็จะมีการสุ่มตรวจข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ซึ่งการสุ่มตรวจเนี่ยดิฉันฟังข่าวนะเขาเอาภาพมาให้ดูเลยเขาบอกว่ากระดาษคำตอบเนี่ยเป็นกระดาษคำตอบที่มีการฝนแบบไม่ออกนอกกรอบเลยฝนแบบเพอร์เฟกต์มากกลมดิ๊กเลยคุณคือเหมือนไม่มีการลบไม่มีการอะไรมาก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าในการสอบในแต่ละครั้งเนี่ยตามธรรมชาติมันก็จะมีการลบเพราะอุ้ยเกินบ้างอะไรบ้าง
0: วงเกินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
1: หรือมีการติ๊กกันไว้ก่อนแล้วค่อยมาวงทีหลังหรือการกระบายไว้ก่อนหรือค่อยมาวงทีหลังมันมีความเป็นธรรมชาติมากกว่านี้พูดง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการตรวจพบแหละมีผู้ที่กระดาษสำเนาไม่ตรงกับไฟล์ด้วย48รายหรือว่าเกินครึ่งด้วยซ้ำแล้วก็มีการพบว่ามีการแก้ไขทั้งภาคกอและภาคขอคือแก้ไขคำตอบท
0: ั้
1: งของภาคกอและภาคขอซึ่งทำให้มีคำทำให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นประมาณ 60% คูณ 60% เพิ่มนี่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่ากรมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องดูแลในเรื่องนี้แล้วก็รู้แล้วนะคะว่ามีข้าราชการที่กระทำผิดเนี่ย5รายและคิดว่าไม่ต่ำกว่านี
0: ้นั่นสินะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปเรื่องนี้นะครับตอนนี้ 6:00 น.กับอีก31นาทีเราพักกันสักครู่นึงไปติดตามตีคองร้องข่าวกันก่อนมีหลากหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามกันในเช้าวันนี้ครับ
1: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
7: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
6: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
7: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
6: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
7: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
8: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ขณะกำลังเดินอยู่บนถนนทางหลวงเหตุเกิดบริเวณหลักกิโลเมตรที่6บนถนนทางหลวง2034เส้นทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเบื้องต้นขณะนี้มีพระภิกษุมรณภาพแล้ว10รูปและบาดเจ็บอีกหลายรูปครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยโดยคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนต่างรู้สึกซาบซึ้งและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องดีๆของประเทศไทยครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเผยแพร่ผ้าไหมไทยและมรดกทางวัฒนธรรมผ่านแฟชั่นตลอด3วันของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับตลอด3วันของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่28ถึง30มิถุนายนที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ที่ได้รับการรังสรรค์และคัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อถ่ายทอดความงดงามของผ้าไหมไทยงานหัตถศิลป์ไทยและคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของไทยครับโดยการฉลองพระองค์ในแต่ละโอกาสสะท้อนการผสานอย่างลงตัวระหว่างเอกลักษณ์ดั้งเดิมกับการออกแบบที่ร่วมสมัยแสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์และพระปณิธานอันต่อเนื่องของพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยพร้อมตอกย้ำอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติครับเริ่มต้นด้วยฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยลายจุดสำหรับช่วงกลางวันซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแบบฉลองพระองค์อันเป็นเอกลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อด้วยชุดไทยอมรินทร์และชุดไทยดุสิตสำหรับพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำในวันที่29มิถุนายนและปิดท้ายด้วยฉลองพระองค์ผ้าไทยร่วมสมัยในวันที่30มิถุนายนครับซึ่งฉลองพระองค์ทั้ง4ชุดนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความประณีตของฝีมือช่างทอผ้าช่างฝีมือและนักออกแบบชาวไทยพร้อมแสดงให้เห็นว่าภูมิปัญญาไทยและเทคนิคดั้งเดิมนั้นสามารถจะนำมาต่อยอดสู่การออกแบบร่วมสมัยได้อย่างงดงามโดยยังคงรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมไว้อย่างครบถ้วนครับผ่านแฟชั่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเผยแพร่มรดกศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทยเราครับสู่สายตานานาชาติอีกครั้งพร้อมทั้งเสริมสร้างบทบาทด้านการทูตวัฒนธรรมของไทยและส่งเสริมการยอมรับผ้าไหมไทยในระดับโลกครับพี่น้องประชาชนมาดูกันต่อที่โครงการเพื่อประชาชนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง ชูโมเดลเกษตรแม่นยำแก้น้ำท่วมอย่างยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลลงพื้นที่ครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นอย่างไรครับโครงการนะครับสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนั้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรพร้อมวางรากฐานการเกษตรสมัยใหม่และการบริหารจัดการน้ำในเชิงรุกครับซึ่งรัฐบาลครับมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรไทยในระยะยาวโดยมีการมอบหมายให้ธกส.ครับสนับสนุนเกษตรกรในการเพิ่มทักษะและนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เช่นนะครับการใช้โดรนเพื่อการเกษตรเพื่อจะลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนอกเหนือจากการเพิ่มรายได้รัฐบาลนั้นยังให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างถาวรด้วยครับที่ผ่านมาครับในการจ่ายเงินเยียวยาเพียงอย่างเดียวครับไม่สามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนกับพี่น้องชาวเกษตรกรได้ครับรัฐบาลจึงเปลี่ยนแนวคิดครับจากการใช้งบประมาณเพื่อเยียวยามาเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าครับทั้งนี้ครับเพื่อให้ประชาชนนั้นพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องเผชิญกับวงจรความเดือดร้อนซ้ำซากนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับโซล่าภาคประชาชนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนโซล่าภาคประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาค่าครองชีพผ่านโครงการโซล่าภาคประชาชนครับเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและสามารถจะขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ครับตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครับที่กำหนดโควต้ารับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา10ปีครับทั้งนี้ครับกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยนั้นได้บูรณาการร่วมกันครับกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้บริการแบบ One Stop Service เพื่อจะลดขั้นตอนการขออนุญาตครับและเสนอขอใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนค่าติดตั้งหรือค่าดาว 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม 400,000 ครัวเรือนครับเพื่อให้ประชาชนคนไทยครับสามารถจะเข้าถึงพลังงานสะอาดลดภาระค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเรื่องการทุจริตการสอบครับนายกรัฐมนตรีนำแถลงผลการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเผยพบข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นผิดวินัย5คนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ประเด็นที่สังคมให้ความสนใจครับโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับแถลงข่าวผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นครับซึ่งผลการสอบสวนหลังเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล15รายพบพฤติการทุจริตจากการสุ่มตรวจผู้เข้าสอบ79รายจาก79รายครับพบผู้สอบถึง48รายเกินครึ่งไปเลยครับมีคะแนนสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลโดยมีการแก้ไขคะแนนภาคกอให้สูงเกินร้อยละ60และภาคขอครับให้สูงเกินร้อยละ90ครับนอกจากนี้ครับยังพบผู้รับจ้างไม่จะส่งไฟล์กระดาษคำตอบให้หน่วยงานทันทีและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ได้สอบทานข้อมูลก่อนจะประกาศผลผู้มีสิทธิสอบภาคคอควายตลอดจนพบการแก้ไขข้อมูลครับในระบบสารสนเทศโดยมีข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายครับเข้าข่ายกระทำผิดวินัยซึ่งก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดเลยครับทั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าในการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นการสืบสวนเบื้องต้นครับและเตรียมบูรณาการร่วมกับอีก7หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีให้เป็นไปอย่างรอบด้านโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับมาดูกันที่ความสัมพันธ์ต่างประเทศกันบ้างครับรองนายกสีหศักดิ์ หารือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาย้ำพันธมิตรไทยสหรัฐพร้อมขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วหารือทางโทรศัพท์ครับร่วมกับนายคริสโตเฟอร์แลนดาวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเพื่อยืนยันความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ยาวนานระหว่างสองประเทศครับโดยฝากฝั่งของฝ่ายสหรัฐนั้นย้ำว่าไทยคือเสาหลักของความสัมพันธ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้เน้นย้ำความพร้อมในการขยายความร่วมมืออย่างรอบด้านโดยเฉพาะเลยครับด้านไหนบ้างด้านการทหารและความมั่นคงครับพร้อมสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพลวัตในความสัมพันธ์และเตรียมเดินทางเยือนกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกครับในเร็วๆนี้ด้วยเพื่อจะประสานยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนั่นเองครับจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปดูกันที่เรื่องของคุณภาพชีวิตกันบ้างครับรองนายกสุภจีขับเคลื่อนพ.ร.บ.ชาติพันธุ์ 2568 มุ่งยกระดับสิทธิคุณภาพชีวิตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ครั้งที่1ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568ครับและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ประชุมครับได้พิจารณากรอบการดำเนินงานระยะยาวร่วมกับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและกลไกการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับสอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมและการพัฒนาประเทศทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568นั้นกำหนดหลักการสำคัญในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์7ด้านด้วยกันครับ7ด้านนี้มีอะไรกันบ้างครับด้านที่1เลยครับสิทธิในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิด้านที่2สิทธิในการสืบทอดวัฒนธรรมภาษาและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ด้านที่3ครับสิทธิในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชนด้านที่4สิทธิในการใช้ประโยชน์และดูแลทรัพยากรตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดด้านที่5สิทธิในการดำเนินวิถีชีวิตและพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้านที่6สิทธิในการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลและกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องและด้านที่7ครับสิทธิในการเข้าถึงบริการของรัฐและสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคนั่นเองครับทั้งนี้ครับยังได้มีการเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นช่วยกันสนับสนุนในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และสินค้าซึ่งมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้มีความมั่นคงรวมถึงกำชับให้มีการตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โดยนะครับให้แล้วเสร็จครับในอีก2เดือนข้างหน้าหรือว่าในเดือนกันยายนนี้นั่นเองล่ะครับไปดูกันต่อที่การเลือกบอร์ดประกันสังคมครับรัฐบาลย้ำเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมชวนผู้ประกันตน11ล้านเสียงรีบลงทะเบียนเลือกตั้งภายใน15กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนสิทธิประโยชน์คนทำงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะคนทำงานทุกคนในประเทศไทยครับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมครับทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนในปีนี้ครับได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากครับซึ่งสำนักงานประกันสังคมนั้นจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้แล้วนะครับโดยบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งก็จะเข้ามามีบทบาทโดยตรงในการกำหนดนโยบายวางรากฐานการบริหารจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนประกันสังคมให้มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งตรงตามนโยบายของรัฐบาลที่วางเอาไว้ครับ สำหรับในการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้ครับคาดการว่าจะมีผู้ยื่นใบสมัครคึกคักขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่าด้วยกันโดยฝ่ายผู้ประกันตนครับอาจมีผู้สมัครเกินกว่า400คนส่วนฝ่ายนายจ้างครับอาจจะเกิน130คนซึ่งผู้สมัครทุกคนนะครับต้องมีสถานะเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนในขณะที่ยื่นใบสมัครด้วยครับและต้องเป็นผู้ที่ส่งเงินสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนคือตั้งแต่กรกฎาคมปี66ครับถึงมิถุนายนคือเดือนที่แล้วครับปี69การเลือกตั้งนะครับจะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้ครับอีก2เดือนแต่ผู้ประกันตนและนายจ้างครับจะต้องลงทะเบียนเลือกตั้งให้เรียบร้อยมิเช่นนั้นครับท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้นะครับซึ่งตัวเลขจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนครับมีมากถึง11ล้านคนแต่ล่าสุดพบว่าผู้ประกันตนมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียง6แสนกว่าคนเท่านั้นเองครับขณะที่ฝากฝั่งนายจ้างครับมีสิทธิ์กว่า4แสนรายก็เพิ่งลงทะเบียนไปเพียง 4,000 กว่ารายเท่านั้นทั้งนี้ครับรัฐบาลจึงเชิญชวนให้นายจ้างและผู้ประกันตนทุกคนครับรีบลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่าน3ช่องทางด้วยกันนะครับคือเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือลงทะเบียนด้วยตนเองครับที่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่15กรกฎาคมนี้แล้วนะครับเพื่อจะได้มีโอกาสกำหนดอนาคตสวัสดิการของตัวเองได้นั่นเองแหละครับและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกคนครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้ครับปี2569ครับเวทีนี้ครับเป็นเวทีสำคัญที่รวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกเลยครับมาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินโลกซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของนักเศรษฐศาสตร์ครับหรือผู้ที่กำหนดนโยบายเท่านั้นครับพี่น้องประชาชนเพราะว่าคนไทยทุกคนเราครับควรเข้าใจสภาวะเศรษฐกิจโลกและจะได้เตรียมพร้อมรับมือให้เข้ากับทุกสถานการณ์ครับและในปีนี้ครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับนี่ครับจะเป็นโอกาสสำคัญให้เราได้ต้อนรับแขกจากทั่วโลกครับและแสดงศักยภาพของไทยในเวทีโลกไม่ใช่แค่การเป็นเจ้าบ้านที่ดีเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงินระดับสากลอีกด้วยนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในทุกวันนะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: 6นาฬิกากับอีก53นาทีนะครับเมื่อกี้เมาค้างกันอยู่นะคุณไอวรินนะครับ
1: ไม่คือว่าหน้าจอเนี่ยยังปิดอยู่ตอนที่ดิฉันหาวดิฉันเห็นว่ามันปิดไงแต่ว่าพอเป
0: ิ
1: ดมาปุ๊บอ้าวดิฉันหาวหรอคือคุณผู้ชมผู้ฟังเลยรู้เลยว่า
0: ทำไมครับ
1: ง่วงขนาดนี
0: ้ไม่ง่วงสิเราตื่นมาปลุกคุณผู้ฟังเราสดใสกันอยู่ในเช้าวันนี้นะครับหกนาฬิกาอีก53นาทีอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนติดตามกันเรื่องของการตรวจเข้มเรื่องของความปลอดภัยทางสนามบินหลังจากที่มีข่าวที่ว่าเรื่องของมีการ
1: ห
0: ิ้วของรับหิ้วอะไรแบบนี้แล้วปรากฏว่าเอ้ากลายเป็นยาเสพติดเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้เองทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาเปิดเผยถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าท่านนายกเองก็ติดตามเรื่องนี้นะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องดูเรื่องของเป็นรายกรณีเฉพาะบุคคลไปแต่ต้องมาทบทวนเรื่องของมาตรการในการคัดกรองที่สนามบินแล้วแหละว่าจะต้องมีความปลอดภัยซึ่งทางด้านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมเองนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์เองก็มีการรายงานเนอะแล้วก็มีการพูดคุยกันมีการในส่วนของการบินสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.ด้วยก็มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งศุลกากรเนอะปปส.ทอท.บริษัทการบินไทยจำกัดกำหนดมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะอื่นๆต่อไปจะต้องมีมาตรการอะไรยังไงบ้างเบื้องต้นเขาจะใช้หลักของ Zero Trust ก็คือลูกเรือกับตันพนักงานสายการบินทุกคนที่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยที่ทำหน้าที่นะจะต้องถูกตรวจค้นมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสาร
1: ไม่
0: ม
1: ี
0: ข้อยกเว้นถูกต้องแล้วก็จะเพิ่มความถี่ในการใช้สุนัขเคนายเนี่ยในการที่จะตรวจค้นทั้งเที่ยวบินขาเข้าขาออกโดยเฉพาะเส้นทางและก็ช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงส่วนกรณีประเทศปลายทางหรือว่าเส้นทางที่จะต้องใช้มาตรการเข้มงวดเป็นพิเศษเนี่ยจะต้องมีการตรวจคัดกรองซ้ำบริเวณประตูขึ้นเครื่องก่อนขึ้นเครื่องอีกชั้นหนึ่งเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยเล็ดลอดไปสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยไม่ใช่แค่ยาเสพติดนะพี่ใหญ่ทั้งเรื่องของอาวุธเอ่ยอะไรเอ่ยสารเคมีต่างๆแล้วก็เข้มงวดการตรวจประวัติอาชญากรรมแล้วก็สารเสพติดของพนักงานที่ปฏิบัติงานในอาคารด้วยนะอาคารสินค้าคลังสินค้าพื้นที่ควบคุมแล้วก็จะประสานงานด้านการข่าวด้วยกับทางคมนาคมเองกระทรวงยุติธรรมตำรวจศุลกากรปปส.หน่วยงานต่างๆคัดกรองให้เข้มข้นขึ้นไม่ได้อาศัยเพียงแค่ด่านตรวจเท่านั้น
1: ค่ะแล้วก็มีมาตรการระยะยาวด้วย5มาตรการเมื่อสักครู่นี้ก็คือต้องทำอยู่แล้วแหละแล้วก็มีมาตรการระยะยาวที่ประชุมเนี่ยเขาก็เห็นชอบเลยนะคะว่าจะใช้ระบบข้อมูลประวัติผู้โดยสารหรือว่า PNR มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงและเตรียมนำเทคโนโลยีสแกนใบหน้าหรือว่าBiometricsเนี่ยมาใช้ในกระบวนการเช็คอินสัมภาระคือหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆคนตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วอันนี้ไม่ได้ทำอยู่แล้วหร
0: อ
1: จริงๆอ่ะมันก็มีทำอยู่แล้วบางข้อก็ทำมาอย่างต่อเนื่องด้วยแต่ว่าจะเพิ่มความเข้มข้นไงนะคะจะเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะตอนนี้เนี่ยนะหลายๆคนก็บอกว่าเริ่มขอยากขึ้นแหละในเรื่องของวีซ่าน
0: ั่นสิ
1: ในเรื่องของการเข้าประเทศต่างๆนะคะก็เวลาทำอะไรเนาะก็อาจจะต้องนึกถึงในเรื่องของส่วนรวมนิดหนึ่งนะอ่ะ
0: สั้นๆ นิดนึงละกันเรื่องของที่มีเหตุการณ์ขับรถชนพระธุดงค์ในพื้นที่ของมุกดาหารล่าสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของความคืบหน้าของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านรองปลัดกระทรวงนางเตือนใจคงสมบัติออกมาให้สัมภาษณ์ความคืบหน้ากรณีเด็ก11ปีเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมมีการพบว่ามีการจดทะเบียนคนพิการและมีบัตรผู้พิการประเภท7
1: ค
0: ือเป็นความพิการออทิสติกนะครับซึ่งในส่วนของครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้เนี่ยเดี๋ยวทางพม.เขาจะร่วมมือกับทางกรมสุขภาพจิตวางแผนลงพื้นที่เข้าประเมินแล้วก็ดูแลช่วยเหลือเร่งด่วนด้วยทางครอบครัวเด็กแล้วก็ครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนด้านคดีความเนี่ยก็มีการประสานงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการเยียวยาต่างๆต่อไปนั่นเองนะครับ
1: ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่อัปเดตกันก็คือเรื่องของในกรณีของคุณนิ่มที่มีการสอบบรรจุข้าราชการครูนะคะจากตอนแรกเนี่ยเป็นอันดับ1แล้วพอมีผลออกมาอีกรอบนึงกลายเป็นอันดับ2ทีนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรงทองเนี่ยก็ได้บอกว่ามีการเยียวยา 400,000 แล้วก็รับข้อเสนอคืนถิ่นสอบฟิสิกส์ที่โรงเรียนเก่าเรียบร้อยแล้วส่วนหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการประกาศผลสอบหรือว่าในการสอบเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่ามันเป็นการผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยในเรื่องของ ข้อสอบ
0: เยียวยาน
1: ะคะแต่เยียวยากันไปเรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตของรายการข่าวยามเช้าของพวกเราค่ะ
0: ครับผมทิ้งท้ายอีกนิดเดียวแล้วกันงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23จัดกันถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานี Exhibition Hall 11-12แล้วก็ Phoenix 5-6 นะครับอ่ะหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาจริงๆแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้กับพาวภาค 7:00 นวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของสังคม
1: ผู้นำชาติสมาชิกนาโต้จะยืนยันความมุ่งมั่นในหลักการป้องกันร่วมกันภายใต้มาตรา5ของกฎบัตรนาโต้ในการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่ตุรกีสัปดาห์หน้าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อียิปต์ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ92ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเป็นพระคณิษฐาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสูติ